0: ญี่ปุ่นไต้หวันและเมียนมาโดยผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อโดยมุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างไรก็ตามการตรวจค้นครั้งนี้ยังพบของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนตรวจค้นเข้าเมืองพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและผลักดันผู้ต้องหาชาวต่างชาติกลับสู่ประเทศมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ประกาศการจัดอันดับเทนนิสโลกประจำสัปดาห์ล่าสุดปรากฏว่ารวงข้าวลานนาธาราฤทธิ์ดีนักขวดสาวไทยขยับขึ้นไปรั้งอันดับที่61ของโลกส่งผลให้รวงข้าวกลายเป็นนักเทนนิสหญิงของไทยที่ทำอันดับโลกสูงสุดเป็นอันดับ2ตลอดกาลต่อจากแทมมี่แทมารินธนสุการอดีตมือ19ของโลกผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์คู่ที่น่าสนใจแอตเลติโกมาดริดชนะโอซาซูน่า4-0ลาคอรุญญาแพ้เซบีย่า0-1บาร์เซโลน่าชนะราซิ่งซานตาเดย์7-2ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3คู่ที่น่าสนใจเอเวอร์ตันชนะวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอเรอร์1-0โคเวนตี้ซิตี้แพ้แอตแลนต์วิลล่า1-3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ไบรตัน2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจซันเดอร์แลนด์ชนะอาร์เซนอลอักมา1-0เอซิมิลานแพ้เบนฟิก้า0-2และอเดเลดแพ้โอลิมปิกลียง1-2ปิดท้ายที่ผลการจับสลากประกบคู่ศึกฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่4ที่น่าสนใจมีดังนี้ลิเวอร์พูลพบเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าหรือนอริชซิตี้พบไบรตันฟิตวูดทาวน์พบอาร์เซนอลเอเวอร์ตันพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซันเดอร์แลนด์พบเบรนท์ฟอร์ดแบรดฟอร์ดซิตี้พบปีเตอร์โบโรยูไนเต็ดฟูแลมพบคริสตันพาเลตและบอนมัธพบกับแอตตันวิลล่าสุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกาถัปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนญี่ปุ่นในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากล 16-26 กันยายนนี้เน่เน่รอยัลสวมหมวกเอเชียนเกมไทยแลนด์แบรนด์สิริวัณณวรีบินสู่สหรัฐอเมริกาเตรียมชิงชัยรายการอเมริกา

น้อยจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักรอบใหม่น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเนปาลเพิ่มยอดผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมใหญ่เป็น 6,150 รายหลังตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่ประสบภัยซาอุดิอาระเบียกล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีว่าพยายามส่งโดรนโจมตีเมืองเมกกะนครศักดิ์สิทธิ์ห้ามล้ำเส้นแดงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนต์ภัทรนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงนะฮะเช่นเคย
0: พลังใจพลังไทย
1: นี่นะครับก็ให้พลังซึ่งกันและกันเป็นพลังงานที่ดีนะครับเป็นพลังงานที่ก็จะทำให้เราทุกคนนะครับได้มีกำลังใจในการที่จะสู้กับการทำงานสู้กับสิ่งใดๆก็ตามแต่แหละที่ผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้แล้วก็ในช่วงต่อไปด้วยครับ
0: ครับเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกตอนนี้น้ำมันก็ราคาสูงขึ้นนะยังไงก
1: ็ไม่ได
0: ้ประหยัดพลังงานนะครับในเรื่องของน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าพลังใจเนี่ยสามารถจะให้กันได้ทุกวันนะครับเวลาที่เกิดเหตุใดๆนะครับเป็นความทุกข์ความเศร้าแล้วได้รับขวัญได้รับกำลังใจนี่ก็มีแรงก้าวต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: โอ้เมื่อวานนี่มั้งนะเห็นข่าวที่มีเด็กคนหนึ่งพลัดตกน้ำนะ
1: ครับช่วงเย็นวันก่อนอาจารย
0: ์เย็นวันก่อนนะ
1: ใช่ครับที่ชลบุรีนะครับก็มีในส่วนของจ่าสิบเอกพินัยดอกจันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นกำลังพลจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่902รักษาพระองค์นะครับ
0: ครับ
1: ได้เข้าให้การช่วยเหลือน้องวัย1ขวบเนี่ยอย่างทันท่วงทีแล้วก็หลายคนชื่นชมกันมากนะครับวันนี้หยิบยกมาให้สอดคล้องกับบทเพลงนิดนึงนะครับซึ่งเรื่องของการปฐมพยาบาลหรือว่าการทำ CPR เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ในส่วนของกำลังพลกองทัพบกทุกนายถ้าเราสังเกตก่อนหน้านี้อาจารย
0: ์
1: มันจะมีหลักสูตรที่กำลังพลของกองทัพบกเราได้เข้าการฝึกอบรมทุกหน่วยเลยนะแทบจะทุกหน่วยเลยนั่นก็คือเรื่องของการช่วยชีพฉุกเฉินการทำ CPR หรือว่าการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED เนี่ยนะครับ ก็ได้นำความรู้ตรงนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงเคสนี้กรณีนี้ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับน้องวัยหนึ่งขวบเนี่ยก็คือพลัดตกน้ำลงไปตกทะเลอาจารย
0: ์โอ้โห
1: นะไม่ได้ตกน้ำธรรมดา
0: แล้วหนึ่งขวบเอง
1: หนึ่งขวบเองนะครับซึ่งจ่าสิบเอกพินัยเนี่ยท่านก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เข้าไปช่วยนะครับ
0: เด็กปลอดภัยไหม
1: ปลอดภัยนะครับส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยก็ชื่นชมนะครับหลายคนก็ชื่นชมทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ผู้ที่ได้เห็นแล้วก็ได้รับชมข่าวนี้ก็ชื่นชมไปด้วยน้ำเสียงเดียวกันเลยครับ
0: ครับก็ชื่นชมนะครับเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจนะครับอยู่ที่ไหนก็ทำได้มีน้องนักศึกษาวิชาทหารหลายแห่งเหมือนกันนะที่มีโอกาสได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุประสบภัยต่างๆเพราะว่าน้องๆในหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหารเองก็มีการสอนในเรื่องนี้ด้วย
1: ครับ
0: นะครับเอาละครับในช่วงเวลานี้ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี
1: ้ครับก็มีคุณนิ่มจันทร์สิงห์นะครับคุณนิตยาบางกรวยฮะ
0: ครับ
1: คุณเขียดน้อยร้อยเปอร
0: ์โอ้
1: นะฮะ
0: นี่นะครับ
1: ทักทายกันเข้ามานะฮะ
0: ครับคุณเพ็ญอุตสาเดชาจารุพิษด้วยนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับคุณดวงรักหนองบัวล่างนี่จากจันทบุรีคุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับในช่วงห่วงเวลาที่3วันผ่านมาเนี่ยนะฮะ

0: ก็เป็นช่วงที่คนไทยได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานที่ของเวียดนาม
1: ใช่ครับ
0: ทูลเชิญเสด็จใช่ไหมครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็ในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่พระราชวังธงคินนะครับในโอกาสที่เสด็จไปในครั้งนี้นะครับซึ่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับเคยใช้เป็นที่พระราชวังแห่งนี้นะครับเคยใช้เป็นที่พำนักและก็เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ครับแล้วก็ได้อนุรักษ์เอาไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติต่อมาก็ได้รับการบูรณะและก็ปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปี2568ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วก็มีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามด้วยเรียกว่าพระราชวังธงคินครับ
1: ครับก็ในการนี้นะครับหลายคนก็ชื่นชมนะครับในส่วนของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและในส่วนของฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตที่งดงามมากๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกคุณผู้ฟังอย่างวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงถือกระเป๋าจักสานอย่างประณีตด้วยเส้นญาลิเผาสีน้ำตาลเข้มประดับด้วยไพลินนะครับพร้อมหูจับรูปดอกทิวลิปบานตรงนี้สะท้อนถึงความงดงามแล้วก็เอกลักษณ์ของงานจักสานไทยนะครับกระเป๋าใบดังกล่าวเนี่ยเป็นผลงานของนายอับดุลรอนิงวาจิสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มญาลิเผาจากจังหวัดนราธิวาสนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์นะครับแต่มีฝีมือมากๆแล้วประณีตจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้สืบสานภูมิปัญญาการจักสานญาลิเผาแล้วก็เป็นผู้ที่รังสรรค์ผลงานหัตถศิลป์ด้วยฝีมืออันประณีตก็คือนายอับดุลรอนิงเนี่ยนะครับซึ่งก็ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับความร่วมสมัยอย่างงดงามทีเดียวครับ
0: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จเยือนศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยณมหาวิทยาลัยฮานอยทรงพบปะคณะครูอาจารย์นักศึกษาของศูนย์วัฒนธรรมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยนะครับที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชทานสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยณมหาวิทยาลัยฮานอยด้วยครับ
1: ครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับในช่วงเวลา 16:25 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็ในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปยังท่าอากาศยานของเวียดนามนะครับซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งชาติเนี่ยนะครับก็เสด็จกลับประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งในที่นั้นมีทางด้านของประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามเนี่ยได้เฝ้าส่งเสด็จกลับอย่างเป็นทางการครับ
0: ครับก็สรุปแล้วก็14-16กันยายนที่ผ่านมานะครับทั้ง2ประเทศทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามเองนะครับต่างก็ได้ชื่นชมพระบารมีของลูกเต้าล้นกระหม่อมทั้ง2พระองค์อย่างมีความสุขนะครับประเทศไทยและก็เวียดนามเนี่ยนะครับเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันนะครับมีความคล้ายคลึงหลายอย่างนะครับทั้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็มีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็เป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตถ้านับเวลาก็ตั้งแต่ปี2519นะครับก็50ปีแล้วนะครับตั้งแต่6สิงหาคม2519นะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างและก็กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ
1: ครับก็เป็นความอบอุ่นหัวใจนะครับแล้วก็ใครได้ติดตามเนี่ยก็จะได้เห็นในส่วนของการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆของเวียดนามเขาให้การต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็สมพระเกียรติอย่างสูงสุดเลยทีเดียวเนี่ยนะครับไปดูกันที่ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสิรินธรซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับโดยมีทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4 แล้วก็ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการได้เฝ้าให้การต้อนรับพระองค์นะครับจากนั้นนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของศูนย์และทรงร่วมลงสีลายผ้าบาติกด้วยพระองค์เองนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวกำลังพลและประชาชนในพื้นที่พระองค์ทรงสีนะครับลวดลายรูปช้างสวยงามนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนและการดูแลเด็กพร้อมทั้งพระราชทานของขวัญแก่ผู้แทนเด็กเล็กนะครับทั้งชายแล้วก็หญิงซึ่งสร้างความปรับปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กและผู้ปกครองอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้นะครับนำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่โดยกำลังพลทุกนายต่างน้อมนำพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับ
1: ครับก็เป็นภาพที่พระองค์ทรงรูปช้างนะครับก็ภาพที
0: ่ลงสี
1: ลงสีนะครับเชื่อว่าในส่วนของงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์ในครั้งนี
0: ้
1: นะครับที่ค่ายสิรินธรน่าจะเก็บไว
0: ้โอ้แน่นอน
1: น่าจะจัดแสดงโชว์ไว้เลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยครับคุณมทบ45ด้วยนะมาติดตามรับชมอยู่ในขณะนี
1: ้เนี่ยนะครับเป็นภาพบรรยากาศถ้าใครดูทางเพจ Army Radio นะครับก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศคุณสมโภชนำขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดลพบุรีคุณผู้ฟังครับที่ค่ายวชิราลงกรณ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบ้านของทหารนะครับก็มีทหารอยู่หลายเหล่าหลายหน่วยนะครับอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ในส่วนของนักรบพิเศษเขาก็มีบ้านอยู่ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ค่ายวชิราลงกรณ์นี่แหละนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการจัดพิธีเทิดเกียรตินะครับหรือว่าพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษประจำปี2569นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการในพื้นที่นี้มีพลโทอดุลจันมานะครับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษท่านให้การต้อนรับโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ร่วมประกอบพิธีสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและอนุสาวรีย์ทหารพลร่มนะครับพร้อมกับมีการมอบเครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์และมอบโล่เกียรติยศนักรบพิเศษก่อนจะเข้าสู่พิธีส่งปืนคืนร่มซึ่งเป็นพิธีที่เป็นสัญลักษณ์และก็เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยเขาเนี่ยนะครับก็แสดงถึงการสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจของทหารหน่วยรบพิเศษที่กำลังจะเกษียณอายุราชการรวมถึงมีพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินักรบพิเศษด้วยครับ
0: ครับในโอกาสนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวสดุดีและก็ยกย่องนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนในหน่วยรบพิเศษที่จะอำลาชีวิตราชการก็มีใจความสำคัญว่ากองทัพบกขอยกย่องเชิดชูทุกท่านที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมาตลอดระยะเวลาของการรับราชการนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานักรบพิเศษเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับถึงความมีวินัยองอาจกล้าหาญมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนมีทักษะความชำนาญและขีดความสามารถสูงในการรบในทุกพื้นที่และทุกรูปแบบทุกท่านได้สร้างคุณูปการแก่หน่วยรบพิเศษกองทัพและประเทศชาติเป็นแบบฉบับของทหารรบพิเศษที่นายทหารรุ่นหลังจะได้ยึดถือดำเนินรอยตามต่อไป
1: ครับอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับคุณสมโภชนำขึ้นแล้วอบอุ่นมากๆทีเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับทหารรบพิเศษเขาจะแตกต่างจากทหารหน่วยอื่นๆเราสังเกตง่ายมากยิ่งเวลาถ้าออกไปพื้นที่ข้างนอกเนี่ยหมวกเขา
0: สี
1: คนละสีกันนะครับ
0: อย่าง
1: ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นหมวกสีดำแต่ถ้ารบพิเศษก็จะเป็นหมวกสีแดงเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีสายยงยศแบบเนี้ย
0: เรียกนักรบหมวกแดง
1: นักรบหมวกแดงนะครับสมเกียรติเลยทีเดียวนะครับซึ่งการจัดพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษในวันนี้สะท้อนถึงความผูกพันความภาคภูมิใจแล้วก็การสืบทอดเกียรติภูมิของนักรบพิเศษจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้คำขวัญที่เขาเป็นแนวปฏิบัติเลยก็คือพลังเงียบเฉียบขาดเนี่ยนะครับไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขยายความเรารู้เลยว่าการปฏิบัติภารกิจของนักรบพิเศษแต่ละครั้งเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หลักสูตรกว่าจะสร้างนักรบพิเศษคนหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ใช้ความยากลำบากมากนะครับทั้งเรื่องของความอดทนความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายจิตใจแม้กระทั่งสมรภูมิไทยกัมพูชาที่ผ่านมาอาจจะได้ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ใช้นักรบพิเศษนี่แหละ
0: ใช่เลย
1: ครับเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยนะครับ
0: ครับที่บอกว่าส่งปืนคืนร่มที่ว่านั้นร่มอะไรฮะ
1: ร่มก็คือปีกร่มนะครับร่มปฏิบัติการ
0: ที่เขาก็โดดร่มเน
1: ี่
0: ย
1: โดดร่มไม่ใช่ร่มถือนะอาจารย์ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อคืนร่มคืนร่มที่ว่านั้นที่ต้องไปเรียน
1: ถูก
0: เรียกว่าส่งทางอากาศใช่ไหม
1: ใช่ครับเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ส่งปืนคืนร่มนะครับบรรยากาศก็ถือว่าเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นถือว่านักรบพิเศษเนี่ยนะฮะในหน่วยเขาเองรุ่นพี่เนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ครับ
0: เอาละครับไปดูเรื่องของทางกองทัพภาคที่สองกันบ้างนะครับได้ออกมาชี้แจงเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนหลังปรากฏคลิปการขุดคูติดต่อแล้วก็วางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับกองทัพภาคที่2ก็ได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวในทันทีนะครับแล้วก็มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมกับประสานกับทหารกัมพูชาซึ่งประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงการร่วมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีราชอาณาจักรไทยนะครับแล้วก็จังหวัดไพลินราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทางทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและฝ่ายกัมพูชาก็ได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คู่ติดต่อแล้วก็แนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว
1: ซึ่งกองทัพภาคที่2เองนะครับก็ยืนยันว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมีการติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในช่วงท้ายของการชี้แจงหรือว่าการแถลงเนี่ยเขาก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกส่วนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของกองทัพบกกองทัพภาคที่2ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาโดยตลอดครับ
0: ครับไปดูเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับของน้องทหารกองประจำการกันนะครับมณฑลทหารบกที่24ได้จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านให้กับทหารกองประจำการในพื้นที่ของทัพภาคที่2นะครับส่งต่อความห่วงใยสร้างขวัญกำลังใจพร้อมกับดูแลกำลังพลและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่2เดินหน้าเติมเต็มความสุขส่งต่อความห่วงใยให้กับครอบครัวของน้องทหารโดยพลตรีประเสริฐขาทิพาธีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24ได้มอบบ้านนะครับในโครงการนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ให้แก่พลทหารรณกรผลรุ่งทหารกองประจำการผลัดที่1ประจำปี2569สังกัดกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่24ซึ่งเป็นกำลังพลที่มีฐานะยากจนครอบครัวมีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและก็ตอบแทนความเสียสละในการเข้ามารับใช้ประเทศชาติครับ
1: ครับก็เข้ามาในผัดที่1ทับ69รู้สึกจะเป็นช่วงพฤษภาคมมั้ยอาจารย
0: ์
1: นะครับเข้ามายังไม่ถึงปีเลยได้บ้านแล้วเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาใจดีกับน้องด้วยนะครับเป็นสิ่งที่กองทัพบกเราดูแลแล้วก็ดำเนินการให้นะครับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นคนปฏิบัติการเป็นไงอาจารย
0: ์โอ้มีกำลังใจ
1: หัวใจฟูนะ
0: ใช่สบายใจ
1: สบายใจเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็กองทัพบกดูแลให้นะครับในพื้นที่นี้ก็คืออยู่ที่ตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีที่สำคัญเนี่ยงบประมาณนะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาจากหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างบ้านให้น้องด้วย
0: ครับอีกนายหนึ่งอยู่ที่สุรินทร์ครับพลทหารณัฐพงษ์มณีศรีกองทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ68ครับสังกัดกองร้อยมณฑลทหารบกที่25ครับพลตรีอัครสิทธิ์ประกิรตาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานของหน่วยก็จัดพิธีส่งมอบบ้าน หลังใหม่ให้กับน้องเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่หมู่9ตำบลหนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับ
1: ครับก็ยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับในบ้านหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีกำลังใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญกำลังใจเพราะว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพันเอกชัยวุฒิพรมทองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่42ท่านเดินทางกลางคืนเลยลงพื้นที่ไปดูจุดตรวจจุดคุ้มครองนะครับที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลคอกกระบือนะครับที่อำเภอปันตะเลจังหวัดปัตตานีนะครับก็ไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำชุดตรวจมีการมอบนะครับเป็นขนมเป็นสิ่งของให้เป็นขวัญกำลังใจด้วยต่อการปฏิบัติหน้าที่และที่สำคัญนะครับในพื้นที่นี้เขาก็ได้มีการดำเนินการอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ครบถ้วนนะครับจุดที่เป็นจุดตรวจเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดมีในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างแล้วก็เรื่องของการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบมือเลยทีเดียวครับ
0: ครับก็ให้กำลังใจกันแล้วก็แสดงความห่วงใยว่าขอให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การซักซ้อมเรือพระราชพิธีนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569นี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ยังคงซ้อมกันอย่างหนักหน่วงเลยในช่วงนี้
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีการซ้อมย่อยแล้วก็ในเดือนกันยายนนะครับก็จะมีการซ้อมย่อยวันนี้17กันยายน23กันยายนนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมจะมีการซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2วันที่8แล้วก็วันที่15หลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งคือวันที่2ขออภัยนะครับคือวันที่21ตุลาคมแล้วก็28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนครับ
0: ครับเป็นพระราชพิธีถวายพระพระกฐินนะครับที่วัดอรุณราชวรารามนะครับก็เป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: ครับและนี้นะครับก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วครับเดี๋ยวเราต้องกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมณัฐาจันทรังสีครับ
0: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงาน
1: ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2
4: คลื่นความคุณกำลังฟังจันทรา AM สเตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตาบทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทประสาทดามคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรามพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษาอายุการในข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระสัทธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พระนัมวะกะภิสุทธิ์พระมัจเจมะภิสุทธิ์ท่านสายสดับตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพดร.พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุญแจกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณพุทธังปูเชมิเอมินาสการเณธรรมังปูเชมิเอมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนมัสสามิกับอัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญคุณยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัชิรังนามะปฏิมังอิติปาฏิหาริยกลังพุทธโรปังอาหังวันอามิสัพพโสสัทธาสติพระวันตุเมสิทธิพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะชาลีติเศรษฐีสำคัญกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาลีติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมงพัมมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมงมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตมะอะโอนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโคนายังวิรัยหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติติโยมพุทธสัมมานีมานะพุทธสาสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านสัปดาห์ลืมไปยมสัปดาห์ที่แล้วนะเมื่อวันที่13กันยายนยมเป็นวันมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครบปีที่100ปีที่139นะ139มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยมครบปีที่139ก็คือเดินทางมาตั้งแต่มหาจุฬามีอยู่4คณะ1คณะพุทธศาสตร์คณะพุทธศาสตร์2คณะสังคมศาสตร์3คณะครุศาสตร์4คณะมนุษย์นะอาตมาอยู่คณะครุศาสตร์ยมแต่ว่า
คณะมีสี่แต่สาขามีเยอะโยมสาขามีหลายสาขามีบริหารการศึกษาการจัดการเชิงวุฒิมีนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มีเยอะมันก็โยมนะถ้าเราก็มีโดยเฉพาะปริญญาเอกในรุ่นปัจจุบันนี้มีนายกอปจกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาสองท่านด้วยกันที่กำลังเรียนในปัจจุบันนี้นั้นมาเอาการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญยมและเช่นเดียวกันยมข่าวพระกำลังดังมากยมนะสะเทือนวงการคณะสงฆ์วัดบางมีไม่เกี่ยวพระวัดในพุทธศาสนาในประเทศวัดในประเทศไทยมีประมาณสักประมาณเกือบ 30,000 วัด 30,000 กว่าโยมมีก็จะมีเงินมากก็สายมูลนิยมนะวัดแถวว่าอาตมายมค่าไฟยังไม่มีนิยมและปีนี้อาตมาก็ถามหลายวัดว่าบางวัดยังไม่มีเจ้าภาพจองกฐินด้วยซ้ําว่าอาตมาก็เหมือนกันโยมยังไม่มีเจ้าภาพจองเลยนะก็อาตมาก็รอไปนะแม้แต่ค่าไฟยังไม่พอกันจ่ายเลยโดยเฉพาะในเขตปกครองอาตมาเนี่ยไม่ได้กินหรูอยู่ดีอย่างที่โยมเห็นบนโต๊ะนั้นนำเรียนตาบาดบางทีฝนตกต้องบินตาบาดเดินบางทีไม่สบายโทษทีท้องเสียก็ต้องไปบินตาบาดเพราะอยู่กันแค่สององค์บ้างองค์เดียวบ้างอยู่กันสององค์แยกกันถามว่าทำไมอาจารย์ทำไมท่านผมไม่ไปก็ไม่ได้ห่วงหมาอีกหมาในวัดมันมีก็ต้องเลี้ยงมันไปนี่คือสิ่งที่อาตมาอยากให้มองสังคมว่าอย่าไปคิดบางคนบอกโอ้ยไปเขียนว่าอยากรวยให้ไปบวชพระมาสิยอมอาตมาจะบวชให้นะจะบวชให้มันมีไม่กี่คงหรอกท่านยอมก็คือบางคนเขาใช้สถานที่ดีสถานะวัดไม่เหมือนกันยอมแต่วัดในเมืองวัดในชุมชนพระอารามหลวงวัดล่างวัดตามชุมชนอาจจะไปไหนที่ก็ต้องวานเขาไปซื้อนายวานเขาไปก็ต้องอยู่เฝ้าวัดวามกันนั้นยมต้องแยกแยะนะที่เป็นข่าวกับพระอาตมาในฐานะที่อยู่ด้านการเผยแผ่เป็นกระบอกเสียงเป็นกำลังใจให้พระคุณเจ้าเขาบอกยมพระจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่พระยมเชื่อเถอะนะพระก็คือคนเหมือนกับยมนะยมพระจะดีหรือไม่ดีไม่สำคัญขอแค่เรามันทำดีเท่านี้ก็พอยอมนำเสยอมเสพข่าวอย่างมีสติอย่าเหมารวมประสงค์นะแยกแยะการกระทำของบุคคลไม่ส่งต่อร้อเรียนบามุกนะอุปถัมภ์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสทำไมคนชอบด่าพระตำหนิพระนิยมตอนนี้หนึ่งพระบางรูปพฤติกรรมไม่เหมาะสมสองคนแยกไม่ออกระแวงพระศาสนากับตัวบุคคลสามสังคมยกโซเชียลขยายข่าวเร็วสี่บางคนเคยผิดหวังจากพระโดยตรงห้าบางคนบางกลุ่มด่าพระเพราะอารมณ์และทิฏฐินี่คือทำไมคนจึงด่าพระตำหนิพระสาเหตุก็หลายด้านเนี่ยกันยมทั้งจากตัวพระและตัวคนเองคนมองรวมถึงสภาพสังคมในปัจจุบันหนึ่งพระบางรูปประพฤติตัวไม่เหมาะสมเรื่องเงินทองเรื่องศีกาเรื่องการเมืองความปุ่มเปื่อยความพฤติกรรมไม่สำรวมทำให้คนจำนวนหนึ่งหมดศรัทธาและเหมารวมว่าพระไม่น่าศรัทธาเป็นบางรูปนิยมนะบางรูปในพุทธศาสนาพุทธเจ้าทรงรับว่าเมื่อภิกษุบางรูปประพฤติผิดย่อมทำให้คนเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนา
สองคนแยกไม่ออกระหว่างศาสนากับตัวบุคคลบางคนเห็นพระรูปหนึ่งทำผิดจึงสรุปว่าพระไม่ดีทั้งหมดศาสนาไม่ดีทั้งที่จริงพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือคำสอนส่วนภิกษุคือผู้ปฏิบัติดีมนุษย์ยังมีกิเลสยอมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป 3. สังคมยุคโซเชียลขยายข่าวเร็วแพร่เร็วแชร์เร็วนำคนวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเมื่อแต่พระดีๆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับไม่ค่อยเป็นข่าวไม่ค่อยแชร์จึงทำให้ภาพจำนวนของบางคนเอ็นเอียงไปในทางลบ 4. บางคนเคยผิดหวังจากพระถูกหลอกทำบุญนะถูกรู้ถูกเจอพระพูดไม่ดีเคยมีประสบการณ์ไม่ดีในวัดนี่นายโยมเป็นสาเหตุบางทีถูกหลอกพระถูกพระหลอกก็มีถูกดูถูกก็มีเจอพระนี่ก็เลยฝังใจความรู้สึกเจ็บปวดและผิดหวังจึงกลายเป็นอคติต่อพระทั้งระบบไปเลยโยมเหมารวมเลย 5. คนบางกลุ่มด่าพระเพราะอารมณ์และทิฏฐินะบางคนไม่บางครั้งไม่ใช่เพราะเหตุผลแต่เกิดจากความโกรธความไม่ชอบส่วนตัวอยากเอาชนะต้องการกระแสสนุกกับการวิจารณ์ซึ่งในพุทธศาสนาเรียกว่าโทสะและมิจฉาทิฏฐินิยมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรโยมแม้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ก็ยังถูกด่าถูกใส่ร้ายถูกนินทานะเพราะโลกนี้มีทั้งคนศรัทธาคนไม่ศรัทธาคนเข้าใจคนไม่เข้าใจจึงเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรียกว่าโลกกธรรมนิยมทีนี้ถ้าพระทำผิดตักเตือนตามเหตุผลไม่ใช่ปกป้องความผิดของพระสิ่งสำคัญที่สุดคือถ้าพระทำดีควรให้ความเป็นธรรมไม่เหมารวมว่าพระเร็วทั้งหมดชาพุทธควรดูที่พระธรรมมากกว่าติดอยู่กับข่าวคนเพราะแก่นแท้ของพุทธศาสนาอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญานิยมการดับทุกข์อย่าเพิ่งเกลียดพระทั้งศาสนาเพราะความผิดของคนบางคนนิยมเอาละโยมเหตุใดว่าโยมบางคนตัดสินพระได้เก่งเหลือเกินรู้ภูมิธรรมอจินไตยอย่าดูแค่ภายนอกคนพูดเก่งพระอรหันต์สำรวมดีสำเร็จแล้วพุทธศาสนาสอนให้ดูที่ศีลความปฏิเสธบางอย่างโยมนั้นเราต้องดูว่าชาวพุทธที่ดีชาวพุทธที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรคิดดีพูดดีทำดีพูดดีก็คือศรัทธาเชื่อเหตุผลเป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีสติปัญญาไต่ตองแยกแยะรักษาศีล 5. เสียสละทำบุญให้ทานดูแลพ่อแม่เมตตากรุณาไม่เบียดเบียนช่วยเหลือผู้อื่นปฏิบัติธรรมเข้าใจหลักธรรมอดทนปล่อยวางคนดีของสังคมทำประโยชน์ไม่เอาเปรียบสรุปว่าชาพุทธที่ดีก็คือผู้ที่ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสยอมยังว่ายึดพระธรรมรักษาศรัทธาไว้ธรรมะเท่านั้นเป็นตัวแทนของพระศาสดา 1. ธรรมะวินัยก็คือรักษากายรักษาใจ 2. ศรัทธาด้วยปัญญา
ไม่ฝากชีวิตไว้กับบุคคลแล้วก็ความผิดของบุคคลทำให้ทำลายศาสนายมบอกว่ากรรมไม่ใช่คำสาปแช่งแต่คือกฎธรรมชาติปิดบังความจริงความชั่วแต่ลบสิ่งที่ทำไปแล้วไม่ได้ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อตนเองสาวชนหลังอยากเห็นพระดีเราควรทำหน้าที่ชาวพุทธให้ดีรักษาศีลก็คือฝึกสติศึกษาธรรมะนำไปปฏิบัติอุปถัมภ์วัดตามกำลังวิจารณ์ด้วยข้อมูลและเมตตาศาสนาเข้มแข็งเมื่อเราร่วมกันทำหน้าที่สาธุชนหลังศรัทธาต้องคู่กับปัญญาพระบางรูปทำผิดอย่าเหมารวมประสงค์ทั้งหมดอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นแบบอย่างในการให้โยมตรวจสอบผู้ทำผิดส่งเสริมพระผู้ปฏิบัติทำบุญอย่างมีสติอารยมวัดก็ต้องมีค่าใช้จ่ายโยมค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอุปกรณ์การเผยแผ่ธรรมะที่พักห้องน้ำอาหารยารักษาโรคร่วมบุญตามกำลังใช้จ่ายตามความโปร่งใสแล้วก็สำคัญก็คือโยมมีข่าวเช้าแบบนี้โยมยังเข้าวัดอยู่ไหมยังเข้าวัดเหมือนเดิมไหมคนทำผิดต้องรับผิดนะโยมพระธรรมยังมีคุณแค่ทำบุญด้วยศรัทธาตรวจสอบปัญญาไม่มารวมประสงค์โยมอย่าลืมวัดเล็กยังขาดแคลนวัดตามชุมชนนะโยมยังวัดเล็กๆยังขาดแคลนช่วยวัดดูแลชาวบ้านแบ่งปันด้วยเมตตาแค่ช่วยค่าน้ำค่าไฟดูแลสิ่งที่จำเป็นแบ่งปันอาหารศรัทธาต้องคู่กับปัญญาสาวจนหลายนี่คือสิ่งที่อาตมาจะนำมาฝากว่าเรายังเข้าวัดกันอยู่ไหมวัดเล็กๆยังขาดแคลนอีกเยอะแยะอย่าไปเหมารวมกันโยมช่วงนี้อาตมาก็ขอใช้เวลาตรงนี้เพื่อช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนานะปกป้องวัดวาอารามพระไม่ดีโยมก็แยกไปนะแยกไปอย่าไปเหมารวมนะอย่าไปบอกว่าโอ๊ยกูไม่ทำบุญแล้วเลิกเข้าวัดแล้วโทษทีพัฒนานิคมอาตมาก็เจอบ่อยกูไม่เข้าแล้ววัดพัฒนาธรรมรามโยมคนสุดท้ายเวลาตายก็ต้องมาเผาที่วัดพัฒนาธรรมรามอาตมาก็รู้แต่ก็อย่ามันก็คนตายไปแล้วนะอย่าไปพูดโยมแล้วไอ้คำพูดอย่างกูไม่ง้อเนี่ยโยมอาตมาไม่อยากให้ใครพูดโยมสักวันหนึ่งเราต้องไปง้อเขาเยอะแยะไปโยมอาตมาก็เจอตัวเองกูไม่ง้อแล้วนะพูดท้ายก็ต้องมาให้เราช่วยเหลือให้เราดูแลนั้นบางทีบางครั้งอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจโยมนะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจค่อยๆทำค่อยๆเป็นก็แยกแยะนะแยกออกจากกันได้โยมแล้วเราจะได้สบายใจอะไรโยมวันนี้ช่วงนี้ตาบาก็ขอแก้ข่าวตรงนี้กันโยมสาธุชนเมื่อวานนี้อาตมาเปิดจวบว่าประวัติของท่านหมอชีวกมลพัฒน์นิยมย้อนหลังจากพระเจ้ากลับนี้ไปแสนกลับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐมุตตระทรงเสด็จอุบัติในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ประสูติที่เมืองจำปาเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอัสสัมมะกับพระนางอัสสัมมาก่อนได้ออกทรงผนวดทรงอภิเษกสมรสกับพระนางอุตตรามีพระโอรสพระองค์หนึ่งทรงพระนามแม่รัมมะภายหลังทรงรู้สึกเบื่อหน่ายในเพศผู้ครองเรือนจึงเสด็จออกผนวดบำเพ็ญพจน์จนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จไปประกาศพระศาสนาโดยได้ฟังพระธรรมเทศนากันแรกชื่อว่า
ถนนยุทธาโสดไม่นานมีผู้ศรัทธามีผู้เริ่มใสมอบตนเป็นสาวกมากขึ้นตามลำดับในจำนวนนี้มีพระอรดามสองมีอตติมีพระมีพระอรดาทั้งสองพระองค์คือพระเจ้าชายสาระกับเจ้าชายอุปสาระรวมอยู่ด้วยซึ่งต่อมาได้รับฐานะตำแหน่งเอตตะคะเป็นอรสาวกฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายตามลำดับสมัยนั้นหมอชีวโกมารพัทเกิดทันเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเห็นชายคนหนึ่งท่าทางภูมิฐานเดินเข้ามาเดินออกจากพระอารามที่ประทับของพุทธเจ้าอยู่เสมออยากว่ารู้ว่าชายคนนี้ไปวัดทำไมบ่อยๆวันหนึ่งจึงไปดัก อยู่ที่หน้าประตูวัดพอชายคนนั้นเดินออกนอกประตูมาเขาจึงแรกจึงกลากเข้าไปถามว่านี่คุณผมเห็นคุณเดินเข้าเดินออกวัดทุกวันผมอยากทราบว่าคุณไปทำไมสุภาพบุรุษคนนั้นมองเขาแวบหนึ่งแล้วตอบอย่างสุภาพว่าผมเป็นนายแพทย์ประจำองค์พระพุทธเจ้าผมไปเฝ้าพุทธองค์ทุกวันเพื่อรับพระโอวาทและถวายยารักษาในคราวที่พระองค์ทรงพระประชวรแม้คุณช่างมีตำแหน่งน่าสรรเสริญจริงๆทำอย่างไรผมจะได้เป็นอย่างคุณบ้างนะหน้าที่อย่างนี้ชั่วพุทธกาลหนึ่งก็มีเพียงคนเดียวถ้าคุณอยากเป็นอย่างผมก็ตั้งอธิษฐานไว้ชาติหน้าสิผมไปละจะรีบไปดูคนไข้ในเมืองแล้วหมอเจียมหมอก็รีบผะไปปล่อยให้เขายืนคิดอยู่คนเดียวถ้าคุณอยากเป็นอย่างผมก็ตั้งอธิษฐานไว้ชาติหน้าสิคำพูดของหมอยังก้องอยู่ในใจชาติหน้ามีจริงหรืออธิษฐานจิตมีผลถึงชาติหน้าจริงหรือคำถามเหล่านี้เรียงคิวเข้ามาสู่สมองของเขาเป็นแถวเลยยอมแต่ก็ให้คำตอบแก่ตัวเองไม่ได้ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้จึงเข้าไปเฝ้าพระองค์ยังพระรามกราบทูลถามข้อข้องใจต่างๆพระองค์ก็ทรงประสาทวิชาประทานสนามให้เป็นที่หายสงสัยหมดซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขามีโอกาสได้เข้าเฝ้าและสนทนาอย่างใกล้ชิดกับพระผู้มีพระศาสดาเอกในโลกให้รู้สึกปิติดีใจเหลือพลานามหลังจากได้รับรสพระธรรมจากพระองค์เป็นที่ชุ่มชื่นใจแล้วเขาได้กราบทูลรัตนาพระองค์ไปเสวยพระทหารที่บ้านของเขาพร้อมกับภิกษุสงฆ์พระองค์ทรงรับนิมนต์โดยดุษยภาพหลังจากถวายพระทหารแด่พระพุทธเจ้าและประสงค์สาวกแล้วเขาเข้าไปกราบแทบพระยุคลบาทกล่าวคำอธิษฐานต่อพระพักว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยอานิสงส์แห่งการถวายพัฒนาครั้งนี้ขอให้ข้าพุทธเจ้าจงเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าในอนาคตเช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้ประถมพระองค์ด้วยเถิดเอวังโหตุขอให้สำเร็จผลดังปรารถนาเถิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดตอบทรงประทานอนุโมทนาเสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังพระอารามขันดับขันจากชาตินั้นแล้วเขาได้เวียนว่ายเวียนเกิดในภพต่างๆดีบ้างชั่วบ้างตามแรงกรรมที่ก่อไว้การเวลาผ่านไปเวลานับได้นับแสนกับในที่สุดแรงอธิษฐานของเขากับผลสำเร็จเมื่อเขาได้มาถือกำเนิด
เกิดเป็นหมอชีวกโกมลพัทโอรสบุญธรรมของพระเจ้าอภัยพระโจรสของพระเจ้าพิมพิสารแห่งมคธรัฐโปรดขอกล่าวถึงเมืองไผ่สาลีก่อนโยมในครั้งพุทธกาลเมืองไผ่สาลีเป็นเมืองมั่งคั่งมีประชาชนพลเมืองมากมายอุดมสมบูรณ์ด้วยพักษาหารทัญญาหารในพระวินัยปิฎกพรรณนาถึงความยิ่งใหญ่แห่งเมืองนี้ว่ามีปราสาท 7,707 หลังมีเรือนยอด 7,707 หลังมีสวนดอกไม้7,707 แห่งมีสระโบกขลนี 7,707 ตะในยิ่งกว่านั้นยังมีสิ่งแปลกและใหม่ที่เมืองอื่นไม่มีคือนครโสเภณีหรือหญิงงามเมืองตำแหน่งนี้โบราณถือว่าเป็นตำแหน่งมีเกียรติมากโยมเพราะเป็นตำแหน่งที่พระราชทานตั้งโดยคัดเอาสตรีที่มีเรือนร่างสะคานตาที่สุดและชำนาญฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีอย่างดีเยี่ยมสตรีผู้มีเกียรติได้ดำรงตำแหน่งนครโสภิณีเป็นคนแรกคืออัมพปาลีในว่าเป็นผู้มีรูปร่างผิวพรรณโฉดฉานน่าเสน่หายิ่งนักราคาค่าตัวคาระ50ขาปันนะก็ประมาณ200บาทต่อยมนะเกียรติศัพท์แห่งเมืองไผ่สาลีมีหญิงนักรัศมีผู้เริ่มโฉมสำหรับบำเรอชายได้ยินไปยังแคว้นมคธไกลเป็นเหตุให้พ่อตายก็ระบดีจากเมืองต่างๆขนเงินทองมาทิ้งในเมืองไผ่สาลีเป็นจำนวนมากคราวหนึ่งนายพาณิชย์เมืองราชคฤห์จำนวนหนึ่งเดินทางไปค้าขายที่เมืองไผ่สาลีได้ทราบเรื่องนี้เข้าจึงคิดกันว่าตำแหน่งนครโสเภณีเป็นอุบายดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศได้อย่างหนึ่งสมควรที่จะกราบทูลบังคมทูลในหลวงให้ทรงแต่งตั้งนครโสภิณีเหมือนอย่างเมืองไผ่สาลีบ้างกลับไปแล้วพวกเขาได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลความดำริของตนให้พระองค์ทราบพระองค์ทรงเห็นชอบด้วยจึงรับสั่งให้คัดเลือกสตรีงามเพื่อดำรงตำแหน่งนี้ในที่สุดสตรีวัยรุ่นแห่งหนึ่งชื่อสารวดีโดยได้แต่งตั้งได้ตั้งอัตราค่าตัวสำหรับผู้ร่วมอภิรมย์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
8: ๆสอบถามโทร1153
9: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 17-20 กันยายนนี้ไทยฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มจากภาคเหนืออีสานก่อนเข้าสู่ภาคกลางตะวันออกและภาคใต้และจับตามหาดไทยเตรียมวางกรอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ตั้งเป้าเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: เช้านี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและ 18:30 น.นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ77 ปีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนรัชดาภิเษกขณะที่การประชุมสภาเมื่อวานนี้มีการหารือประชุมต่อเนื่องถึง14 ชั่วโมงโดยมีการหารือเกี่ยวกับรายงานของกกต.และยติแก้ไฟใต้ก่อนที่จะส่งเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการหารือในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐพิจารณาต่อวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์เตรียมประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในช่วงบ่ายวันนี้วางกรอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ตั้งเป้าเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนไทยฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กันยายนเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานจากนั้นลงมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แนะพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนอกจากนี้ตอนนี้หลายพื้นที่เช่นที่จังหวัดน่านเพชรบูรณ์รวมถึงภาคอีสานที่จังหวัดหนองคายประสบสถานการณ์น้ำไหลหลากตื่นประชาชนติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยของเนปาลปรับเพิ่มยอดผู้สูญหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายเดือนสิงหาคม

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina

0: ตาสวยมันวาวเป็นประกายพืชดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: จบลงไปครับคุณผู้ฟังกองยาวพันธุรัตน์ครับสนใจก็เข้าไปใน YouTube เลย AI ก็คัฟเวอร์ให้กองยาวพันธุรัตน์ครับขอบคุณมากๆครับถึงเวลาเราก็จบเพลงก็เข้าข่าวกันนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับกับความปรารถนาดีของสมุนไพรธรรมชาติ3อย่างครับอย่างแรกเอานี้ก่อนเลยครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่ดูแลแบบครอบจักรวาลเลยทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันอีกเยอะแยะ9รายการมันช่วยอะไรได้เหรอไขมันความดันลดเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมนะครับบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหลับสบายหลับดีไม่ต้องมาลุกขึ้นฉี่ห้องน้ำ3รอบ4รอบเลยคนหลับดีเสร็จแล้วมันก็หลับลึกไปเลยมันไม่ห่วงกับการถ่ายแล้วใช่มั้ยล่ะสนใจซื้อไปสิครับซื้อขวดหนึ่งก็ขายจะซื้อ2ขวดลดราคาให้อีกนะครับตัวที่2รับมะละขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100%เอาน้ำมัน 2-3 อย่างมารวมกันเท่านั้นนะครับตะกี้นี้9อย่าง9ชนิด9น้ำมันอันนี้3น้ำมันบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันลดเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งน้ำมันมะละกีนกผสมน้ำมันงาดำยังช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังปวดเอวเส้นยึดครับชามือชาเท้าไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างครับสนใจโทรไปเบอร์เดียวกัน0817577474 0817577474ซื้อ2แถม1ครับราคาเดียวกันกับ9ชนิดแต่9ชนิดได้2ขวดเม็ด60เม็ดเหมือนกันครับ60เม็ดขวดหนึ่ง60เม็ดแต่น้ำมันงาดำและน้ำมันมะละกีนกได้3ขวดครับราคาเท่ากับ2ขวดอันนี้3ขวดนะเพราะอะไรมันมีส่วนผสมกับน้ำมันน้อยกว่ากันครับทางบริษัทก็เลยให้มาโปรโมททั้ง3ตัวแล้วก็ยังมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% อีกเหมือนกันครับซื้อ2แถม1บำรุงกำลังนะครับนอนหลับดีขึ้นเบาหวานความดันไขมันล้างสารพิษในร่างกายบำรุงข้อบำรุงกระดูกครับนั่นแหละลักษณะของการดูแลสมุนไพรนี่ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่แล้วแต่ใครจะซื้ออะไรน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็ควรในบรรจุ60แคปซูลครับซื้อ2แถม1ได้3ขวดราคาเท่ากับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดคือซื้อ2ขวดก็ได้ราคาเดียวกับซื้อ3ขวด60เม็ดเหมือนกันนะครับน้ำมันสกัดเย็นน้ำมันงาดำก็3ขวดมี60เม็ดขวดแล้ว60เม็ด3ขวดก็180เม็ดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็3ขวดเหมือนกันครับซื้อ2แถม1ก็ขวดละ60เม็ดก็180เม็ดครับเช้าเม็ดเย็นเม็ดหรือเช้า2เย็น2ก็ได้นะครับสนใจสั่งซื้อมาที่0817577474 0817577474ครับไปที่เรื่องราวของข่าวกันก่อนไปที่ประเด็นข่าวแรกครับสว.สำรองรับประเด็นข่าวแรกสว.สำรองเข้าไปที่ศาลฎีกาเพื่อไปยื่นคัดค้านมติของกกต.วินิจฉัยคดีหัวสว.ไม่รอบด้านเขาบอกว่ากกต.เป็นเพียงแสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่ใช่ไปตัดสินว่าคนนั้นผิดคนนั้นถูกมันต้องส่งไปที่ศาลฎีกาก็สว.สำรองเขาว่าอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นสว.สำรองก็เลยต้องไปยื่นที่ศาลฎีกาคัดค้านมติของกกต.ที่5-2ก็มีสทางด้านของกกต.เสียงข้างน้อยก็บอกว่าปกปิดหมกเม็ดอ้าว มาด้วยกันแต่ไปคนละจังหวัดครับเพราะฉะนั้นก็เลยว่าสว.กกต.เสียงข้างน้อยบอกมันไปถึงระดับของบิ๊กการเมืองเลยครับแต่ตัดออกข้ามช็อตไปอย่างนั้นมันไม่ถูกสว.กกต.เสียงข้างน้อยบอกจริงๆแล้วกกต.ไม่ได้มีอำนาจตัดสินว่าใครผิดใครถูกทางด้านกกต.ต้องส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาพิจารณาเองเพราะนั้นสว.สำรองก็เลยเข้ายื่นค้านมติของกกต.กรณีวินิจฉัยคดีหัวสว.ไม่รอบด้านหลังให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอบอกพยานหลักฐานไม่เพียงพอเลยไม่ฟ้องผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่กลุ่มสว.สำรองนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยของกกต.ด้วยกรณียกคำร้อง3ข้อคือกล่าวหาหัวสว.โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอกลุ่มตัวแทนของสว.สำรองบอกทั้ง3ข้อกล่าวหาที่ยกคำร้องโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ซึ่งกกต.ชี้แจงว่าโพยไม่ผิดนั้นตนยืนยันได้ว่ามีกระบวนการในการจัดทำขึ้นโพยฉบับแรกที่ตนไปพบนั้นถือเป็นโพยฉบับแรกที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งขึ้นมาจึงถือเป็นข้อจริงที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อกกต.พยายามวินิจฉัยเป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.ไม่วินิจฉัยตามพยานหลักฐานขณะที่ล่าสุดศาลฎีการับคำร้องไว้ในสารบบเป็นคดีหมายเลขดำเพื่อพิจารณาต่อไปโดยวันนี้จะยังไม่มีคำสั่งใดๆเกี่ยวกับคำร้องครับแต่สว.สำรองบอกแค่ศาลฎีการับไว้พิจารณานี้ก็ตื่นเต้นแล้วครับว่าการที่กกต.ตัดสินออกมาอย่างเงี้ยกกต.ไม่ควรจะตัดสินกกต.แค่เพียงมีหลักฐานยื่นให้ศาลฎีกาทำดีกว่าว่ากันครับอ้าวก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวก็ว่ากันไปครับทางด้านของประเด็นข่าวใหญ่นะครับทางด้านของประเด็นข่าวอีกทักษิณฟ้องกรมสรรพากรคุณเก็บภาษี 1.5 หมื่นล้านซ้ำซ้อนหลังถูกยึดเงินขายหุ้นชินขอบ 4.6 หมื่นล้านแล้วไงเมื่อวานนี้นายวินยูชาติมนตรีทนายความของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีตามที่เป็นข่าวว่าขณะนี้กรมสรรพากรยึดและอายัดทรัพย์ของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนำไปชำระหนี้ภาษีของการขายหุ้นบริษัทชินขอบเมื่อปี49ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของภาษีอากรเมื่อ14สิงหาคมปี68ที่วินิจฉัยสรุปว่าการประเมินภาษีโดยกรมสรรพากรชอบแล้วนั้นอดีตนายกรัฐมนตรีนายกทักษิณชินวัตรบอกมิได้มีเจตนาโต้แย้งหรือไม่เคารพคำพิพากษาอันเป็นถึงที่สุดดังกล่าวแต่อย่างใดแม้การที่คดีดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยว่าประเมินภาษีของกรมสรรพากรจากการที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรขายหุ้นกับบริษัทชินขอบทั้งหมด3,329,200 หุ้นให้กับบุคคลเทมเพสิกในปี2549คิดเป็นเงินก็ประมาณเท่าไหร่15,883 ล้านถือเป็นฐานเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมาคำนวณเพื่อชำระภาษีประจำปี2549ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการประเมินที่ชอบโดยกฎหมายและดร.ทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีก็ต้องชำระภาษีสำหรับเงินดังกล่าวตามก็ตามแต่ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าเงินที่ได้จำนวน10,000,000,000 ล้าน 15,883 ล้านนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ได้จากดร.ทักษิณที่ได้รับจากการขายหุ้นบริษัทชินขอบทั้งหมดแล้วซึ่งอดีตนายกทักษิณชินวัตรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงให้ตกเป็นของแผ่นดินทั้งสิ้นไปแล้วรวมเป็นเงิน4เดี๋ยวผมนับตัวเลขก่อน 10,000 ล้าน 40,000 กว่าล้านครับ 46,373 ล้าน 40,000 กว่าล้านจึงไม่มีเงินได้หรือประโยชน์อื่นใดที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรจะได้รับจากการขายหุ้นบริษัทชินขอบคงเหลือให้ต้องชำระภาษีสำหรับปี2549ต่อไปการยึดและอายัดทรัพย์ของอดีตนายกทักษิณชินวัตรจึงเป็นการยึดและอายัดทรัพย์ซ้อนกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยละเอียดตามคำฟ้องเมื่อเงินได้ทั้งหมด จากการขายหุ้นถูกยึดไปแล้วการที่กรมสรรพากรยังติดตามยึดทรัพย์ของนายกทักษิณอีกย่อมเป็นการยึดอายัดโดยมิชอบและเกินกว่าที่อดีตนายกทักษิณต้องรับผิดชอบตามกฎหมายถือว่านายทักษิณถูกโต้แย้งสิทธิแล้วนี่จึงเป็นมูลเหตุให้ต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อ2กรกฎาคมปี69ซึ่งศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วนอกจากนี้ดร.ทักษิณยังมีความจำเป็นที่ต้องขอให้ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้กรมสรรพากรกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการยึดและอายัดทรัพย์โดยมิชอบดังกล่าวจนกว่าศาลภาษีอากรกลางจะมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายอาญาความแรกมาตรา254ก่อนนี้กรมสรรพากรให้ข่าวพยายามสืบหาทรัพย์สินและฟ้องล้มละลายนั้นผมขอแนะนำให้กรมสรรพากรควรไปขอรับเงินภาษีที่อ้างนายทักษิณค้างชำระให้ไปเอามาจากกระทรวงการคลังไม่ใช่มายึดจากหรืออายัดทรัพย์จากดร.ทักษิณเพิ่มจนกว่าความรับผิดชอบของคำพิพากษาผมขอให้ทำแค่นี้ก่อนเพราะจริงๆแล้วยังมีข้อเท็จจริงที่ตนเห็นว่ากรมสรรพากรทำไม่ถูกต้องแต่ก็มีคณะบุคคลมาสั่งให้กรมสรรพากรทำอีกอย่างผมยังรอไว้ก่อนได้นะครับท่านทนายความของอดีตนายกทักษิณว่ากันครับคือนายวินยัติชาติมนตรีบอกดร.ทักษิณเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือเพิกถอนไม่ชำระภาษีแต่เพราะเงินได้ทั้งปวงที่ได้จากการขายหุ้นทั้งหมดที่ 1,000 อะไร 10,000 แสนประมาณ 1,419 ล้านหุ้นตกเป็นของแผ่นดินยึดเงินไปหมดแล้วดังนั้นการยื่นฟ้องศาลภาษีอากรกลางคดีนี้ก็เพื่อเกิดความชัดเจนว่าการชำระภาษีปี2549สิ้นสุดลงแล้วกรมสรรพากรก็ควรจะยุติการใช้อำนาจที่สอว่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของดร.ทักษิณวันที่7ตุลาคม2519และนัดชี้2สถานและนัดสืบพยานในวันที่16พฤศจิกายนปี2569อีกนะครับอ้าวใครจะผิดใครจะถูกก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมายแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวครับแล้วก็ไปอีกข่าวหนึ่งครับทางด้านของหน้าหนังสือพิมพ์ไปที่ทางด้านของไทยรัฐครับโอ้โหนี่ไงเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากเช็คจังหวัดได้รับผลกระทบตั้งแต่17ถึง20กันยาก็หนักมโหฬารเลยตอนนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศว่าจะหนักมากของวันที่17ถึง20กันยาโดยเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานก่อนเช็ครายชื่อจังหวัดรับผลกระทบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ17ก็คือวันนี้เนาะเมื่อวานหวยออกวันนี้รับเงินหวยเจ้ามือมาให้ยังถูกตั้งร้อยคูณร้อยคนนั่งอยู่ข้างผมเนี่ย ผมถูกแค่5ใบเองบอกให้ดูในขันน้ำมนต์ที่ส่งไปให้ในเฟซก็ไม่ดูกันประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 17-20 กันยายนเริ่มผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะรับผลกระทบต่อไปครับบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านมาทางภาคกลางตอนล่างภาคกลางตอนล่างซะด้วยนะลพบุรีและภาคกลางตอนล่างภาคกลางตอนเหนือเนี่ยจะต้องชุมนครสวรรค์และภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยก็มีลมแรงขึ้นขอให้ประชาชนประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านครับก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับซึ่งคาดว่าวันที่17วันนี้ภาคกลางยังไม่มีผลกระทบสักเท่าไหร่แต่ก็มีเล็กน้อยคือที่นครสวรรค์และสระบุรีครับลพบุรีไม่มีภาคตะวันออกก็มีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีก็ตราดครับพอวันที่18คาดว่าทางภาคกลางมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตกแง่ๆวันที่18แน่นอนทั่วกันด้วยนะครับทุกจังหวัด ทางตะวันออกก็มีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับแล้วก็ไปลงใต้เลยนี่เรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับแม่นกรมอุตุนี่แน่นแม่นมากนะครับไปทางด้านของประเด็นข่าวอีกไปที่เรื่องของปลดพนักงานแบบสายฟ้าผ่าลอยแพ200ชีวิตโรงงานดังปลดฟ้าผ่าช่วยตามสิทธิเยียวยาเงินชดเชยให้ด้วยครับ200ชีวิตตกงานตอนแก่ที่อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมครับแรงงานจังหวัดนครพนมโดยนางนัฐกิตตาดาหารและก็นักวิชาการชำนาญการสำนักงานประกันสังคมและก็ฝ่ายต่างๆพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมลงพื้นที่พบกลุ่มลูกจ้างที่ได้ผลกระทบจากบริษัทผลิตเซรามิกชื่อดังแห่งหนึ่งออกประกาศเลิกจ้างพนักงานโดยให้เหตุผลว่ายอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกการปรับขึ้นภาษีการค้าของสหรัฐอเมริกาและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศส่งผลให้บริษัทขาดสภาพคล่องไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้วิกฤตแรงงานครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภอจังหวัดนครพนมหลังบริษัทประกาศเลิกจ้างพนักงานกว่า200คนสร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวจำนวนมากการดันที่หน่วยสังกัดแรงงานจังหวัดนครพนมหรือ5เสือโรงงานเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านสิทธิประโยชน์การจัดหางานใหม่การพัฒนาทักษะอาชีพและการติดตามเงินค่าจ้างรวมถึงเงินชดเชยตามกฎหมายด้วยคำสั่งเลิกจ้างมีผลกับพนักงานรายวันตั้งแต่7กันยายนที่ผ่านมาขณะที่พนักงานรายเดือนจะมีผลตั้งแต่30กันยายนโดยบริษัทแจ้งว่าจะจ่ายค่าจ้างตามรอบปกติแต่ก็ยังไม่สามารถระบุวันจ่ายเงินค่าชดเชยได้ทำให้ลูกจ้างจำนวนมากเกิดความกังขาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับครับการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวพบแรงงานจำนวนมากกำลังเผชิญปัญหาทางการเงินอย่างหนักเช่นเดียวกับนายกระแสบุญศรีตัวแทนอดีตพนักงานเปิดเผยว่าตนและภรรยาทำงานในโรงงานแห่งนี้มาปีกับ4เดือนมีรายได้รวมกันเดือนละประมาณ 10,000 ถึง 19,000 ถึง 19,000 แต่หลังจากบริษัทหยุดจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือนสิงหาคมทำให้ครอบครัวขาดรายได้ทันทีขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่างวดรถยังคงเดินต่อทุกเดือนเสร็จเลยตอนนี้เก็บเงินหมดแล้วต้องหันมาปลูกถั่วฝักยาวแตงกวาขายตลาดเพื่อประทังชีวิตอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งติดตามเงินค่าจ้างและเงินชดเชยให้ลูกจ้างโดยเร็วด้วยทางด้านนักวิชาการแรงงานชำนาญการได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานเพื่อแรงงานเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมโดยผู้ถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานอัตรา 50% ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนพร้อมจัดเตรียมตำแหน่งว่างงานในสถานประกอบการต่างๆรองรับผู้ต้องการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีนอกจากนี้ยังส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระและการรับงานไปทำที่บ้านโดยมีกองทุนเงินกู้ยืมสนับสนุนซื้ออุปกรณ์อาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้รับผลกระทบจากว่างงานด้วยนะครับอ้าวก็เป็นการช่วยกันครั้งใหญ่เลยนะนะถึงแม้ว่าจะปิดโรงงานแล้วก็ต้องช่วยกันนะครับกองปราบลุยทรัพย์สินกุฏิอดีตเจ้าวาดสมีโชติอีกครั้งเล็งปลดอายัดบัญชีวัด71ล้านหลังไม่พบความผิดครับทางด้านของผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดทั้งวันยังมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมโบราณสถานภายในวัดอย่างต่อเนื่องพร้อมกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อดำประธานภายในพระโบสถ์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพระนครศรีอยุธยาจำนวน3นายคอยดูแลความเรียบร้อยภายในวัดไม่มีใครเช่ารุ่นเหนือเตียงเนาะเหนือโต๊ะอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยเนื้ออะไรเขาเรียกเหนืออะไรไม่มันหลายรุ่นเนาะแต่ตอนนี้พวกทุบกันหมดแล้วเห็นมีการเซียนพระทุบโชว์แล้วโอ้โหหมดไปหลายล้านแต่ผมพอใจจะทุบอ่ะผมถือว่าช่างมันเพราะตอนนั้นเราศรัทธาว่างั้นแต่ตอนนี้มันหมดศรัทธาบริเวณกุฏิด้านข้างพระโบสถ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าวาดยังคงมีการปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปภายในโดยเด็ดขาดโดยตลอดทั้งวันพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามเดินเข้าออกพร้อมนำอุปกรณ์สำหรับตรวจทรัพย์สินเอกสารรวมทั้งเครื่องบัตรนับแบงค์เข้าไปในภายในกุฏิด้วย รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินเอกสารสิ่งของต่างๆที่อยู่ในกุฏิเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนและเตรียมส่งมอบพื้นที่คืนให้กับทางคณะสงฆ์โดยมีสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอยุธยาและผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนขณะนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการถอนอายัดบัญชีของวัดซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ71 ล้านบาทภายหลังตรวจสอบเส้นทางการเงินและรายการเคลื่อนไหวเข้าออกของบัญชีแล้วเบื้องต้นไม่พบความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินขั้นตอนในการส่วนของบัญชีวัดต่อไปครับส่วนการสืบสวนในภาพรวมเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานโดยมีรายงานพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคดีบางส่วนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้านเจ้าวาดวัดการร้องรองเจ้าหน้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธันรักษาการเจ้าวาดวุฒิไทยสวรรค์อ๋อท่านเจ้าวาดเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดมาเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ครับเมื่อก่อนท่านอยู่วัดท่ากระร้องครับเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดคณะสงฆ์ได้ร่วมสำรวจและตรวจสอบทรัพย์สินของวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนี้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จท่านพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานอดีตเป็นเจ้าวาดวัดท่ากระร้องรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านบอกว่าสำหรับทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าต่างๆที่อยู่ภายในกุฏิยังต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรวบรวมรายละเอียดอีกระยะหนึ่งส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับคดีขอให้เป็นข้อมูลทางเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจเป็นผู้ชี้แจงครับก็เป็นเพียงเข้ามารักษาการนะครับแล้วชาวบ้านชาวช่องเขาโอ้ลดน้ำมนต์สาดไล่ผีไล่สางไปแล้วหมดเสนียดจันไล่ว่างั้นไป ดีครับก็ดีครับก็ยังไงท่านหลวงพ่อจากวัดท่ากระร้องพิจารณาสถานที่เผาศพหน่อยนะชาวบ้านลำบากกันดูแล้วฟังดูข่าวแล้วในทีวีบอกชาวบ้านลำบากเผาศพก็ไม่ได้ค่าเผาศพละ10,000น่ะคนจนตายไม่มีสิทธิ์เผาวัดนี้ครับเพราะว่าอดีตหลวงพ่อหวนเคยทำเอาไว้แค่ขอช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันทำเผาศพของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยสักประมาณ 1,500-2,000 แต่พอสมีโชติมันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันตักเอา 8,500-10,000 ว่ากันคนจนก็ไม่มีสิทธิ์จะตั้งมาเผาที่วัดพุทธไทยสวรรค์ยังไงขอให้ชาวบ้านกลับมาใช้พื้นที่ของวัดโดยอิสระหน่อยแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้วัดมันเสียหายเพราะเป็นวัดเก่าแก่ร้อยสองร้อยปีมาเนี่ยนะครับนักเลงตรงนักเลงโตอิทธิพลทั้งหลายลูกพี่มึงติดคุกไปแล้วก็หายซากันมั่งแล้วกันให้ชาวบ้านชาวช่องเขาได้ทำงานช่วยวัดกันอย่างเต็มที่ครับเพราะปัดเสนียดจันไรมันไปกันทั้งคู่แล้วเนี่ยก็ทางด้านของวัดอดุลยารามอย่างที่เป็นข่าวก็เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ประดากาลวาดแล้วซ้ายขวาบทโถบอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำตามขั้นตอนมันจะเป็นชื่อของวัดอดุลยารามได้อย่างไรมันเป็นชื่อของตะเฮียงแกตายไปแล้วแกมอบให้กับวัดมันก็ถือมอบให้โดยปริยายแล้วประกาศราชานุเบกษาแกก็ยังไปข้างๆขู่ชัดชัดชัดชัดชัดอยากรู้นะแกกราบพระมังกรเป่าหรือแกไม่ที่นับถือพระไม่ได้อยู่สถาปนาพุทธมั้งดูแกใส่อะไรนะเขาเรียกหิยาบใช่ไหมบนหัวนะคล้ายๆจะอย่างนั้นครับแกก็โดนแจ้งข้อหาตั้งแต่มาตรา112ก็โดนแจ้งอ้าววัดแต่ละวัดนะครับแล้วอะไรอีกข่าวนึงที่ผมตกข่าวท่านเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดวัดพิกุลทองสิงห์บุรีใช่ไหมท่านมรณภาพอายุท่าน60กว่าเองนะเท่าที่เคยไปกราบแล้วถามท่านผมท่านก็ยังอายุยังไม่เยอะเลยยังเป็นดูเป็นหนุ่มเป็นแน่นนะท่านมรณภาพนะครับวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็นี่ไงจับแล้วควงปืนชิงทอง52บาทรับติดการพนันออนไลน์กลัวรถจำนำจะถูกยึดเก่งมากนะ นายแน่มากแล้วก็เหมือนไปปิดปากพนักงานร้านทองไว้เลยขโมยปล้นโจรปล้นทองส่งมาเดี๋ยวนี้ส่งมาเดี๋ยวนี้ส่งทองมาเดี๋ยวนี้ปืนผมดูแล้วคล้ายปืนปลอมปลอมจริงๆปืนปลอมและก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นนักปล้นทองโจรชิงทองรายแรกของประวัติศาสตร์ที่หมอไม่ได้ลงทุนนั่งรถเก๋งนั่งรถยนต์อะไรมาเลยแกปล้นเสร็จแล้วแกก็ไปหามอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับบ้านเรียกว่าประวัติศาสตร์ของชาติไทยในการจี้ชิงทอง52.3 ล้านกว่าบาทแล้วพนักงานก็เงียบดีแล้วเกินร้านทองแทนที่พวกแกเขาเดินไปแกน่าจะวิ่งตะโกนช่วยน้อยไอ้ชุดดำที่มันเดินไปเนี่ยมันปล้นทองร้านนี้มาเงียบของตัวสั่นขวัญแขวนกันหมดอะขวัญเอ้ยขวัญมาจนไปเดินไปหามอเตอร์ไซค์รับจ้างจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้าง30 บาทไปส่งที่โลตัสหน่อยเว้ยโอ้โหเรียบร้อยเขาบอกว่าของกลางยังอยู่ครบดีมากครับดีมากครับชุดสืบสวนของสามโคกชุดสืบสวนของปทุมธานีจับตัวนายบรรลือพันจันทร์หรือนายลือวัย56ครับบรรลือพันจันทร์มีลูกมีเต้ามีครอบครัวไหมเนี่ยตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีข้อหาชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนทำด้วยประการอื่นเพื่อให้ไม่ให้คนเห็นหน้าจำหน้าได้จับได้ที่บริเวณซุ้มวัดเปรมประชากรบางพูนเมืองปทุมธานีมันไม่ไปไหนเลยผมบอกแล้ว ผมบอกแล้วว่าขโมยไม่ไปจากลพบุรีหรอกอยู่แถวปทุมธานีแหละแล้วก็จับได้จริงนะครับก็เป็นเรื่องของโจรปล้นทองร้านทองแห่งหนึ่งกวาดไป52 บาทรวม4 ล้าน 3 ล้านกว่าเดินหนีหลบเดินหนีลอยนวลข่าวบอกเดินหนีลอยนวลไม่ได้ขี่รถลอยนวลนะใส่ตรงใส่ตรวจอะไรไม่มีเลยนะกลางวันนะครับ4:30วันที่13 กันยาคนร้ายใช้อาวุธปืนเข้าไปก่อเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านทองบางกอกโกน49/34 หมู่ 4ตำบลสามโคกอำเภอสามโคกปทุมธานีโดยคนร้ายได้สร้อยคอทองคำ9 เส้นน้ำหนักรวมแล้ว52 บาทมูลค่า3.5 ล้านแล้วหนีไปหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สนที่กำลังลงไล่ล่าในการสอบปากคำพยานบุคคลตรวจสอบกล้องมันจะผิดใช้เทคนิคตำรวจในการหาเบาะแสคนร้ายจนกระทั่งสามารถรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลอนุมัติออกหมายจับครับและแล้วไอ้หมอเนี่ยมันเป็นโจรฝึกหัดหรือเปล่ามันไม่ได้กลัวเกรงอะไรเลยปล้นเสร็จแล้วแกก็เดินออกมาหน้าตาเฉยบรรลือพันจันหมอแน่มากครับถูกจับได้แล้วก็คงไม่ใช่ปัญหาแล้วเอาสร้อยมาเลี้ยงคนร้ายนำรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่ตลาดที่ถนนเลียบคลองเปรมประชากรบางพูนก่อนจะใช้รถสาธารณะมาดูลาดเหลาอ๋อมีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ที่ตลาดหนึ่งหลังก็เห็นหลบหนีไปโดยนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากหน้าหมู่บ้านกฤษณา2ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลนักไปลงที่สาห้างสุภิกาโลตัสสาขาปทุมธานีก่อนขึ้นแท็กซี่ไปลงหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจากนั้นก็เดินข้ามสะพานลอยไปใช้รถสองแถวมาลงที่ตลาดทางสิทธิ์เพื่อกลับบ้านพักเขตบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายได้นั้นจากการตรวจค้นบ้านพักสามารถทำการตรวจยึดรถมอเตอร์ไซค์ได้อีก1 คันอาวุธปืนปลอม1 กระบอกเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุสวมใส่ขณะหลบหนีสร้อยคอทองคำรูปพรรณได้ชิงทรัพย์ไปใน52 บาทยังอยู่ครบสอบสวนบรรลือเป็นยังไงบรรลือหลังก่อเหตุก็ไปทำงานขนส่งตามปฏิสัยเหตุมาจากติดการพนันออนไลน์หลายอย่างเหมือนกันหลังจากก่อเหตุตนเองก็ไปทำงานขนส่งตามปกติไม่รู้ไม่ชี้ได้แค่1-2 วันเขาก็รวบตัวได้แล้วครับเรียบร้อยไปในอาทิตย์เก่งจริงๆเนาะ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80 อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2 ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุน ใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
6: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดรู้หม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ภูผาวิปโรถ้าท่านต้องการจะเสริมเพิ่มพละกำลังของท่านสั่งซื้อแล้วเอาไปรับประทานผสมกับน้ำอุ่นคนก็หากันก็จะเป็นน้ำสีขาวๆมันท่านดื่มนมนะครับเช้าแก้วเย็นแก้วก็ยังได้โปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายครับจะสร้างความเข้มแข็ง ให้ท่านที่นอนป่วยติดเตียง หรือแขนขาอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงพวกนี้นะครับจะช่วยได้เยอะทีเดียวครับสั่งซื้อในช่วงนี้ครับภูผาวิปโรกำลังสมนาคุณท่านซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับภูผาวิปโรนะครับ0817805575แล้วก็ทางด้านของดีไทยท่านที่หลีกเลี่ยงในการดื่มในการที่จะรับประทานแบบเม็ดแคปซูลก็หลีกเลี่ยงด้วยการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยเอาก็ได้ครับความดันเบาหวานโรคตับโรคไตหรือโรค ชามือชาเท้าปริศดวงอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ในวงจรนี้แหละครับก็ดื่มดีไทยได้แบบดีไทยนี่ขวดใหญ่น้องๆขวดน้ำปลาเลยไม่ใช่เหมือนเครื่องดื่ม10บาทในตู้แช่นะครับสนใจตอนนี้ซื้อ2ขวดรับภูผาวิโปรไป1ห่อใหญ่ครับห่อหนึ่งก็490บาทแล้วได้ของแถมฟรีๆครับถ้าดื่มดีไทยครับแล้วก็ยาหอมดอกหอมมูลีครับเป็นยาหอมที่บอกได้เลยว่าดมหอมดมก็ได้กินก็ได้ถ้ามีอาการฉุกเฉินขึ้นมาครับสวิงสวายหน้าตามประเภทแบบอะไรเขาเรียกว่าเป็นลมไปแล้งอ่ะนะครับเวียนหัวหน้ามืดตาลายสวิงสวายอะไรขึ้นมาครับอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับด่วนช่องทางด่วนครับอมไว้ใต้ลิ้นเลยแล้วค่อยๆกลืนลงไปยาหอมดอกหอมยาหอมผสมดอกหอมมะลินี่ไม่ใช่ยาหอมธรรมดาเพราะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบไปยาหอมธรรมดานะครับอันนี้เป็นสมุนไพรธรรมชาติที่มาจากดอกหอมมือลิผสมประสานกับดอกสมุนไพรอีกมากมายครับมันจึงเป็นสิ่งที่วิเศษตรงที่ว่าหอมชื่นจิตดมแล้วหอมชื่นใจกับทางด้านของยาหอมผสมดอกหอมมือลิครับเบอร์เดียวกับดีไทยเบอร์เดียวกับภูผาวิโปร0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวแชแดนบุรีรัมย์ผวาเนิน450ตรึงเครียดวันปะทะรอบ3ชาวบ้านทำความสะอาดบังเกอร์รอแม่ทัพภาค12ก็กรณีคลิปขุดคูติดต่อและวางแผนลวดหนามช่องสะงำเข้าคุมพื้นที่แล้วประสานกัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงห้ามเคลื่อนกำลังพลปรับพื้นที่เสี่ยงล้ำลุกล้ำดินแดงครับเมื่อวานนี้กองทัพภาค12ครับชี้แจงว่าตามที่ปรากฏข่าวสารฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องชะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนั้นพบว่าเป็นการลุกล้ำเข้ามาพื้นที่ของประเทศไทยกองทัพภาค2ได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวในทันทีมอบหมายกองกำลังสุราษฎร์นาลีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมประสานกับฐานกัมพูชาประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปGBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อ27ธันวาคมปี68ณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีครับก็อะไรที่จะลุกล้ำเข้ามาเราก็ทำกำพงกำแพงอะไรเรื่องนี้ทำไปเรื่อยๆก็ใช้พื้นที่เยอะแล้วครับมันก็ปิดตายกันละงานนี้มาทุบกำแพงข้ามกำแพงชาวบ้านก็ไม่กลัวแต่วันจะปะทะรอบ3ชาวบ้านทำความสะอาดบังเกอร์รอแล้วครับมันถึงข่าวที่จะต้องปะทะอันนี้ก็ต้องปะทะท่านี้เอาให้ลาบคาบเลยไม่ให้มีคำว่าประเทศนี้อยู่ในแผนพี่โลกเลยดีไหมเล่นกันไม่จบสักทีเด็กน้อยวุ่นวายสารพัดที่ทำให้ประเทศไทยบอกได้เลยว่าแต่บึ้มบั้มอะไรขึ้นมาเราไม่ได้คุยว่าเราทันสมัยกว่าแต่เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีคำตอบให้ลาบคาบไปยังไงล่ะครับไปประเด็นข่าวอื่นครับเรื่องราวของข่าวก็ยังมีเรื่องของเดี๋ยวนะครับเรื่องของทางด้านของมาประเด็นข่าวสุดท้ายครับเราไปที่ข่าวผู้ต้องขังสะเดาะกุญแจมือหนีครับระหว่างคุมตัวส่งสารเกาะสมุยตำรวจเร่งล่าตัวอ้าวไปยังไงเนี่ยผู้ต้องขังชายคดีทำร้ายร่างกายสะเดาะกุญแจมือหลบหนีขณะเจ้าหน้าที่นำตัวส่งสารจังหวัดเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผู้ต้องขังใช้หลบหนีอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังศาลจังหวัดเกาะสมุยเชื่อมต่อกับบกยเทศบาลนครเกาะสมุยขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างปิดล้อมและเร่งติดตามตัวอย่างกระชั้นชิดขณะเดียวกันเฟซบุ๊กของสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดเกาะสมุยก็เผยแพร่เหตุผู้ต้องขังทำร้ายร่างกายก่อเหตุสะเดาะกุญแจมือหลบหนีสำหรับตำหนิรูปพรรณสันฐานผู้ต้องขังอายุประมาณสัก26ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ175ผิวดำแดงผมยาวนุ่งเกงยีนขายาวสภบ่อผุดจึงแจ้งเตือนภัยและขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบบุคคลมีลักษณะต้องสงสัยก็แจ้งข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงที่สภบ่อผุดนะครับ 077-414-567ครับแจ้งได้เลยนะครับหมดเวลาครับเดี๋ยวเราพบกันชั่วโมงที่2พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0819091691
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
13: ผมร
12: ู้
13: สึกว่าตัวคนแก
14: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
15: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับเจ้าหน้าที่พบรอยรั่วต้องสงสัยท่อส่งน้ำมันใต้ดินใต้สะพานยกระดับถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่สักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบต้องมี
9: เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และทีมงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องใช้รถแบ็คโฮขนาดเล็กเปิดผิวคอนกรีตบริเวณใต้ทางยกระดับถนนเชื้อเพลิงใกล้ทางเข้าชุมชนพัฒนาอาเซียนเขตคลองเตยเพื่อค้นหาร่องรอยการรั่วไหลของท่อน้ำมันซึ่งอยู่ห่างจากจุดสำรวจเดิมเพียง10เมตรหลังตั้งข้อสันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวอาจเป็นจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบจุดต้องสงสัยบริเวณต่อหม้อสะพานยกระดับโดยท่อส่งน้ำมันอยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตรพบลักษณะคล้ายการรั่วซึมและมีคราบน้ำมันติดอยู่บริเวณภายนอกของท่อเจ้าหน้าที่ระบุว่าข้อมูลที่พบขณะนี้ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจุดดังกล่าวเป็นต้นเหตุของน้ำมันรั่วไหลหรือไม่โดยต้องรอทีมวิศวกรของบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันสาเหตุและประเมินความเสียหายด้านนายสุชัยพงเพียรชอบสมาชิกสภากทม.ได้โพสต์ภาพและคลิปขณะเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันโดยระบุว่าพบจุดรอยรั่วน้ำมันของจากท่อขนส่งน้ำมันแล้วกำลังดำเนินการอุดรอยรั่วขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดูแลและค้นหาตลอดเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาครับ
5: มีรายงานยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้พบหารือกับบรรดาผู้นำของกลุ่มกบฏฮูตีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สถานทูตสหรัฐในกรุงมัสกัสของโอมานซึ่งทำให้สหรัฐตัดสินใจไม่เข้าช่วยซาอุดีอาระเบียผลักดันการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีโดยปรับขึ้น 0.25% สู่ระดับ 3.75-4% สหภาพยุโรปหรือ EU เชิญแคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบเป็นชาติแรกของ EU ผู้พิพากษากลางสหรัฐตัดสินลงโทษจำคุกชายชาวอัฟกันนาน20ปีในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่สนามบินปี2564ที่ส่งผลให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีในวันนี้คาดว่ารัฐมนตรีที่สำคัญหลายคนยังคงอยู่ในตำแหน่งผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกพบว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศน่าจะเป็นตัวการทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลและทิเบตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเป็นปัจจัยที่ทำให้ธารน้ำแข็งพังทลายกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
6: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10 นาฬิกาทัพปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่ง

0: หลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474

0: จบลงไปครับสู้งานเพื่อแม่งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆเลือกนำมาฝากกันจากทางด้านของการผลิตงานเพลงของค่ายเพลงพันธรัตน์เรคคอร์ดครับจบเพลงก็เข้าสู่รายการครับอ๋อลืมบอกไปว่าต้นฉบับคือเสียงร้องของเกษมคมสันสร้างสรรค์โดยพันธรัตน์เรคคอร์ด AI Cover จบแล้วก็อยากจะไปดูมิวสิกก็เข้าไปใน YouTube ช่องพันธรัตน์เรคคอร์ดครับจบเพลงก็เข้าข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายที่ครอบคลุมได้ทุกๆโรค30ปีแห่งความดีของผลิตภัณฑ์ที่ยืนหยัดรับใช้ท่านกลับดูแลกันตั้งแต่เรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสีดวงหรือจะเป็นพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินได้ทั้งนั้นทุกๆโรคกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดแล้วขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของคุณไม่ป่วยก็รับประทานได้ครับสำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจสั่งซื้อมาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับพร้อมทั้งสุดยอดอาหารเสริมน้ำมันสกัดรวม9ชนิดครับสกัดเย็น 100% ที่ไม่มีสารเคมีเจือปนและก็สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นั้นช่วยเรื่องของลดไขมันลดความดันลดเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับครับรวมทั้งเรื่องของลดอาการชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อหรือจะเป็นเรื่องของบำรุงผิวพรรณเส้นผมบำลดปวดลดกระดูกลดปวดกระดูกปวดร้าวครับบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของฉี่บ่อยๆเลยเพราะคุณรับประทานแล้วมันหลับสบายหลับลึกหลับดีเหลือเกินครับคุณก็ไม่ห่วงเรื่องการเข้าห้องน้ำบ่อยๆครับกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับทางด้านของอาหารเสริมอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีน้ำมันมะระขี้นกครับเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำครับเพราะว่าอะไรเพราะเป็นส่วนผสมที่จะช่วยแยกต่างหาก60แคปซูลเท่ากันครับทั้ง9ชนิดและน้ำมันมะระขี้นกและผสมน้ำมันงาดำครับก็ช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียแก้ร้อนในลดความดันลดเบาหวานต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งครับน้ำมันมะระขี้นกและผสมน้ำมันงาดำด้วยจะช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดครับสกัดเย็น 100% ไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยเมื่อคุณจะรับประทานมะระขี้นกซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1ราคาเท่ากับทางด้านของผลิตภัณฑ์9ชนิดครับเท่ากันแต่9ชนิดนั้นได้แค่2ขวดครับไม่ได้แถมแต่ถ้าเป็นอาหารเสริมมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำน่าจะซื้อ2แถม1ครับเท่ากับได้3ขวด60แคปซูลเท่ากันหมดทุกขวดนะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับที่จะช่วยเรื่องของการนอนหลับให้ดีขึ้นเบาหวานความดันไขมันนะครับลดเบาหวานความดันบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณช่วยล้างพิษสะสมลดอาการมือชาเท้าชาสวมสร้างเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็บำรุงไขข้อบำรุงกระดูกกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ซื้อ2แถม1ได้3ขวดเช่นเดียวกันนะครับ60แคปซูลทุกขวดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับบริการส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางครับสนใจก็สั่งซื้อมาได้เลยมาเรื่องราวของประเด็นข่าวครับประเด็นข่าวแรกครับตำรวจรวบหนุ่มจีนหมายแดงอินเตอร์โพลจากทางด้านเจ้าพ่อเว็บการพนันตำรวจตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำ รวบหนุ่มจีนหนีหมายแดงอินเตอร์โพลคาบ้านหรูในพื้นที่บางละมุงชลบุรีพบเอี่ยวเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติมียอดหมุนเวียนกว่า 1.5 พันล้านบาทโอ้โหมาหากินในเมืองไทยยังผิดกฎหมายด้วยร่ำรวยกันเหลือเกินครับผู้บัญชาการของตำรวจสตม.ครับตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์พร้อมด้วยนายตำรวจอีกหลายท่านและก็ทางด้านของตม.ชลบุรีครับเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำนำกำลังเข้าจับกุมมิสเตอร์ลีสัญชาติจีนวัย37ครับไจแลนวูอ่านอย่างภาษาจีนนะผู้ต้องหาตามหมายแดงอินเตอร์โพลในความผิดฐานจัดให้มีหรือดำเนินกิจการบ่อนการพนันตามกฎหมายอาญาของจีนมาตรา303ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดจำคุก10ปีการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากชุดสืบสวนตม.ชลบุรีพบเบาะแสว่ามิสเตอร์ลูคนนี้หรือลีผู้ต้องหารายสำคัญตามหมายจับนี้จะเป็นผู้ดูแลระบบเอเย่นการเงินของเครือข่ายการพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นคนที่ทางการจีนต้องการตัวเสร็จเลยไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับเหยื่อการพนันเครือข่ายการพนันออนไลน์ในประเทศจีนโดยในช่วงเดือนธันวาคมปี64ถึง6สิงหาคมปี65ได้ร่วมกับพวกจัดตั้งกลุ่มเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนชักชวนผู้เล่นชาวจีนเข้าสู่เว็บการพนันออนไลน์ในต่างประเทศจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการจัดหาเอเย่นรายย่อยมากกว่า300คนเพื่อทำหน้าที่ชักชวนชาวจีนมากกว่า 11,000 คนเข้าสู่ระบบการพนันออนไลน์โดยมียอดเงินหมุนเวียนรวมมากกว่า300ล้านหยวนหรือประมาณ 1,500 ล้านบาทครับมิสเตอร์ลีคนนี้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวประมาณ3ล้านหยวนอีกทั้งถูกระบุเป็นสมาชิกคนสำคัญของเครือข่ายมีหน้าที่ประสานงานกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ในต่างประเทศดูแลและบริหารจัดการบัญชีพนันรวมถึงรับผิดชอบด้านการเงินของนักพนันตลอดจนจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่สมาชิกและเอเย่นภายในเครือข่ายโดยทางสำนักงานอัยการเขตเหอเป่ยเมืองเทียนจินได้อนุมัติหมายจับเมื่อ30เมษายนปี67มาแล้วครับ2067ก่อนมีออกหมายแดงอินเตอร์โพลเพื่อใช้ในการติดตามตัวมิสเตอร์ลีคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนเดินอองทางจากประเทศจีนเพื่อหลบหนีความผิดครับชุดสืบสวนได้รับแจ้งและก็เบาะแสเดินทางออกจากประเทศจีนเข้ามายังประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวโดยเข้าพักอาศัยที่บ้านโครงการหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงชลบุรีจึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวไว้ได้จากนั้นดำเนินการเพิกถอนการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรทันทีก่อนควบคุมตัวส่งตัวให้ทางการจีนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปตายกลับไปตายประเทศจีนเขาเข้มงวดเข้มข้นครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าจับให้หมดไอ้พวกเนี้ยจีนเทายิวเทาอิสราเอลเทาให้เยอะไปหมดตอนนี้นะครับมาเข้ามาแสวงหาความสุขในประเทศไทยกันเลยเกินเห็นประเทศไทยไปยังไงตำรวจเก่งจะตายครับจะบอกให้พูดถึงบางละมุงนี่เธอร้องไห้เลยนะทำไมอ่ะก็เขียนไว้ว่าโรงพักเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจบางละมุงปรมดราม่าสาวเธอปล่อยโฮจะไปแจ้งความเจอตำรวจนั่งหลับเล่นเกมไม่สนใจประชาชนอ้าวก็โรงพักของประชาชนก็เข้าไปทำลงเองเลยงั้นได้ไงครับ เพจซ้อเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจสอเปาว่ากันครับมาจากเพจครับได้โพสต์เรื่องของหญิงสาวรายหนึ่งจะเข้าไปแจ้งความที่โรงพักแห่งหนึ่งโรงพักบางละมุงเนี่ยแหละครับไปตรงแห่งหนึ่งแล้วพอก็ขึ้นรูปหลาเลยโรงพักของประชาชนอำเภอบางโรงพักบางละมุงชลบุรีเธอบอกเธอถูกมิจฉาชีพโกงเงินในออนไลน์แต่เมื่อไปโรงพักแล้วครับเจอตำรวจนั่งหลับอีกคนหนึ่งลั่งเล่นเกมพูดจาก็ไม่ดีพูดปัดๆจนทำให้เธอไม่ได้แจ้งความหลังจากนั้นเธอก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แล้วก็โพสต์ในโลกโซเชียลเพจซ้อเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจยังมีการโพสต์ระบุข้อความว่าสาวโพสต์คลิประบายทั้งน้ำตาหลังถูกมิจฉาชีพหลอกเงินจึงไปแจ้งความที่โรงพักหวังพึ่งตำรวจแต่กลับเจอคนหนึ่งนั่งฟุบหลับอยู่อีกคนก็นั่งเล่นเกมไม่ได้สนใจประชาชนจะมาแจ้งความไม่ถามสักคันมาติดต่อธุระอะไรแล้วครับเธอเล่าบอกพอไปถึงโรงพักพบตำรวจนายหนึ่งกำลังนั่งหลับอยู่จึงเข้าไปปลุกแจ้งว่าถูกมิจฉาชีพหลอกเงินตำรวจก็ตื่นขึ้นมาสลึมสลือ
2: ไม่ต้องมาแจ้งที่โรงพักหรอกไปเลยแนะนำไปในโทรเนี่ย1441หรือไม่งั้นก็ขึ้นไปติดต่อชั้น2เดี๋ยวของีบดึงแม่กำลังหลับสบายเธอก็ถามว่าชั้น2ไปทางไหนครับอยากขึ้นทางไหนก็ขึ้นไปฮะโรงพักมันมี2ข้างขึ้นซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เธอก็ขึ้นไปชั้น2ก็พบตำรวจอีกนายหนึ่งกำลังลั่งเล่นเกมเธอบอกว่าคุณตำรวจคะหนูถูกโกงออนไลน์ค่ะต้องการขอความช่วยเหลือจะมาแจ้งความออนไลน์ค่ะฮะเดี๋ยวเกมกำลังมันเลยนั่งรอสักครู่เลยนะเธอก็นั่งรอระหว่างเธอรอก็อธิบายว่าตอนนี้หนูกังวลมากนะครับปล่อยไว้นานเกิน72ชั่วโมงแต่ระหว่างที่กำลังพูดกลับถูกพูดแซวว่าฟังครับไม่ได้สนใจเธอสุดท้ายเธอเลยอัดคลิประบายทั้งน้ำตาและในวันที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนอย่างน้อยก็ควรได้รับคำแนะนำการพูดจาที่ดีกว่านี้จากคนที่หวังพึ่งเป็นอันดับแรกใครเคยไปแจ้งความและเจอเหตุการณ์นี้ทำให้รู้สึกไม่ได้รับการช่วยเหลือลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้เผื่อเสียงของประชาชนจะดังไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังถึงไหมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวยืนยันแล้วว่าเกิดขึ้นที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงชลบุรีขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นได้รับการยืนยันตำรวจสภ.บางละมุงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยยังมีการเปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวขณะที่พักพนักงานยังมีประสานนัดวันให้ผู้เสียหายเข้ามาให้การที่โรงพักในเร็ววันนี้รวมถึงสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ตำรวจไม่ขยันขันแข็งเลยเนาะไอ้ที่ขยันขันแข็งก็ไปทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ไอ้ที่ไม่ขยันขันแข็งก็มีเวลานั่งเล่นเกมเออไอ้ที่ง่วงนอนก็หลับไม่มีกล้องดูมั้งไงครับเจ้านายมีกล้องติดมือโทรศัพท์ติดมือแล้วติดตั้งกล้องวงจรปิดดีไหมจะได้รู้ว่าลูกน้องทำงานหรือเปล่าผมว่าจะดีเป็นแน่แท้นะครับจะได้เข้ามีเข้ามันกันมั่งถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดก็รู้สึกจะไม่กลัวอะไรเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากหน้าหนังสือพิมพ์ครับแล้วก็ยังมีข่าวนี้เราก็เคยนำเสนอไปแล้วเมื่อวานชาวจีนหนีคดีเข้าไทย10ปีพาลูกสาวสวมบัตรไทยเปิดบริษัทโนมินีมูลค่ากว่า600ล้านผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายบริษัทนะที่เข้ามาผลิตสินค้าแล้วยังลอดหูลอดตาเจ้าหน้าที่ลอดหูลอดตาของกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนี่ไม่เหมือนจนสมัยที่แล้วนะดูขยันขันแข็งตรวจใบอนุญาตตรวจการทำงานตรวจสินค้าอุตสาหกรรมปัจจุบันใครเนี่ยผมยังไม่รู้จักเลยไม่เห็นมีผลงานออกมาเลยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมลุยปิดโรงงานนี้พนักงานแต่ละคนไม่มีใบอนุญาตมาทำงานเลยเอาแต่คนจีนเข้ามาแบบเขาเรียกว่าอะไรทัวร์ศูนย์เหรียญน่ะคือทำโรงงานเขามีพนักงานจีนเข้ามาแบบไม่มีใบอนุญาตเขาก็ทำเขาเองยังไม่มีเห็นให้ชัดเจนเหมือนกับกระทรวงอุตสาหกรรมเที่ยวที่แล้วพอเที่ยวนี้กระทรวงอุตสาหกรรมไปอยู่กระทรวงการคลังหรือไงเนี่ยเออหรือกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่าใครแต่ผมบอกว่าเปรียบเทียบว่าไม่ขยันขันแข็งไม่โชว์ผลงานนี่ท่านว่าที่ผบ.ตร.ท่านโชว์ผลงานเองเลยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ท่านนำคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองเจ้าหน้าที่ปปง.และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครครับจับตัวผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวด้วยเนี่ยไอ้พวกนี้เยอะนะพวกหนีคดีจากจีนมาฟอกขาวในประเทศไทยเนี่ยเยอะแล้วฟอกขาวจำได้ไหมที่พัทยาเนี่ยก็30ปีร่ำรวยมีโรงแรมลงมีกิจการอะไรมากมายหลากหลายนับพันล้านไอ้นี่ก็ฟอกขาวในไทยแค่10ปีครับมีโรงงานเป็นนอมินีผลิตยางรถยนต์ผู้ต้องหานำลูกชายมาสวมทะเบียนได้บัตรประชาชนคนไทยเนี่ยมันต้องสืบสาวเล่าเรื่องเอาความผิดกับไอ้ข้าราชการชั่วๆบางคนอีกที่ทำบัตรประชาชนให้ชาวจีนทำบัตรประชาชนให้อิสราเอลมันไม่ใช่คืนสัญชาติแล้วจบกันเลยไม่ได้มันต้องเอาต้นตอ ไอ้ต้นตอพวกนี้บิ๊กบิ๊กทั้งนั้นแหละถ้าเล็กๆมันจะทำได้ยังไงแล้วกับบัตรประชาชนโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายด้วยลูกชายก็สวมเป็นคนไทยเหมือนกันครับสร้างความเสียหายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอย่างยิ่งแม่ขอบคุณท่านว่าที่ผบ.ตร.ที่ท่านขยันออกมาตรวจสอบเนี่ยนะครับเมื่อท่านได้รับเบาะแสแล้วรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมไปไหนเนี่ยไปไหนทำไมไม่ทำงานตรงนี้ฮะกลับมาโรงงานผลิตยางเนี่ยนะโดยนำลูกชายมาสวมทะเบียนได้บัตรประชาชนไทยและจะโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายซึ่งผู้ต้องหาคิดว่าได้สวมสิทธิ์เป็นคนไทยแล้วสร้างความเสียหายและเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างยิ่งการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้เนื่องจากปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายหากพบผู้ต้องสงสัยครับแล้วก็มาพบผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งมิสเตอร์มาโยไมเอ็มโยมาโยเนี่ยนะครับสัญชาติเมียนมาได้บุคคลสัญชาติไทยอีกนะครับถือหุ้นแทนคนต่างด้าวนอมินีเปิดบริษัทต้องสงสัยอีก3แห่งครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ที่เดียวกัน1หมู่ที่1ตำบลอ้อมน้อยปทุมแบนสมุทรสาครบริษัท K บริษัท A บริษัท L เขาตั้งชื่อบริษัท3บริษัทมีทุนจดทะเบียน191ล้านบาทถือของที่ดินรวม7แปลงซึ่งถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยโรงงานและให้เช่าประกอบกิจการเนื้อที่กว่า28ไร่2งาน 9.4 ตารางวามูลค่ารวมประมาณ600ล้านบาทมิสเตอร์มาโยคนนี้ได้มีถือหุ้นโดยตรงที่ทั้ง3บริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจใน3บริษัทจากการสอบสวนรวบรวมหลักฐานพบว่าผู้ถือหุ้นคนไทยประกอบอาชีพขับรถรับจ้างอิสระเคยทำงานขับรถส่งสินค้ากับบริษัท A เป็นประจำแต่ไม่เคยลงทุนหรือถือหุ้นในบริษัทใดๆเลยจุดสำคัญระบบจดจำใบหน้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจพบว่าไอ้เจ้าเนี้ยอาจจะเป็นบุคคลเดียวกับมิสเตอร์ลีสัญชาติจีนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงประสานไปยังประสานงานตำรวจไปที่ทางจีนตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวพอดีเลยกระทำความผิดฐานสนับสนุนทุจริตในโครงการของรัฐครับเรียบร้อยเลยมิสเตอร์ลีหลบหนีออกนอกประเทศจีนตั้งแต่ปี56ถึงปี59 10ปีมาแล้วมิสเตอร์ลีคนนี้เคยใช้หนังสือเดินทางจีนเดินทางขอออกประเทศไทยรวม14ครั้งนั่นแน่ทำเป็นคนไทยไงเดินเข้าออกครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าต้องคือไอ้เจ้ามิสเตอร์ลีหรือไอ้มิสเตอร์มาโยเนี่ยมันเป็นตัวตนคนเดียวกันคือมีหนังสือเดินทางเมียนมามีหนังสือเดินทางเข้าออกประเทศไทยหนังสือเดินทางจีนตั้งแต่ปี61เข้าออกเดินทางไทยทั้งหมด48ครั้งตำรวจรวบรวมหลักฐานขอศาลจังหวัดสมุทรสาครออกหมายจับในความผิดเกี่ยวกับใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมเข้าค้นบริษัททั้ง3แห่งครับร่ำรวยมาอยู่ในเมืองไทย10ปีร่ำรวยเลยคนไทยอยู่ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน50 60ยังไม่มีโรงงานอย่างพวกมันเลยคนไทยนะจนๆครับมันมาอยู่แค่10ปีมันตั้งโรงงานได้3โรงงานเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดเอกสารสำคัญรวมถึงโฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายมูลค่า9ล้านบาทเพื่อตรวจสอบขยายผลที่อยู่ระหว่างตรวจค้นพบนายทอทหารอาจารย์ทอดทอทงลูกชายของผู้ต้องหายังแสดงบัตรประชาชนคนไทยอีกนั่นให้มันได้อย่างนี้ทั้งครอบครัวมันเป็นคนไทยหมดเลยใครเนาะเป็นคนทำบัตรประชาชนคนไทยให้มันนี่แหละข้าราชการชั่วๆบางคนเนี่ยต้องจับให้ได้ครับเพราะไอ้30ที่อยู่ที่30ปีพัทยานั้นรู้แล้วว่าเป็นอดีตนายกเทศมนตรีที่รู้จักกันให้ไป 500,000 แล้วได้บัตรประชาชนคนไทยแล้วยังบอกอีกมีเป็ดอีกเป็น100คนกระทรวงมหาดไทยสนใจไหมล่ะครับตามเรื่องไหมล่ะครับนี่ก็เช่นเดียวกันครับมันต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยชั่วๆบางคนที่ออกบัตรประชาชนเป็นคนไทยให้มันตรวจสอบลายนิ้วมือกลับพบว่าตรงกับมิสเตอรีชาวจีนคนเดียวกันซึ่งเคยยื่นหนังสือเดินทางจีนเข้าออกประเทศไทยและการออกบัตรประชาชนคนไทยครั้งแรกของนายทอทงเนี่ยเมื่อปี66ยังเชื่อมโยงไปถึงอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้แล้วนะเชื่อมโยงกับอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้แล้วไม่บอกเธอเรื่องใครเพราะโดนจับกันไปหลายคนไอ้พวกแอบทำบัตรประชาชนเนี่ยครับแล้วมันได้ตังค์มันจ่ายตังค์ใครมันบอกหมดเลยจากคดีช่วยเหลือคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนนี่แหละข้าราชการชั่วๆของคนไทยบางคน ข้าราชการไทยมันเป็นเช่นอย่างเงี้ยเงินดาวเงินเดือนไม่พอกินต้องเก็บเล็กเก็บน้อยแม้กระทั่งเป็นพันตำรวจโทดูสิไปรีดคนจีนได้ 200,000 พร้อมประชาชนพลเมืองคำเรนอีก3คนโอ้โหไม่ไล่ออกจากราชการก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเป็นพันตำรวจโทนะอีกแล้วครับท่านเพราะเคยมีมาแล้วหลายคดีแล้วประเภทตำรวจไปรีดคนจีนเอามาจากสถานบันเทิงเพื่อไม่ให้ถูกจับมาตังมา 200,000 คนจีนมีไหวพริบดีกว่าตำรวจคนไทยไปแจ้งสถานทูตเลยสถานทูตรับรู้รับทราบแจ้งตำรวจเลยครับเสร็จเงินเดือนไม่พอแดกจะต้องมารีดชาวจีนเรียนตำรวจมาทำไมอย่างนั้นก็เลยต้องควบคุมตัวทั้ง2คนเนี่ยมิสเตอร์ลีและก็มิสเตอร์ทอทงเนี่ยดำเนินคดียังไปบังชื่อเขาอีกแทนที่จะบอกชื่อจริงมาก็ผู้สื่อข่าวก็เนาะพร้อมเก็บตัวอย่าง DNA ของทั้งคู่และหญิงไทยที่มีชื่อเป็นแม่ตามทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจความสัมพันธ์เผื่อไม่ใช่อีกแม่พร้อมอีกหากพบว่ามีส่วนรู้เห็นในการสวมสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าไอ้เจ้ามิสเตอร์ลีนี่เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางสาวหลู่ลูกจ้างพนักงานบริษัทของตัวเองโดยใช้เท้าเตะ1ครั้งทำลายทรัพย์สินคว้างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนางสาวหลู่จนพังเสียหายด้วยอ๋อเคยทำร้ายร่างกายใช้มีดข่มขู่บังคับให้นางสาวหลู่เซ็นเอกสารรับสารภาพหนี้15ล้านบาทโดยทั้งบุกรุกเข้าไปในห้องพักเพื่อลักทรัพย์สินเอกสารสำคัญไปอีกหลายรายการก่อนใช้เทปสายมัดมือเอากระสอบพลาสติกคลุมหัวแล้วใช้เทปสายปิดปากไม่ให้ร้องขอความช่วยเหลือและทำร้ายอย่างทารุณด้วยการกดศีรษะลงบ่อน้ำและใช้แก๊สจุดไฟลนตามร่างกายพร้อมทั้งลักเงินสดไปจนกระทั่งนางสาวหลู่สามารถหลบหนีมาขอความช่วยเหลือและได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีอยู่ที่สภ.กระทุ่มแบนด้วยโอ้มึงเป็นคนร้ายด้วยแล้วมึงก็ปลอมบัตรประชาชนด้วยแล้วมึงก็ทำผิดกฎหมายจากประเทศจีนด้วยสำนักงานตำรวจชาติจะบูรณาการทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามการสวมสิทธิ์นอมินีอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อปิดช่องโหว่ระบบทะเบียนและปกป้องความมั่นคงของประเทศพร้อมขอประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตการทำทะเบียนหรือพฤติกรรมผิดปกติได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศหรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อเป็นการยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนเพราะข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ถูกต้องเป็นรากฐานสำคัญการคุ้มครองสิทธิประชาชนและเป็นด่านแรกในการป้องกันอาชญากรรมหลายรูปแบบตั้งแต่การสวมสิทธิบัญชีม้านอมินีไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการปิดช่องความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศครับตำรวจต้องยืนข้างประชาชนนะครับและตำรวจจะได้ความสบายใจได้เป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนครับไอ้จะเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจครับประชาชนอยากจะเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจถ้าได้ตำรวจดีๆเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงขึ้นโรงพักเพื่อประชาชนแต่ขึ้นไปแล้วเจอตำรวจนั่งเล่นเกมเจอตำรวจนอนหลับมันดูแล้วมันเศร้าใจเหมือนกันนะครับถ้าคุณอย่างนั้นคุณลาออกจากราชการเถอะคุณอย่าทำหน้าที่ที่รับใช้ประชาชนแบบนี้เลยครับเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคงเราจะร้องทำไมล่ะเพลงเนี้ย อ้าวมีอะไรก็แจ้งตำรวจทั่วประเทศได้1599ครับ191ก็เป็นเรื่องของอะไรของตำรวจเขาอย่างเอา1599ครับถ้ามันมีความผิดทุจริตและผิดปกติสายด่วน1599คุณผู้ฟังเขียนไว้ข้างฝาเลยสายด่วนสถานีตำรวจทั่วประเทศ1599ตลอด24ชั่วโมงครับเราช่วยกันครับเราเป็นคนไทยประเทศไทยของเราใครจะมาใหญ่ในแผ่นดินไทยมากกว่าคนไทยเป็นไปไม่ได้ครับพื้นที่อิสราเอลคุณเข้ามาได้ยังไงอยู่ตรงไหนอิสราเอลของมึงอ่ะมาอยู่ในประเทศไทยได้ไงมันไม่ให้เข้าเหรอไหนอ่ะร้านตัดผมร้านดัดผมมันเป็นของอาชีพของคนไทยทำไมที่อำเภอปลายมีร้านดัดผมได้อะทำไมมีร้านดัดผมได้อะทำไมไม่กวาดแล้วครับท่านในอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมันเปิดเป็นร้านเสริมสวยเป็นอะไรสารพัดจับแต่คนเล่นดนตรีต่างชาติไปไอ้ร้านเสริมสวยร้านดัดผมจับหรือยังครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทำอย่างบูรณาการตามที่ประชาชนแจ้งเข้าไปครับไม่ใช่ประชาชนแจ้งเข้าไปกลายเป็นสิ่งกวนสิ่งเกิน
0: แล้วอันตรายกับตัวคนแจ้งใครเขาก็ไม่แจ้งหรอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลัง
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
8: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: แล้วก็ระมัดระวังมิจฉาชีพหน่อยนะครับไปเลี่ยไรเงินทำบุญของวัดโคกกลางพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกเลยว่านั่นคือไม่ใช่ทางของวัดนะครับวัดไม่ได้ให้คนออกไปเลี่ยไรเจอแล้วสะกิดตำรวจเลยนะครับสำหรับมิจฉาชีพ ที่ทำมาหากินกับวัดโดยที่วัดไม่รู้เรื่องครับใครเจอประเภทออกเรียรัยในนามของวัดโคกลางวัดโคกลางหนองม่วงลพบุรีจะปิดทองฝังมิตรปลายปีนี้ไม่ได้ส่งใครออกไปเรียรัยเลยครับรถโฆษณาก็ยังไม่มีที่จะไปโฆษณาเก็บตังค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าหลวมตัวจ่ายตังค์คนหากินแบบนี้ง่ายๆนะครับถ้าเจอก็สะกิดตำรวจได้เลยครับให้เขาล็อกตัวไว้แล้วโทรหาผมก็ได้ถ้าโทรหาหลวงพ่อไม่เจอหรือโทรหาหลวงพ่อไม่สะดวกโทรหาผมได้เลยครับ0817577474ผมจะได้ช่วยหลวงพ่ออีกแรงหนึ่งขจัดคนเหล่านี้ครับคนไม่ดีต้องไม่มีที่ยืนอยู่ในสังคมครับขอบพระคุณกับผู้สำเร็จราชการครับไม่ว่าจะเป็นภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่รับประทานแบบเสริมสร้างพละกำลังคนแขนขาเรียวแรงเดินเหินไม่ไหวต้องภูผาวิปโรครับ1ซองต่อ1แก้วลักษณะคล้ายซองกาแฟแต่ละลายออกมาแล้วจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนนมน้ำนมครับแล้วคุณก็ดื่มได้เลยยกสดเพราะละลายกับน้ำอุ่นนะครับไม่ต้องละลายกับน้ำร้อนฉีกออกจากซองละลายกับน้ำอุ่นครับแล้วคุณจะได้น้ำสีขาวๆยกสดเช้าสักสองเย็นสักสองหรือเช้าแก้วเย็นแก้วพละกำลังกล้ามเนื้อหรือโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายก็จะช่วยท่านฟื้นฟูให้สุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงขึ้นมาครับกับภูผาวิปโรมาพร้อมกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยก็ดูแลความดันเบาหวานโรคตับโรคไตชามือชาเท้าอะไรแบบเดียวกันแต่เป็นน้ำให้คุณได้ดื่มง่ายๆเช้ากงเย็นกงก็ได้นานเลยละขวดนึงก็น้องๆขวดน้ำปลาเลยนะครับสั่งซื้อกับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยซื้อ2ขวดรับภูผาวิปโรแถมฟรีอีก1ห่อครับแล้วก็ยาหอมผสมดอกหอมมือลีนี่ก็สมุนไพรวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายครับสารพัดโรคที่ท่านเป็นในเรื่องของคนจะเป็นลมไปแล้วกันเนี่ยนะพกยาหอมผสมดอกหอมมูลิติดตัวไว้ก็ดีครับอย่าไปเทียบกับยาหอมทั่วไปของเราไม่เหมือนเขาเพราะเราผสมดอกไม้สมุนไพรที่เป็นประโยชน์ดมก็ได้กินก็ได้ฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องละลายกับน้ำร้อนน้ำอุ่นไม่ต้องเลยอาปากเขาอมไว้ใต้ลิ้นสักครั้งสักครึ่งช้อนชาเท่านั้นครับอาการที่ท่านเป็นต่างๆสวิงสวายวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายมันก็จะได้ทุลังและเบาหายไปเลยนี่คือยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับซื้อยาหอมนี้2ขวดแถม1ขวดครับสนใจโทรเลยที่0817805575เบอร์เดียวกับภูผาวิปโรเบอร์เดียวกับเครื่องดื่มสมุนไพรขวดใหญ่ๆน้องๆ น้ำปลาก็เบอร์นี้แหละครับ0817805575ครับทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนครับความอร่อยไปฝากแขกเหลือของท่านนึกถึงวิชัยโต๊ะจีนราคาเริ่มต้นตัวละ100,000 1,200,000โดยประมาณมีเมนูอาหารให้เลือกร่วม100ชนิดโทรหาเราสิครับเราจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงบ้านและตกลงกันกี่โต๊ะดี0819465036ครับเรื่องของสมุนไพร9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับกำลังขายดิบขายดีพอรับประทานแล้วมันตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณได้หมดนะครับน้ำมัน9ชนิดส่วนใหญ่เขาจะเอามะพร้าวมาขายชนิดหนึ่งงาดำชนิดหนึ่งน้ำมันกระเทียมชนิดหนึ่งน้ำมันดอกทานตะวันชนิดหนึ่งแต่เราเอาทั้งหมด9ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน60แคปซูลครับจะช่วยลดไขมันลดความดันลดเบาหวานบำรุงเลือดบำรุงหัวใจบำรุงปอดบำรุงไตบำรุงตับนะครับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกระจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วมันหลับสบายหลับลึกหลับดีไม่ต้องมาลุกเข้าห้องน้ำฉี่บ่อยๆครับนี่คือน้ำมันรวม9ชิ้นสกัดเย็นครับและเรามีอีกอย่างนึงที่แยกตัวมาคือน้ำมันงาดำผสมกับมะละคินกที่ใน9ชนิดไม่มีครับเราก็เอามารวมอีกขวดละ60เม็ดเท่าเดียวเท่ากันนะครับครับก็ช่วยในเรื่องของไขมันแล้วก็ช่วยเรื่องปัสสาวะบ่อยๆสารพิษต่างๆบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อเหมือนกันครับก็ซื้อ2ขวดราคาเท่ากันกับ9ชนิดแต่ได้3ขวดมะละคินกผสมงา
2: ผสมน้ำมันงาดำเนี่ยได้3ขวดครับราคาเท่ากับน้ำมัน9ชนิดครับอันนั้นได้2ขวดแต่อันนี้ได้3ขวดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็เช่นเดียวกันนะครับบำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังหรือช่วยลดไขมันความดันเบาหวานนอนหลับให้ดีขึ้นครับคือกินแล้วอยากจะหลับอยากจะนอนยามค่ำคืนก็ต้องนอนไม่ต้องนอนไม่หลับกระส่ายกระสับลุกมาเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น3ขวดเช่นเดียวกันครับราคาเดียวกันกับของน้ำมันมะระคินกครับซื้อ3ขวดครับราคาเท่ากับทางด้านของ9ชนิดสกัดเย็นเหมือนกันนะครับ3ชนิดนี้ท่านจะเอาชนิดไหนเลือกได้เลยและเราบริการเก็บเงินปลายทางส่งให้ถึงบ้านนะครับเรื่องราวของข่าวครับสตม.ทำงานอีกแล้วครับโดยท่านพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถกลางดึกเมื่อคืนนี้ท่านเป็นรองผู้บัญชาการของตำรวจสตม.ตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังครับไปค้นขนาดหรูที่ซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพจับผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์จำนวน15รายทั้งหมดเป็นชายประกอบด้วยชาวญี่ปุ่นจีนไต้หวันในจำนวนนี้มีคนไทย1คนครับรวมหัวหลอกคนไทยด้วยนะครับลึกเข้าไปในซอยประมาณ100เมตรเป็นบ้านสไตล์ยุโรปสูง2ชั้นอยู่ในรอบขอบชิดจากการตรวจสอบชั้นบนเป็นห้องทำงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวญี่ปุ่นแบ่งเป็นห้องพบโพยสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการหลอกลวงเป็นภาษาญี่ปุ่นจำนวนมากหลอกคนญี่ปุ่นและอุปกรณ์ที่ใช้ในการหลอกลวงทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงบัตรประจำตัวตำรวจญี่ปุ่นของปลอมมาด้วยนั่นเป็นฉากอาร์มโลโก้กลุ่มผู้ต้องหาใช้วิดีโอคอลหลอกลวงชาวญี่ปุ่นด้วยกันแล้ววิทยุสื่อสารบริเวณชั้นล่างก็มีห้องคาราโอเกะห้องโถงขนาดใหญ่และพบโต๊ะการพนันโป๊กเกอร์รวมทั้งยาเสพติดเคตามีนจำนวนหนึ่งพร้อมอุปกรณ์การเสพเครื่องช่างไพ่ชิปแลกเงินสำหรับการพนันและโทรศัพท์มือถือกว่า27เครื่องครับโอ้27เครื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เป็นของกลางนะครับตำรวจสำหรับการจับกลุ่มครั้งนี้มีพลเมืองแจ้งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่าชาวต่างชาติเขาออกภายในบ้านหลังนี้เป็นจำนวนมากนี่แหละครับเราคนไทยต้องช่วยกันครับช่วยตำรวจเขาเห็นความผิดปกติของบ้านหลังเนี้ยดูบ้านใหญ่โอถงทำไมคนเข้าออกอย่างก็โอ้โหมีงานบวชเลยเข้าออกชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านหลังนี้เป็นจำนวนมากซึ่งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยขอสารอนุญาตออกหมายค้นเข้ามาตรวจสอบแล้วพบเจอว่าเป็นแก๊งคอนเซ็ปเตอร์ครับต้องขอบคุณพลเมืองดีตรวจสอบพบว่าบอสชาวจีนรายนี้ใช้นอมินีเป็นผู้เช่าขนาดดังกล่าวโดยเช่ามานานแล้ว1ปีในอัตราค่าเช่าสูงเดือนละ 900,000 บาทค่าเช่าเดือนละ 900,000 บาทนะครับโอ้โหเกือบล้านแล้วจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนจำนวนนี้มีคนไทยเพียง1คนตรวจสอบผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ระดับปฏิบัติการโดยมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อขณะที่เครือข่ายดังกล่าวมุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติครับเอาให้มันหมดไอ้พวกนี้นะครับรูปแบบการหลอกลวงไม่ได้มีเทคนิคอะไรซับซ้อนโดยสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อบอกว่ามีวัสดุสิ่งผิดกฎหมายถ้าเหยื่อหลงเชื่อก็จะแกล้งโอนต่อไปยังสายโดยอ้างว่าเป็นตำรวจก่อนพบว่าธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับทำความผิดต้องส่งเงินมาฟอกเงินแบบได้ละครับเอาเงินมาส่งให้เขาตรวจสอบเสร็จก็จะคืนให้โอ้โหขนาดใหญ่มากสมกับราคาเดือนละ 900,000 เนี่ยนะโอ้โหครับแต่ถามว่าทำไมเจ้าตำรวจได้เข้าไปทันเข้าไปได้ไหมเนี่ยจะไม่ได้เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาต้องดูอย่างดีเลยนะครับเป็นลักษณะของอันโอถงอย่างก็มันโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะค่าเช่า 900,000 เอาละครับต้องขอบคุณพลเมืองดีคนไทยครับที่ช่วยกันครับแล้วก็อีกข่าวนึงทันไหมเนี่ยสงสารตำรวจครับท่านทำหน้าที่จนท่านเสียชีวิตครับคือท่านเป็นโรคหัวใจกำเริบครับขณะที่ไล่จับโจรครับท่านวูบครับตำรวจสภ.ภูกระดึงครับร้อยตำรวจตรีสภ.ภูกระดึงวูบดับขณะปฏิบัติหน้าที่จับชายคลั่งยาครับชายคลั่งยาตำรวจที่ไปด้วยก็จับได้แต่ท่านต้องมาเกิดวูบเพราะท่านเป็นโรคหัวใจยาอมไตรลินก็ช่วยอะไรไม่ได้โรงพยาบาลก็ปั๊มหัวใจก็ช่วยไม่ได้ท่านเสียชีวิตครับแสดงความอาลัยกับครอบครัวของร้อยตำรวจตรีแสนชัยด้วยนะครับท่านหัวใจวายในขณะจับชายคลั่งครับอ้าวเป็นเรื่องของท่านทำหน้าที่เป็นวาระสุดท้ายเลยนะครับในเครื่องแบบ กลับหมดเวลาหมดครับคุณฟังครับขอบพระคุณล่ำลากันบ่ายสามโมงเจอผมที่จอทลอครื่นเดียวสวัสดีครับ
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: จองกันได
12: ้วิทยุนี่จะเป็นเครื่องละ600
13: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
14: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
15: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
14: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
16: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
17: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
18: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
19: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
20: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
21: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: มาใหม
6: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
22: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับธปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับปลัดมหาดไทยสั่ง3 มาตรการเชิงรุกผู้ว่าทั่วประเทศจัดระเบียบสังคมตรวจสอบนอมินีเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวสักครู่กลับมาติดตามครับ
23: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
24: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
26: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
27: เร่งรีบตรงนี้
28: เกสรบัวหลวง
27: ดอกสารพี
28: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
26: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
29: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
23: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
22: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่ง3 มาตรการเชิงรุกสกัดอาชญากรรมทุกประเภทเดินหน้าจัดระเบียบสังคมตรวจสอบนอมินีเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวพร้อมขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายบูรณาการทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นเด็ดขาดต่อเนื่องคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
30: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำกับและเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังต่อเนื่องควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่พร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวม3แนวทางได้แก่เร่งรัดจัดระเบียบสังคมเชิงรุกสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่สถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดเร่งรัดตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางและดำเนินการกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนในการกระทำความผิดหรือสนับสนุนในการกระทำความผิดพร้อมทั้งขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายการปฏิบัติทุกกรณีต้องมิได้สิ้นสุดเพียงการตรวจค้นหรือจับกุมแต่ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงผู้ควบคุมผู้สั่งการผู้ได้รับผลประโยชน์เครือข่ายทางธุรกิจแหล่งเงินทุนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานบูรณาการหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเข้มข้นและต่อเนื่องยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
22: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรจากสสส.ติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองครับ
6: คู่มือสุขภาพ
0: เมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าและหายใจเอาไอระเหยสารระเหยที่มีสารเคมีมากมายรวมถึงนิโคตินสารเคมีเหล่านี้จะเข้าไปสู่สมองภายในไม่กี่วินาทีผ่านจมูกปากทางเดินหายใจปอดเข้าสู่กระแสเลือดและสมองสารเสพติดนิโคตินเสพติดง่ายและรบกวนการทำงานของระดับสารโดปามีนในร่างกายซึ่งเป็นสารที่ควบคุมทำให้เกิดความพึงพอใจหรือมีความสุขเมื่อสารนี้ถูกกระตุ้นบ่อยขึ้นความต้องการนิโคตินก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับทำให้เกิดความพึงพอใจในการเสพติดง่ายส่งผลต่อความจำสมาธินิโคตินจะรบกวนสารเคมีในร่างกายก่อให้เกิดความกังวลจากการขาดนิโคตินทำให้โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายากในที่สุดการเรียนรู้ก็จะแย่ลงกระทบกับอารมณ์สุขภาพจิตผลพวงต่อเนื่องจากการเสพติดสารนิโคตินคือเมื่อระดับโดปามีนขึ้นลงและไม่ได้รับนิโคตินในหลายรายจะหงุดหงิดฉุนเฉียวทำให้เครียดง่ายและเครียดไวทำลายการพัฒนาสมองของวัยรุ่นนิโคตินหากเสพในระยะยาวยังกระทบต่อโครงสร้างสมองรบกวนตัวรับและระบบสื่อสารนำทาง
1: ดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจู๊ดจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจีจู๊ดจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจู๊ดจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาว

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสิใช้ไปไล่ละลูกแล้ว

0: ้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ของมารวยทีวี
2: ใช่จริง
4: จริงนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีกันชั่วโมงที่3แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะ
0: ตอนนี้เราย้ายจากวสป .711 มาที่
1: จทล .1197 นะ
0: ตำรวจภูธรภาค9ยังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ก็รับฟังกันได
0: ้ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
1: ฟังกันนะครับ
0: สถานีวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: ก็มีให้ท่านได้รับฟังกันอยู่เนี่ย
0: ครับรวมไปถึงจทล1197ด้วย
1: จทลนี่ก็ฟังกัน
0: มีเรื่องร้องเรียนมาจากคนอยู่แถวเจ้า7นะนะเจ้า7นี่จังหวัดอะไร
1: อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะ
0: เขาบอกว่าอยากถามประปราส่วนภูมิภาคสร้างไว้เพื่ออะไรสร้างไว้ปลูกหญ้าหรือสร้างไว้เพื่อผ่านงบประมาณและใช้การอะไรไม่ได้ อยู่ตรงจุดบ้านแถวโรงเรียนประสาทศิลป์เสนาเจ้าเจ็ดน้ำไหลช้ายิ่งกว่าปัสสาวะน้องแมวน้องหมาอีกนานเป็นปีแล้วน้ำก็แพงแต่ได้น้ำใช้ไม่พอกับคนช่วยกันแชร์ถึงการประปาส่วนภูมิภาคหน่อยครับจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าการประปาหมู่บ้านไม่รู้นะเนี่ยอันนี้ก็เขาส่งรูปมาให้ดูนะครับจากพี่น้องอำเภอเสนานะ
1: เสนาอยุธยานะ
0: ครับผมเอาใครมีอะไรร้องเรียนมาก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรมาแล้วกันนะอันนี้เราเป็นสื่อกลางเฉยจริงเท็จประการใดต้องกันไปสอบถามกันเอาเองเน
1: า
0: ะ
1: ถามกันนะ
0: ครับผมช่วงนี้ฝนฟ้าตกบางคนน้ำบางที่น้ำนี่รอการระบายเยอะเลยนะครับ
1: นั่นเจ
0: ก็มีเรื่องฝากสำหรับคนที่ขับรถต่อย
1: ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะ
0: ครับรับมือฝนหนัก5วิธีด้วยกันเอาตัวรอดเมื่อรถดับกลางน้ำท่วมจะทำยังไงดี
1: ทำยังไงดีอ
0: ่ะ5ขั้นตอนครับเขาบอกว่า อย่าไปสตาร์รถซ้ำเด็ดขาด
1: อ้าว
0: ปิดกุญแจดับเครื่องทันทีเลย
1: ดับเครื่องเลย
0: บางคนเครื่องดับปุ๊บสตาร์ทอีกพังพอดีอ่ะ
1: เครื่องพังนะ
0: นี่ข้อ1นะการพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์จะขณะจมน้ำจะยิ่งดันให้น้ำเข้าไปในห้องเผาไหม
1: ้
0: ส่งผลให้การสูบหักเครื่องยนต์พังเสียหายรุนแรง
1: แล้วก็มีค่าซ่อมสูงที่สุดเลย
0: หากรถดับให้ปิดสวิตช์กุญแจหรือว่ากดปุ่มดับเครื่องทันทีครับ
1: ดับไปเลย
0: 2
1: ทำไง
0: เปิดไฟฉุกเฉินจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับนะ
1: เพื่อให้ส่งสัญญาณไฟฉุกเฉินเนี่ยนะ
0: เตือนให้ผู้ขับคันหลังได้รู้ว่ารถคุณมีความขัดข้อง
1: แล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
0: สนท้ายซ้ำซ้อนในสภาวะทัศนวิสัยต่ำบางคนเข้าใจผิดนะไอ้รถเปิดไฟฉุกเฉินนะคิดว่าเป็นไฟผ่าหมากจะไปทางตรงแล้วนะเปิดไฟแวบแวบแวบแวบคนจะเข้าใจผิดเอานะเพราะว่าเกิดไฟหลังซ้ายท่านมันดับอ่ะเขาก็หาว่าท่านจะเลี้ยวขวาดิ
1: ใช่
0: เพราะนั้นแล้วใช้มันถูกกับวิธีไฟฉุกเฉินนั่นไม่ใช่ไฟผ่าหมากนะ
1: นาน
0: อันที่3เนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ให้ออกจากตัวรถแล้วก็โทรขอความช่วยเหลือ
1: เมื่อปลอดภัยแล้ว
0: ให้พยายามออกจากตัวรถไปยังพื้นที่สูงนะ
1: จากนั้นก็โทรศัพท์แจ้งบริษัทประกันภัย
0: หรือศูนย์บริการยี่ห้อรถยนต์หรือ
1: บริการรถลากรถยกเนี่ย
0: เพื่อเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วที่สุด
1: แล้วก็4ล่ะ
0: ตรวจเช็คเบื้องต้นเมื่อย้ายรถถึงที่แห้งเมื่อรถอยู่ในพื้นที่แห้งแล้วให้ทำการถอดสายแบตเตอรี่ออก
1: เอาออกไป
0: เพื่อ
1: ตัดกระแสระบบไฟ
0: และเปิดดูไส้กรองอากาศหากไส้กรองเปียกแสดงว่าน้ำเข้าสู่ระบบไอดีและเครื่องยนต์แล้วล่ะ
1: ถ้าเปียกเนี่ยนะ
0: ถ้าแห้ง
1: แห้งไง
0: สาเหตุที่รถดับอาจเกิดจากระบบไฟฟ้าช็อตเนื่องจากความชื้น
1: ส่วน5ล่ะ
0: รีบนำรถเข้าอู่ทันที
1: ไปที่ศูนย์ทันที
0: ห้ามพยายามขับหรือสตาร์ทเองจนกว่าช่างผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
1: แล้วก็น้ำมันเครื่อง
0: แล้วก็ชิ้นส่วนภายในอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัย
1: นี่ก็เป็น5วิธีการเอาตัวรอดนะ
0: ขอบคุณมากๆเลย
1: รถเกิดไปดับกลางน้ำเนี่ยนะ
0: ครับรถมันดับรถมันดับแล้วอย่าพยายามสตาร์ทเพิ่มมันดิน
1: ี่นะปัญหาจะทำให้เครื่องมีปัญหาเนี่ย
0: ครับผม
1: อันนี้ก็บอกเล่า90กันเนี่ยนะ
0: จ้ะโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสด
1: ท่านที่มีปัญหาปวดเกาต์รูมาตอยกระดูกทับเส้นจะเป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
0: ทานสูตรดั้งเดิมสูตรต้นตำรับกล่องละ200บาท
1: ใช
0: ่เวลาไปซื้อนะอย่าลืมดูนะ
1: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: สูตร2เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงรับประทานสูตรดั้งไอ้สูตร2เป็นแคปซูล
1: ชนิดแคปซูลนี่กระปุกก็300
0: ครับ
1: ปวดเส้นเอ็นตึงนี่นะ
0: ถ้าจะซื้อกับเราก็2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ5กระปุกล่ะ
0: แล้วก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
1: ซื้อ5แถม1ด้วย
0: เออแต่มันปวดข้อปวดกระดูกล่ะกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพรุนเนี่ย
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500บาท
1: ซื้อ4กระปุก 1,000 เนี่ยแถม1กระปุกด้วย
0: ได้5กระปุกเลย
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ครับ
1: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: ตัวแทนร้านค้าเรามีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนครสวรรค์เนี่ย
1: มีขาย
0: ครับผ
1: ม
0: นำเวชโอสถเมื่อเช้านี้สั่งเมื่อวานตอนบ่ายสั่งของมาเยอะเลยส่งไปแล้วนะ
1: นำเวชโอสถเนี่ย
0: ครับลีซ่าโอสถบ้านหมี่หมอสายทองโพนังดำตกนะครับไปแล้วสุภชัยฟาร์มาซีชัยนาทสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอ
1: นาน
0: ยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้า
1: ฟ้าร
0: วมยาทรสบกสตาคลีร้านเจตุกโกรกพระลิมเป่งหวดนะครับ
1: ไปซื้อกันได
0: ้สุภชัยฟาร์มาซีนี่อยู่ตลาดปากทางเข้าตลาดภาษีสุงชัยนาทนะโพทองโอสถหันคาครับ
1: หันคา
0: สันฟาร์มาซีเภสัชกรคมสันอยู่สันคบุรีนะจ๊ะ
1: แ
0: ล้วก็ร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านนวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกนี่มีร้านเดียวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโกโก้
1: มีโกโก้ขายด้วยนะ
0: ร้านเดียวร้านอื่นยังไม่มีนะ
1: ร้านนพรัตน์เนี่ยนะ
0: หน้าโรงหนังทหารบกเนี่ยนะ
1: ไปซื้อกันได
0: ้ครับผมร้านปัญญาตัวแทนจำหน่ายไทยทิพย์โอสถอยู่วงเวียนสระแก้วทางไปป่าหวายนะ
1: ซื้อกัน
0: อยู่เทิร์นแรกย้อนกลับมานิดเดียวตรงท่ารถแท็กซี่อ่างทองเก่าอะนะ
1: ใช่
0: ร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ
1: ่
0: แล้วก็ร้านเฮียคิด
1: เฮียคิดท่าโขงเซ็นเตอร์
0: ครับ
1: ตลาดท่าโขง
0: คุณชำนาญเขาสมครนะ
1: นี่ไปที่เขาสมครเลย
0: โคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนนะโคกสำโรงนะ
1: มีหลายร้านเนี่ยนะ
0: นำเวชโอสถอยู่หนองม่วงครับ
1: หนองม่วงก็มีขาย
0: ลีแซโอสถบ้านหมี่นะจ๊ะ
1: บ้านหมี่ไปซื้อกันได้
0: สี่วันจันทร์ช่องแคร์ครับคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12ป่าสมองซอย4สายจัตวาโคกตู
1: ม
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมเยื้องๆกับโรงเรียนบ้านโคกตูม
1: ไปซื้อกันได้
0: เดี๋ยววันนี้เขาก็จะย้ายฐานทัพไปที
1: ่ไปกันนู่นที่ตลาดนัดนู่น
0: ทางเข้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี
0: เห็นบอกว่าจะไปส่งปุ๋ยด้วยนะวันนี
1: ้เอาก็สั่งมาก็เอาไปส่งก็สิ
0: ครับซื้อ1ตันแถม1กระสอบนะหรือจะเอาอย่างอื่นก็แล้วแต่ท่านนะ
1: ซื้อ1ตันเนี่ยนะ
0: ครับซื้อ2ตันแถม10กระสอบ
1: แถมให
0: ้ครับและถ้าซื้อ4ตันแถมไปเลย
1: 4ตันนี่แถม1ตันเลย
0: 1ตันเลยนะครับ
1: แถมให้
0: 1,000 กิโลก็20กระสอบอ่ะใช่มั้ยร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อ8จ้า
1: ไปซื้อกันได้สินค้าเราเนี่ย
0: เจ๊หมูป่าโมกแหมเมื่อวานเย็นชมตะเขินจ้ะ
1: ว่าไงล่ะเจ๊หมู
0: บอกแหมลูกช้างนี่น่ารักเหลือเกิน
1: เป็นไง
0: เห็นผมถ่ายรูปคู่กับประช่ำไง
1: โ
0: อ้ผมก็ถ่ายยิ้มไปนะเขาไม่รู้หรอกในใจผมคิดยังไง
1: คิดเหมือนผมหรือเปล่าม
0: ึงคิดจะฆ่ากูเหรอเนี่ยนะ
1: ผมก็คิดที่บ้านเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ตอนนี้ทหารรัฐเนี่ยนะเขายื่นหนังสือสอบลงโทษความบาป28บุคคลเอี่ยวเรื่องสแกมเมอร์ในลุงโชเล่
1: อ้าวมีชื่อด้วย
0: มีชื่อรัฐมนตรีไทยรวมอยู่ด้วยอ่ะ
1: อดีตรัฐมนตรีไทยเนี่ยนะ
0: เป็นอดีตรัฐมนตรีไม่รู้กระทรวงไหนเหมือนกัน
1: ไม่รู้
0: รวมอยู่กับเขาด้วยเนี่ยอเมริกาเนี่ยนะสหรัฐยื่นหนังสือสอบลงโทษความบาป24บุคคลเอี่ยวสแกมเมอร์มีชื่ออดีตรัฐมนตรีไทยรวมอยู่ด้วยนายไบรอันมาร์ประธานคณะกรรมการที่กรรมาธิการต่างประเทศและก็นายจอห์นมูเลนาประธานคณะกรรมการวิสามัญเรื่อง จีน
1: จีน
0: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ
1: ยื่นหนังสือถึง
0: นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
1: และอีกคนหนึ่งอ่ะ
0: ชื่อว่าสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่ากระทรวงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: เพื่อเรียกร้องให้สอบสวน
0: และไต่สวนภายใน180วันว่า
1: บุคคลและก็นิติบุคคลต่างชาติรวมทั้งหมด
0: 28ราย
1: ตามที่ปรากฏในจดหมาย
0: เข้าข่ายถูกลงโทษความบาปนะครับ
1: กฎหมาย
0: มันเป็นกฎหมายแล้วก็กฎหมายอื่นๆหรือไม
1: ่
0: ในหนังสือระบุว่าชาวอเมริกันกำลังถูกหลอกลวงทางออนไลน์ในอัตราที่สูงมาก
1: และยังคงโตอย่างต่อเนื่อง
0: อุ้ยไทยก็โดนสาเหตุหลักมาจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีน
1: มีฐานะอยู่ในทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย
0: มีฐานทัพอยู่ที่นี่เลยนะมีกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ได้สร้างนิคมขนาดใหญ
1: ่
0: เรียกว่าระดับอุตสาหกรรมที่อุทิศให้กับการก่ออาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ที่ซับซ้อน
1: รวมถึง
0: การหลอกลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่มักจะเรียกว่าการเชือดหมู
1: เรียกเชือดหมูอ่ะ
0: ครับการบริการเหล่านี้ฉวยโอกาสจากความปรารถนาดีและเจตนาที่ดีของชาวอเมริกัน
1: ผ่านการหลอกลวงในเชิงชู้สาว
0: และมีการปั่นหัวสร้างความเสียหายทางจิตวิทยาในรูปแบบอื่นๆด้วย
1: ก็หลายรูปแบบนะ
0: นอกจากนี้ศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้สามารถบรรจุคนได้หลายพันคนครับซึ่งตัวพวกเขาเองมักจะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
1: แล้วก็ถูกหลอกลวงเข้ามาในนิคม
0: ที่มีลักษณะเหมือนคุกโดยการใช้กำลังการช่อโกง
1: หรือบังคับ
0: หรือถูกบังคับให้หลอกลวงชาวอเมริกันออนไลน
1: ์มิฉะนั้น
0: มิฉะนั้นต้องมาเจอกับการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง
1: ทรมานด้วย
0: บางครั้งถึงกับชีวิตนะคาดว่ามีเหยื่อประมาณ
1: 400,000 กว่าคนนะ
0: จากกว่า70ประเทศครับ
1: 70กว่าประเทศนี่แหละ
0: ถูกค้ามนุษย์ภายในศูนย์สแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: ภาคบ้านเรานี่แหละ
0: เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและระบบการปกครองนิทุจริตในพม่าก
1: ัมพูชา
0: และก็สปป.ลาวก็เมินเฉยต่อกิจกรรมอาชญากรรมในสเกลที่น่าตกใจ
1: แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ากำไรเนี่ย
0: จากการหลอกลวงทางไซเบอร์มีมูลค่าเกือบ
1: 40%
0: ของ GDP ครับ
1: รวมทั้งอนุภูมิภาครูปแบบน้ำโขงเนี่ย
0: ครับ2024ในอดีตการปราบปรามของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศเหล่านี
1: ้
0: ส่วนใหญ่เป็นการแสดงเขาเรียกว่าให้รู้นะนะ
1: เป็นเพียงการแสดง
0: เนี่ยนิตยสารอะไรต่างๆเนี่ยพบว่าพวกนักสแกมเมอร์ร่ำรวยและมีอำนาจพอที่จะคอร์รัปชันกับรัฐบาลในทางรัฐบาล
1: ทำให้ประเทศหลายประเทศกลายเป็น
0: รัฐโจรไซเบอร
1: ์รัฐโจรไซเบอร์ไง
0: โอ้ยังมีในประเทศไทยเด้อ
1: มันก็มีอยู่นะ
0: รายได้ทั่วโลกจากการช่อโกงออนไลน์นั่นอยู่ในระดับเดียวกับการค้ายาเสพติดแบบผิดกฎหมาย
1: ซึ่งเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ
0: ในพม่าในกองทัพมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการนะ
1: มีด้วยไง
0: มีการประโคมข่าวอย่างมากเพื่อทำลายศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่2แห่งแต่แก่ชาวก็โก๋เนี่ยที่ดังๆอยู่เนี่ยเคปาร์กเนี่ยนะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กลับปล่อยให้ศูนย์สแกมเมอร์ยังคงแพร่ขยายตามแนวชายแดนพม่ากับไทย
1: อัตราที่น่าตกใจสำนักข่าว AP
0: รายงานเมื่อเดือนมิถุนายน2569ว่าพื้นที่สแกมเมอร์แห่งใหม่เกิดขึ้นอย่างน้อย25แห่งตั้งอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วในหนังสือนี่ยังระบุว่านะ
1: ในกัมพูชาเนี่ย
0: ผลกำไรจากสแกมเมอร์ทั้งกับ60%ของ GDP
1: อ
0: ย่างเป็นทางการของประเทศมันถึงมีเงินเยอะในพวกบริหารประเทศมันนะเนาะ
1: นั่นสิ
0: รายงานฉบับหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปี2025
1: ที่ให้เห็นแบบแผนที่แน่ชัดเจนเนี่ย
0: ของรัฐบาลที่ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติการสแกมเมอร์โดยพบว่า
1: การทุจริตเลื้อรังเนี่ย
0: การคุ้มครองที่ไว้วางใจรัฐบาลและการร่วมกันทำผิดในชนชั้นนำผู้นำของพรรค
1: และก็ปัจจุบันขับเคลื่อนของการหลักการเชื่อมโยงด้วย
0: เป็นปัจจัยสำคัญเชื่อมโยงระหว่างการข้ามมนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ในกัมพูชาครับ
1: ที่กัมพูชาด้วย
0: นี่ไม่มีไทยนะเนี่ย
1: นั่นสิ
0: แต่ประเทศไทยก็บอกมีอดีตรัฐมนตรีไม่รู้ว่าการกระทรวงอะไรเหมือนกันนะ
1: นั่นสิ
0: ก็คอยติดตามกันต่อไปเดี๋ยวคงมีไอ้โม่งออกมาหรอกผมว่าไม่ได้หรอก
1: นั่น
0: เอาไอ้โม่งนี่มาที
1: ่อดีต
0: เขาบอกรัฐมนตรีคนนี้นะอยู่ในรัฐบาลอนุทิน1ด้วย
1: โอ
0: ้1ใน28เนี่ยนะ
1: อดีตรัฐมนตรี
0: นะในรัฐบาลชุดอนุทิน1นะชุดนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่า
1: อันนี้ชุด2เนี่ย
0: ชุด2แล้ว
1: โอ้
0: ชุดแรกกับสีส้มก็ตั้งให้ไง
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมเล่า
1: ว่ากันไปนะ
0: อย่าลืมดูแลเรื่องปุ๋ยนะ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวไง
0: ถ้าแบกปุ๋ยไม่ไหวก็เอาเม็ดฟู่ผสมน้ำ1เม็ด200ลิตรนี่ฉีดพ่นใน5ไร่
1: กล่องนึงก็จะมี5เม็ดนะ
0: 25ไร่ขายเพียงพันเดียวนะ
1: พันเดียวซื้อ2กล่องก็ 1,500
0: เอาซื้อ3กล่องเลยเป็นไง
1: จ่าย 2,000 พอได้3กล่องเนี่ย
0: ใช่
1: เม็ดฟูกรด
0: 3กล่องก็เท่าไหร่นะ75ไร่นะกล่องละ25ไร่อ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคุ้มนะคุ้มนะอยู่ที่ฝีมือการบินโดนเหมือนกันนะครับมีเรื่องของผู้ต้องขังอีกแล้วครับสะดอกกุญแจมือหนี
1: ระหว่างคุมตัวส่งฝากศาลเกาะสมุยเนี่ย
0: ตำรวจเร่งไล่ล่าตัวเลยนะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรมิกออย
1: โปรมิกออยนะ
0: ดูแลกันเรื่องของไต
1: ไตตับเนี่ยนะ
0: ครับเบาๆหน่อยเค็ม
1: รับประทานเค็มมากมันก็ไม่ดีนะ
0: ใช่
1: แต่ตับไตจะพังเนี่ยนะ
0: โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยผมไม่ได้ไม่กินไม่ได้มันหิวเนี
1: ่
0: ยไม่ยากหรอกยิ่งช่วงนี้ยุคนี้ไม่ยากเลย
1: นาน
0: หิวเหรอต้มน้ำให้เดือดปักๆๆๆๆๆให้นะเอาอะไรใส่ไปรู้มั้ย
1: เออ
0: นี่ไงโกโก้ไงโกโก้ตะช้างเค้าน่ะ
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ชูโกโก้นี่ใครดื่มแล้วเนี่ยใครดื่มแล้วบ้างเนี่ย
1: ส่งข่าว
0: ส่งข่าวหน่อยแล้วบอกต่อๆกันนะว่าเ
1: ออ
0: ชูไอ้ช้างมันเข้าท่าโว้ย
1: เข้าท่าเข้าทางเลย
0: มันไม่มันไม่ใช่กินแล้วน้ำตาลขึ้นนะมันไม่ได้ใส่น้ำตาลเค้าใส่ซูคาโลส
1: ก็ลดนะ
0: แล้วมันความมันที่เกิดขึ้นจากมะพร้าวนะเออไม่เหมือนกาแฟนะกาแฟใช้ซูคาโรสตัดเหมือนกันแต่ความมันก็ใช้ถั่วขาว
1: ถั่วขาวไง
0: ครับวันนี้กาแฟก็ซื้อให้ครบคาราเบลแล้วกันเขาจะแถมสบู่ไม่รู้สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: วันนี้ถ้าซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโก4ถุงก็รับไปเลย1ก้อนซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุง900ไป1ก้อน
1: ให้1ก้อน
0: ซื้อ5ถุงเอาไป2ก้อนเลยนะ
1: 2ก้อนเลย
0: อย่ารอช้าไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายจะได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ว่ากันแต่ที่ซื้อลุงช้างนี่ได้แน่ๆ
1: ได้ทุกท่าน
0: นี่เราจะรีบไปไหนวะเนี่ย
1: ซื้อกันนะ
0: บอกให้พูดช้าๆนี่เขาจะพูดเร็วอยู่ด้วย
1: สบู่ลุงช้าง กลิ่นหอม
0: เมื่อวานนี้ครับมีเกิดเหตุการณ์ผู้ต้องขังชาย
1: จะทำร้ายร่างกายเนี่ย
0: คดีทำร้ายร่างกายสะดอกกุญแจมือหลบหนีไม่ได้
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังส่งตัวไปศาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ครับ
1: มันหนีไปสะดอกกุญแจไง
0: เออมันเก่งเว้ย
1: ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นไง
0: ใช้ผู้ต้องขังเนี่ยหลบหนีอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังศาลจังหวัดเกาะสมุยครับ
1: เชื่อมต่อกับบ่อขยะของเทศบาลนครเกาะสมุย
0: ตำบลมะเร็ดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการปิดล้อม
1: อย่างใกล้ชิดนะ
0: ครับขณะเดียวกันทางเฟซบุ๊กของตำรวจสภ.บ่อผุดเกาะสมุยเนี่ยนะ
1: เผยแพร่
0: เหตุผู้ต้องขังคดีทำร้ายร่างกายก่อเหตุสะดอกกุญแจ
1: หลบหนี
0: เป็นกุญแจมือนะฮะ
1: กุญแจมือหลบหนี
0: ตำหนิรูปพรรณสันฐานเนี่ยเป็นชายไทย
1: อายุไม่เกิน26ปี
0: รูปร่างผอมกะหล่องเชื้อสูง175
1: แล้วก็ผิวดำแดงผิวผมยาว
0: นุ่งกางเกงยีนขายาวไม่ใส่เสื้อ
1: ตำรวจสภ.บ่อผุดว่าไง
0: แจ้งเตือนภัยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย
1: ช่วยการสอดส่องดูแลหากพบว่าม
0: ีบุคคลลักษณะต้องสงสัยหรือทราบเบาะแส
1: ในการหลบหนี
0: แจ้งข้อมูลที่สภ.บ่อผุดโทรไปที่
1: ที่ไหนนะ
0: 077 414 567 หรือ061 306 4453
1: ตลอด24ชั่วโมงเลยนะ
0: ตัวเลขแค่นี้เลี้ยงไม่ถูกสักทีเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ไม่ไกลเคียงเลยเนาะ
1: 266ไม่ซื้อ
0: ครับเอาใครจะไปเที่ยว
1: ไหน
0: อ่ะไปเที่ยวพัดอ่ะรัฐมนตรีประกาศเลื่อนไปแล้วนะ
1: เลื่อนไปไง
0: ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไปเที่ยวหรอกช่วงเนี้ย
1: เดี๋ยวเมืองไทย
0: เดือนน่าจะเริ่มเดือนตุลาอยู่แล้วเนี่ย
1: อ
0: ้าวขยับไปเดือนเมษานู่น
1: ปีหน้า70นู่นน่ะ
0: รัฐมนตรีก็ประกาศเลื่อนเลยนะใช้งบ 4,000 ล้านนะ
1: โอ้โหเที่ยวกันให้สะใจไปเลยหรือไง
0: ผมก็จะได้เที่ยวเดือนตุลาอยู่แล้วแม่หน่อยเนี่ย
1: เป็นไง
0: มาเลื่อนจะได้
1: เลื่อนไง
0: ข่าวเลื่อนการเที่ยวเลื่อนไปเที่ยวเลยเก็บเงินไว้ดีกว่า
1: เก็บเงินไว้ใช้กันบ้างนะ
0: ครับ
1: ว่าอะไรมันก็แพงกันนะ
0: ใช่
1: น้ำมันก็ขึ้นทุกวันเลย
0: รถนักเรียนจะขึ้นราคาขอเดือนละ200บาท300บาทนี่ ไม่ใช่น้อยนะ200 300เนี่ยนะ
1: พ่อแม่มีลูกหลายคนก็หลาย
0: ตังค์เดี๋ยวรัฐบาลลงราคาแล้วทีเนี้ยราคาน้ํามันขึ้นก็ขึ้นตามน้ํามันใช่ไห
1: ม
0: แต่เวลาลงเนี่ยไม่ค่อยจะลงอ่ะดิ
1: ไม่ลงมันขึ้นไปแล้วลงยาก
0: ลงยากลงเย็นเหลือเกินเลยเนาะ
1: นั่นสิ
0: เอายังไงฝากมะละกินกลุงช้างไว้หน่อยนะ
1: มะละกินกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ปลูกนึงก็300บาทอ่ะ
0: 60เม็ดราคาเดียวกับงาดำ
1: น้ำมันงาดำมันน่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: รับประทานไปเหอะคนที่เป็นกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมกแก๊บจะไปตีก๊อบรับประทานงาดำใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลก็รับประทานมะละกินกของลุงช้างได้เลย
1: ควบคู่กันไป
0: โอ้ยระบายบือ ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มจ้วบตามด้วยมะละ2เม็ดก่อนจะกินข้าวก็โกโก้สักแก้วหนึ่งแม่อาหารเพียบเลยจริงๆนะ
1: ใช่
0: พุงยืดเจอแล้วเราสองคนเนี่ยนะ
1: อุดเรื่องกินไม่ได
0: ้หิวเนี่ยอยากกินหมูเต๊ะเนี่ย
1: หิวอ่ะนะ
0: ครับ
1: ผม
0: ว่าจะไม่กินเนี่ยหมูเต๊ะเนี่ย
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: จะไม่กินไงกลัวอ้วน
1: กลัวอ้วนไง
0: ครับ
1: ต้องรักษาหุ่นให้เพียวไว
0: ้โอ้โหนี่ตอนนี้หุ่นกำลังดีช่างตำรวจไปรวบตัวนักศึกษาอุเทนครับ
1: ทำไมอ่ะนะ
0: โอ้เอามีดไปแทง2นักศึกษาปทุมวันเจ็บ
1: อ
0: บนสกายวอล์ก BTS สยามนะ
1: แทงกัน
0: สองสถาบันนี่ยังไง
1: อุเทนถวายอ
0: ุเทนกับปทุมวันเนี่ยเนาะเห็นรัฐมนตรีก็จะย้ายสถานที่แล้วมั้ง
1: โอ้มีเลื้อรังมานานทะเลาะกันเนี่ย
0: เวลาจบไปแล้วไปทำงานกันรู้จักกันก็ดีกันเฉยนะแต่อีตอนเรียนกูยอมมึงไม่ได้เนี่ย
1: นั่นเกี่ยวกับสถาบันเนี่ย
0: ใช่เขาจบมาก็เห็นไม่ทำงานด้วยกัน
1: บางทีมันต้องไปทำอยู่ด้วยการบริษัทเดียวกันเนี่ยนะ
0: ใช่จากกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาอุเทนถวายกับนักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวัน
1: ปทุมวันนะ
0: บริเวณ BTS สยามชั้น3เนี่ยนะ
1: ก็ใช้มีดแทงกันที่บริเวณ
0: ชานชลา
1: ชานชลาเนี่ย
0: ส่งผลให้นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่หลัง2คน
1: และเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0: นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจ
1: โรงพยาบาลหัวเฉียวเนี่ยนะ
0: 2โรงพยาบาลเลยนะ
1: 2โรงพยาบาล
0: ตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับทีนี้ความคืบหน้าเมื่อวานนี้ตอน 15:00 น.เนี่ย
1: ว่ายังไงกันแล้วนะ
0: ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6นะครับท่านก็
1: ชุดสืบสวนปทุมวัน
0: จับกุมนายวิชากร
1: อายุ20ปี
0: อีตาคนนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1: วิทยาเขตอุเทนถวายเนี่ยนะ
0: เขาไม่นามสมมุติเลยนะเอาจริงๆเสียชื่อสถาบันเลยนะไอ้หนู
1: นั่นเจ
0: ้ให้รู้บ้างแม
1: ่ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ย
0: ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นหนักนะ
1: พยายามฆ่า
0: เนี่ยพกอาวุธมีดไปในเมืองหรือหมู่บ้าน
1: ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
0: จับกุมในที่แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพครับ
1: มหานครเนี่ยนะ
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนก็ทำการสืบสวนหาข่าว
1: แล้วก็สอบสวนปากคำพยานบุคคล
0: จนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายวิชากรจนกระทั่งขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพออกหมายจับทันที
1: โยงกระทั่งสืบทราบแล้วก็กดดันเนี่ย
0: ติดตามจับกลุ่มได้ดังกล่าวครับ
1: โดยเฉพาะนายวิชากรเนี
0: ่
1: ย
0: ให้การรับว่าตนเป็นคนเดียวกับผู้ต้องหาตามหมายจับนี้จริง
1: แล้วก็ยังไม่เคยถูกจับนะ
0: ครับตามหมายจับนี้มาก่อนก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ก็ไปกินขนมนานะไอ้หนู
1: เรียกนายกแล้วล่ะ
0: ไอ้แกเอ๊ะผมยังไม่ได้เรียกเลยนะเนี่ย
1: เ
0: รียบร้อย
1: เสร็จกัน
0: ไปอยู่ในคุกสบายใจเลย
1: เรียนไม่ชอบเลย
0: ครับ
1: ชอบมีเรื่อง
0: พ่อแม่ส่งให้เป็นนักเรียนดันทะลึ่งไปเป็นนักเลง
1: นั่นสิ
0: แน่จริงทำไมไม่ไปแต่ตอนนี้กำลังรับสมัครทหารอาสานะ
1: ลงใต้เลยหรือไง
0: โอ้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทไม่ใช่น้อยนะ
1: ต
0: ายังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปด้วยกันเลยนะจะบอกง่าย
1: นั่นอย่างนั้นเลยไง
0: อ้าวเรื่องจริง
1: จริงแต่
0: กระดูกผุกระดูกพุนเมื่อไหร่แล้วก็
1: เป็นไง
0: นี่ไงก็ไทแคมพัดไง
1: ไทแคมพัดเนี่ยก็เรื่องของกระดูกนะ
0: ครับ
1: ต่อ2กระปุกอ่ะ500อ่ะนะ
0: ใช่
1: ไทแคมพัด
0: 4กระปุก 1,000 นึงแถมให้กระปุกนึง
1: แถมให
0: ้หลายคนโทรมาหาผมนะบรรลุช้าง
1: ว่าไง
0: มียาลดความอ้วนขายมั้ยแล้วน่ะโอ้ไม่มีหรอกเนี่ยเห็นเขาบอกโฆษณาวิทยุลดความอ้วนไปโฆษณาทุ่ม4ทุ่ม5ได้ที่ไหนแล้วเคยมีคนมาเอายาผีบอกผมไปเคยไปกินเหมือนกัน
1: เป็นไงอ่ะ
0: ลดความอ้วน
1: อ
0: ่ะเอาไปกินหม้อเดียว
1: เป็นไง
0: จากน้ำหนัก120ตอนนี้
1: เหลือเท่าไหร่อ่ะ
0: ประมาณสัก8ขีดนะ
1: 8ขีดแล้วเอาไว้ที่ไหนอ่ะ
0: อยู่ในโกดนะ กดจะหากันได้8ขีดอ่ะโอ้ยออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน
1: ์
0: นะดื่มโกโก้แทนอาหารมื้อเย็นมื้อค่ำ
1: ใช
0: ่โกโก้ชื่นใ
1: จ
0: โกโก้ชู
1: โอ้
0: อร่อยมีเครื่องหมายฮาลาลเนี่ยนะพี่น้องมุสลิมสามารถดื่มได้นะจ๊ะ
1: ทานกันได้นะ
0: ตำรวจไปรวบอีกแล้ว2ผู้ต้องหาขายพอร์ตเคหัวเสือครับแถวย่านรามคำแหงคนในห้องพังงะเลย
1: พังงะแบบไหนอ่ะ
0: ไปเจอเคตามีนกว่า50ซองอ่ะ
1: เหลือเคตามีนไง
0: เ
1: ออคนขายโดนจับไปแล้วไง
0: เรียบร้อยเมื่อวานนี้ตำรวจไปจับกุมนางสาวนพมาศอายุ21ปีนายชาตรีอายุ33ปี
1: พร้อมด้วยของกลาง
0: ประกอบไปด้วยพอร์ตเคหัวเสือ3หัวบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง5ตัว
1: แล้วก็เคตามินน้ำหนักเท่าไหร่นะ
0: 46.86 กรัมถุงพลาสติกใส่200ถุง
1: โทรศัพท์มือถือ2เครื่อง
0: จับกลุ่มได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่ง1ในซอยรามคำแหง 60/2
1: แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: ครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่าอ้ําลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า
1: แล้วก็
0: พอร์ตเคหัวเสือ
1: ซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเสพติดเนี่ย
0: หรือยาสลบอ่ะ
1: โอ้
0: ซึ่งกำลังระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวกลางคืนจึงวางแผนในสายลับติดต่อขอซื้อพอร์ตเคหัวเสือ
1: ขอซื้อเนี่ยนะ
0: 3หัวซื้อมาหน่อยดิ
1: 3หัว
0: บุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งตั้ง5ตัวนะ
1: แล้วมาถึงเวลานัดหมายเน
0: ี่
1: ย
0: นพมาศก็เดินทางดองแดงดองแดงรับเงินจากสายลับไป
1: ก่อนที่จะเดินรับถุงดำเนี่ยนะ
0: ครับซึ่งบรรจุสินค้าจากนายชาตรีที่ยืนรออยู่บริเวณใกล้เคียง
1: เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นในครับ
0: แสดงตัวหน่อยสิ
1: ขอจับกุมหน่อยครับ
0: จากนั้นก็นำตัวนพมาศไปขยายผลตรวจค้นห้องพัก
1: แล้วก็ไปพบเคตามินเนี่ยนะ
0: ซุกซ่อนตามจุดต่างๆภายในห้องน้ำหนักรวมแล้ว
1: ทั้งหมดเนี่ย
0: 46.86 กรัม
1: พร้อมกับถุงพลาสติกสำหรับแบ่งบรรจุจำหน่ายนะ
0: ประมาณ200ถุงโทรศัพท์มือถือ2เครื่อง
1: ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะ
0: นั่นน่ะสิน
1: างสาวนพมาศว่ายังไง
0: ให้การรับสารภาพว่าตนรับซื้อบุหรี่ไฟฟ้าและพอร์ตเคมาจากนายชาตรี
1: เพื่อมาขายต่อ
0: พอร์ตเคนี่รับมาหัวละ 1,200
1: แล้วก็ขายต่อ
0: 1,400
1: ได้กำไร200เองไง
0: ว้ายไม่คุ้มค่าเลยหนู
1: กำไรหัวละ200
0: เออส่วนเคจะมีรับมาจากในเอ็น
1: ไม่ทราบชื่อจริงและนามสกุล
0: ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเนี่ยน้ำหนัก50กรัมในราคา
1: 12,000 บาท
0: เอาไปแบ่งใส่ถุงขายจำหน่ายถุงละ1กรัมราคาถุงละ
1: 300บาท
0: ให้กับกลุ่มเพื่อนมาเที่ยวปาร์ตี้โดยหวังว่าจะได้กำไรประมาณจัก
1: 15,000 บาท
0: แหมตำรวจมาจับซะนี่
1: จับสิจับสิ
0: ทางด้านนายชาติก็ให้รับสารภาพว่า
1: ตนเนี่ยไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้า
0: แล้วก็พอร์ตเคมาจากนายโจ
1: แล้วก็นำมาส่งต่อให้กับ
0: นพมาศ
1: สาวพบาทเนี่ยนะ
0: ตนได้กำไรเพียงหลักร้อยเท่านั้นแหละ
1: โอ้แบ่งกันขายแบ่งกันซื้อ
0: เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้า
1: แล้วก็บริการ
0: มีคำสั่งห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายมีไว้เพื่อสินค้าบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
1: แล้วก็มีการร่วมกันซ่อนเล่นและหรือจำหน่าย
0: ช่วยพากันไปเสียซึ่งที่ยังไม่ได้เสียภาษี
1: แล้วก็จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เนี่ย
0: โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวทั้ง2
1: พร้อมในของกลางส่งพนักงานสอบสวน
0: หน่วยกองบังคับการ1กองบังคับการกระป่าปามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ก็ติดคุกกันไปเนี่ยนะ
0: ครับเดี๋ยวจะภาพวัดที่จะทอดกฐินรอสักครู่นะเดี๋ยวจะประกาศให้
1: นะ
0: ที่ตอนนี้ขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะ
1: นาน
0: ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึงเดี๋ยวมา

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ฮะ
1: แม่นั่งอยู่2คนขโมยโทรศัพท์จะได้เนาะผมก็นึกว่าของผมเลย
0: โบยตาตายใสเลย
1: โทรศัพท์เก่าๆเนี่ยนี่เมื่อวานนี้วันหวยออกใช่ไหม
0: หวยออกเนี่ย
1: รถชนกันสนั่นหวั่นไหวเลยบนทางด่วน
0: อ้าว
1: 5คันรวดรถตู้รถกระบะรถเก๋งนักท่องเที่ยวเจ็บไม่ทันถึงสนามบิน
0: จะไปสนามบิน
1: บาดเจ็บไป8รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
0: ไม่ได้ขึ้นเครื่องแล้ว
1: ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการรับแจ้งจากสายด่วน1669
0: มีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันเนี่ย
1: มีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าพระราม2
0: ไปบางนาเนี่ย
1: ช่วงหลักกิโลเมตรที่8+950ฝั่งบีตำบลเทพรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
0: หลังรับแจ้งก็ต้องประสานกู้ชีพกู้ภัยไปที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
1: ไปดูหน่อยที่เขาจะไปต่างประเทศกันหรือไงล่ะนะ
0: การช่วยเหลือที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับทางด้านช่องทางขวาสุดพบรถคู่กรณี5คัน
0: ประกอบด้วยรถตู้3คัน
1: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล1คันรถกระบะ1คัน
0: สภาพหลายคันเป็นยังไง
1: ได้รับความเสียหายไม่ธรรมดานั้นหนักเลยนะ
0: โดยเฉพาะรถตู้โดยสารนักท่องเที่ยว
1: ซึ่งมีร่องรอยของการเฉี่ยวชนได้รับเสียหายบริเวณด้านหน้า
0: ส่วนรถกระบะเนี่ย
1: ถูกชนจากด้านท้ายพังยับ
0: ขณะที่รถนั่งส่วนบุคคลเนี่ย
1: ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันครับ
0: โอ้โหชนกันหลายคันเนี่ยนะ
1: จากการตรวจสอบผู้บาดเจ็บ8รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
0: 3ราย
1: ซึ่งโดย3นะครับรถตู้คันที่เกิดเหตุ
0: โดยนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ย
1: เพิ่งเดินทางกลับจากการตีกอล์ฟกำลังจะมุ่งหน้าไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศ
0: ไม่น่าไปตีกอล์ฟเลยเนาะ
1: กอล์ฟอยู่เฉยๆไปตีมันทำไมวินา
0: ผลสุดท้ายมาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก่อนจะถึงสนามบินเนี่ยนะ
1: สำหรับอาการนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ3รายพบว่า2รายมีบาดแผลแตกบริเวณศีรษะ
0: ส่วนอีกรายนึง
1: มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณใต้คางขณะที่ผู้บาดเจ็บอีก5รายได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก
0: ส่วนใหญ่ก็มีอาการจุกที่หน้าอกนะ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0: แล้วก็นำคนเจ็บทั้งหมดไปโรงพยาบาลใกล้เคียงเน
1: ี่
0: ย
1: เพื่อรับการตรวจรักษาครับ
0: โอ้โหมันเยอะเหมือนกันนะ
1: นายธงชัยเนี่ยอายุ53ขับรถกระบะบอกว่า
0: ขณะที่ตนกำลังจะขับรถไปไหนนะ
1: ไปสอนเทนนิสที่ลาดกระบัง
0: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: รถตู้ที่อยู่ด้านหน้าในช่องทางขวาเกิดหยุดกระทันหันนะ
0: ทำให้ตนเองตามหลังมาเถอะ
1: ก็เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ชะลอตัว
0: ตนก็เห็นเหตุการณ์หยุดรถดังทัน
1: ผมหยุดทันนะไม่ได้ไปชงก็หรอก
0: พร้อมก็เปิดไฟฉุกเฉิน
1: แต่รถตู้ที่อยู่ด้านหลังอะเสีย
0: เป็นยังไง
1: มาไม่เบาเลยอะโอ้โหไม่เบรกเลยอะ
0: มาด้วยความเร็วแล้วก็ไม่เบรกอะ
1: พุ่งชนท้ายรถผมอย่างแรงเลยนะ
0: ก่อนที่ถลายไปชนกับรถคันหน้าเนี่ย
1: ในเจเนี่ยคนโดยสารนั่งรถยนต์บุคคลเนี่ยนะ
0: บอกกำลังจะเดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: พอไปถึงที่เกิดเหตุเห็นรถคันหน้าชะลอตัวก็เปิดไฟฉุกเฉิน
0: แล้วก็หยุดรถตามได้ทันเนี่ย
1: พร้อมกับเปิดไฟฉุกเฉินโดยรถของตนอยู่เป็นคันที่3อุตส่าห์เปิดไฟวับวับวับแล้วไฟขมิบหลังจากหยุดรถได้สักพักเดียวนั่นแหละ
0: จู่ๆก็โดนชนท้าย
1: ตู้มีเอาขณะที่นายมนขับรถตู้บอกว่ากำลังพานักท่องเที่ยวกลับจากการตีกอล์ฟจะไปส่งที่สนามบิน
0: เพื่อจะเดินทางกลับประเทศของเขา
1: พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถด้านหน้าเกิดชะลอตัว
0: ทำให้ตนที่ขับตามมา
1: ในช่องทางขวาสุดหยุดไม่ทันครับ
0: ก็ชนขึ้นอีกคันหนึ่งนะ
1: กลับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อน
0: ตรงโรงพยาบาลเนี่ย
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันใครผิดใครถูกอ่ะขณะที่เจ้าหน้าที่การทางพิเศษเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายรถคู่กรณีออกจากช่องจราจร
0: พร้อมประสานไปยังทางด้านตำรวจสอบสวนภาพและก็ตรวจจากกล้องวงจรปิดด้วย
1: และพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุ
0: ของการเกิดอุบัติเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
1: โอ้โหพระคุณเลย
0: โอ้โหหลายคันนี่พังยับเลยเนี่ย
1: โทษในคันหน้าแก้ว
0: อืม
1: ไอ้คันหน้าไม่น่าเลยเนาะ
0: ไม่น่าเบรกกันนะ
1: ไอ้คันหน้าจอดอยู่แล้วไอ้นี่คันหลังมาได้ก็เอาไงที่เนี่ย
0: เบรกก็ไม่ทัน
1: ไม่ทันเลย
0: มากันไวด้วย
1: ครับ
0: ผลสุดท้ายก็อุบัติเหตุกันไปมีเจ็บด้วย
1: แม่มีเดี๋ยวก่อนจะไปอันกระถินมีข่าวขำๆไม่เรื่องนึงนี
0: ่ข่าวอะไรอ่ะ
1: จะเป็นลพบุรีนี่ลิงนอนบนหลังคารถใช่ไห
0: ม
1: ไอ้นี่น้องหมาสิ
0: สุนัขหมาน
1: อนสบายๆบนหลังคารถไหลก็ไม่ลงกลับนอนที่เดิมแหละ
0: ที่ของมันละมั้งอ่ะนะ
1: ที่เพชรบูรณ์ที่ลมศักดิ์เนี่ย
0: ถนนถนนนะถนนคนเดิน
1: ถนนคนเดินไทยลมไง
0: ไทยลม
1: เขามีอะไรเขามีตลาดเหมือนข้างโรงเรียนพิบูลเราอะถนนไทยเดินไทยถนนคนเดิน
0: อ
1: ะอันนี้ที่ลมสักก็เรียกถนนคนเดินไทยลม
0: อ๋อ
1: มีกลุ่มสุนัขขึ้นไปนอนบนหลังคารถ
0: ของประชาชนซึ่งจอดอยู่ที่ร้านจอดรถ
1: เนี่ยนะเขาจะไปซื้อขนมนมเนยซื้อขมกับข้าวกินไอ้นี่มาได้โดดขึ้นหลังคารถแบบ
0: แล้วโอ้โหนอน
1: รถได้จอดอยู่หน้าอำเภอนะ
0: หน้าอำเภอตอนแรกก็คิดว่าแมวดูภาพแล้วอ้าว
1: เขามีป้ายเขียนไว้นะจอดรถหน้าอำเภอระวังกันเด้อตอนแรกคิดว่าแมวบ่แม่นแมวจักหน่อยนึง
0: เป็นอะไรล่ะ
1: เป็นน้องหมาเด้
0: เป็นสุนัขหมาขึ้นไปนอนบนหลังคาน
1: อนบนหลังคารถหลายคันเลยนะแต่ละคันละคันมันคงจะเย็นเดียวเน
0: า
1: ะ
0: มีทั้งรถเก๋งอ่ะ
1: รถกระบอกรถเก๋งรถกระบะไม่รู้ว่า
0: สีดำก็มี
1: โดยเฉพาะรถสีดำเนี่ยมันชอบมากนะ
0: ชอบขึ้นไปนอนเนี่ยนะบนหลังคารถเนี่ย
1: ใช่ก็ว่ากันไป
0: นั่นเนาะเต็มหน้าเพอเลย
1: ครับเอาว่ากันไห
0: ม
1: โทรศัพท์มาไม่ส่งรายการเขาสักที
0: ส่งเขายังดีและยังเตือน
1: บางที่ไม่เตือนเลยนะงานกฐินหน่อยลุง
0: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสมัครีนะ
1: ครับ
0: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: จ้ะ
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอะมันยากตรงไหน
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
7: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 0825 0855 517 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่อง
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับทัพพนวัตรเลขสุนทรากรครับรัฐบาลมั่นใจแผนที่วันแมปน้ำสามารถคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านปภ.ส่งเซลล์บัตแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านสักครู่กับมาติดตามครับ
11: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
12: ะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านและยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปพื้นที่ปลอดภัยรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำและรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งยกระดับความปลอดภัยของประชาชนคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านที่ผ่านมาพบว่าระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศยังมีปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานทำให้การตัดสินใจและการเตรียมความพร้อมของประชาชนเกิดความล่าช้ารัฐบาลจึงเปิดตัวระบบวันแมปน้ำเพื่อรวมข้อมูลน้ำภัยพิบัติแห่งชาติไว้ในจุดเดียวโดยบูรณาการข้อมูลจาก4หน่วยงานได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่โดยกรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบข้อมูลการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศรวมถึงเรดาร์และหน่วยงานหลักในการออกคำสั่งเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดพายุหรือฝนตกหนักส่วนจีด้าจะสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศรวมถึงติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยขณะที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำจะสนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วน BID จะพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติโดยขณะนี้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ไทยวอเตอร์ผมเชื่อมั่นว่าวันแมปน้ำจะช่วยให้การคาดการณ์ภัยพิบัติล่วงหน้ามีความแม่นยำและรวดเร็วขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์แปลงครับ
4: จากเมล็ดพันธุ์เล็กๆสู่ความหวังของชุมชนทหารไทยในเซาท์ซูดานร่วมกับกลุ่มสตรีเมืองรมเบกปลูกผักสร้างอาหารสร้างอาชีพและต่อยอดการพึ่งพาตนเองติดตามกับคุณณัฐชัยลิ้มพลอยครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: แปลงผักเล็กๆในเมืองรมเบกตะวันออกรัฐเล็กสาธารณรัฐเซาท์ซูดานกำลังกลายเป็นมากกว่าพื้นที่ปลูกผักเพราะสำหรับผู้หญิงในชุมชนแห่งนี้ที่นี่คือพื้นที่ของความหวังและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างชีวิตที่มั่นคงขึ้นกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6รวมกับกลุ่มสตรีในพื้นที่ลงพื้นที่ทำกิจกรรมซีมิกนำต้นกล้าลงแปลงพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่การเตรียมต้นกล้าไปจนถึงการดูแลพืชประชาชนในพื้นที่ระบุว่าก่อนหน้านี้บางครอบครัวจำเป็นต้องล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพการรวมกลุ่มปลูกผักจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้มีอาหารสำหรับครอบครัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้สิ่งที่ทหารไทยนำมาให้จึงไม่ใช่เพียงเมล็ดพันธุ์แต่คือความรู้และการลงมือทำไปพร้อมกับคนในพื้นที่เพราะเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิ่งที่ชุมชนได้เริ่มต้นไว้แล้วสามารถเติบโตต่อไปได้ด้วยตนเองจากต้นกล้าเล็กๆในวันนี้อาจกลายเป็นความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของภารกิจรักษาสันติภาพที่เริ่มต้นจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้คนในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
8: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้ ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025

0: 5ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเคลียร์กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเคลียร์เก่าไปเคลียร์ใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด 11:00 น.ค่ะจทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะข่าวเด็ด 11:00 น.นะคะวันนี้มิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีเหมือนเดิมนะคะเวลาขณะนี้ 11:21 น.วันนี้ปุ้มเริ่มต้นให้2เพลงเลยนะคะมีรักอันตรายคุณเสรีรุ่งสว่างแล้วก็ตามมาด้วยไร่อ้อยคอยรักจากคุณหนูมิเตอร์เนาะฟัง2เพลงเพราะว่าจะได้ยืดเวลาออกไปหน่อยนึงยืดเวลาออกไปหน่อยนึงให้ปุ้มพูดน้อยหน่อยประมาณนี้คุณผู้ฟังจะรำคาญนะดีเสียงปุ้มอ่ะปุ้มยังรำคาญตัวเองเลยป่วยไหมก็ไม่ได้เป็นไข้นะไม่มีน้ำมูกไม่มีไข้แต่ว่าระคายคอไอแห้งนะคะแล้วก็แสบคอมากเลยค่ะคุณผู้ฟังสวอปแล้วก็ไม่มีอะไรนะขีดเดียวทุกอย่างจนร้านขายยาบอกว่าไม่ต้องสวอปแล้วไม่ต้องสวอปแล้วไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าวิตามินซีกินอยู่ไหมเออก็กินบ้างลืมบ้างเนาะฤดูกาลนี้กินวิตามินซีได้ก็จะดีนะคะวันหนึ่งมี 1,000 มิลลิกรัมแค่นี้พอร่างกายต้องการ880ที่เหลือขับออกทางฉี่จบไม่เป็นไรฟ้าทลายโจรมีอยู่ไหมเออเราลืมฟ้าทลายโจรไปเลยเนาะประมาณนี้ฤดูกาลแบบนี้ต้องคิดถึงฟ้าทลายโจรแล้วนะคะตอนนี้มีทุกอย่างเลยแต่ลืมฟ้าทลายโจรไปได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ก็มีแล้วแหละอยู่ในมือแล้วเรียบร้อยนะคะกินหรือยังยังไม่ได้กินเอามานั่งดูไปก่อนของกินนะจ๊ะไม่ใช่ของสะสมเอาเรื่องของสุขภาพร่างกายก็สำคัญนะคะแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่ปุ้มเจอก็คือปุ้มเป็นคนที่พักผ่อนน้อยมากแรกๆมันไม่ส่งผลหรอกคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่ามันระยะยาวอะแล้วปุ้มก็วัยรุ่นด้วยเนาะ28เองอะอายุยังวัยรุ่นอยู่เลย28พร้อมเสมอนับได้28นับมากี่ปีแล้วก็20อะไรเท่าไหร่2626เลยเบญจเพสมาปีหนึ่งนับมาเท่าไหร่ก็ได้26ประมาณนี้แหละอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ไหมลืมไปซะมั่งก็ได้นะแต่พอพักผ่อนน้อยแล้วเนี่ยนะคะอายุที่เราลืมไปเนี่ยมันก็จะมาเตือนให้เราได้รู้ว่าฝืนอะไรก็ฝืนได้นะสันธนีเธอจะฝืนสังขารไม่ได้อีกแล้วต่อไปนี้นะคะแต่ฉันยังวัยรุ่นอยู่ฉันก็ยังฝืนได้อยู่ไม่เตรียมพวกไม่เตรียมสังขารเป็นแบบนี้แหละคุณผู้ฟังขาเก่งเหลือเกินถึงเวลาจริงๆนี่พี่ๆรอบข้างก็เตือนมาคำหนึ่งนะคะบอกว่าขยันทำงานนะได้นะแต่ถ้าป่วยทำงานไม่ได้นะจบเลยพี่เขาบอกแบบนี้ปุ้มนอนตั้งแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ฟังขานอนอย่างเดียวเขาให้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็จะหายไวประมาณนี้ปุ้มก็ไม่ได้ป่วยนะก็แค่ไอเจ็บคอแต่นั่นแหละปัญหาใหญ่พอไอมากๆปุ๊บมันจะหอบเอาดิใช่ป่ะนี่คุณผู้ฟังก็ระมัดระวังนะคะสุขภาพแล้วฝนตกทุกวันเลยปุ้มเปียกฝนทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเปียกทุกวันกลับบ้านก็อาบน้ำสระผมทุกวันประมาณนี้แหละอ่ะด้วยความห่วงใยจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็น25กันยายนนี้ถึงมือปุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็เตรียมกระจายสู่คุณผู้ฟังเดี๋ยวเตรียมรับโปรโมชั่นพิเศษกันได้แล้วก็เตรียมไว้เลยนะคะเตรียมตังค์ไว้สั่งเลยเพราะว่าโปรโมชั่นแบบจุกๆที่คุณต้องตุนให้ได้เลยตามนี้แหละ BGM Soft Gel บำรุงสายตานะคะใครที่มีปัญหาดวงตาฝ้าฟางพร่ามัวบุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตา BGM Soft Gel ค่ะ1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นแล้วก็สำหรับเกษตรกรทุกท่านเมื่อวานนี้ปุ้มเล่าให้ฟัง มีท่านหนึ่งนะคุณเกื้อสุวรรณชาตินะสั่งแล้วก็ไม่รับนะที่หลังอย่าหาสั่งนะปุ้มรำคาญมากเลยแบบนี้บอกตรงเอามือถือคนอื่นโทรใช้มือถือคนอื่นโทรมาสั่งแล้วพอเวลาเขาไปส่งเจ้าของโทรศัพท์ก็บอกว่าไม่ได้สั่งเนี่ยแล้วก็ส่งกลับมาคืนเจอแบบนี้แบบบอกตรงๆนะปุ้มรำคาญมากเลยปุ้มไม่อยากปุ้มเสียเวลาส่งเสียเงินค่าส่งเสียความรู้สึกอันนี้สำคัญปุ้มไม่ได้บังคับให้มาสั่งนะคุณผู้ฟังปุ้มแค่บอกว่าของปุ้มดียังไงถ้าอยากใช้ก็โทรมาแล้วปุ้มก็แนะนำว่าคนอื่นที่เขาใช้แล้วดีเขาติดอกติดใจเพราะมันดียังไงแค่นั้นเองถ้าอยากใช้ก็สั่งเลยอยากได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ก็โทรมาสั่งอยากป้องกันให้นาข้าวปลอดภัยจากสมุนไพรไม่โดนหนูกัดหนูกินก็ใช้สมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีอยากใช้ก็โทรมาสั่งปุ้มก็ส่งให้แล้วไม่รับเนี่ยจริงถ้าอยู่หลังไมค์นะบอกเลยไม่เกรงใจนะเพราะถือว่าก็ไม่ให้ก็ไม่เกรงใจปุ้มเหมือนกันอะโทรมาสั่งแล้วพอส่งมาก็ไม่เอาก็ได้ส่งกลับไปคืนอะไรแบบเนี้ยแล้วเมื่อวานก็อีกหนึ่งท่านก็คือหนูกัดในนานะแล้วก็สั่งปราบหนู1ลิตรแต่ในความเข้าใจเนี่ยเขาสั่ง1ขวดแต่1ขวดของปุ้มคือครึ่งลิตรเพราะนั้นปุ้มถึงได้บอกว่าให้สั่งเป็นลิตรจะใช้กี่ลิตรก็สั่งมาทีนี้สั่ง1ลิตร650ปุ้มส่งไป1ขวดเขาสั่ง1ขวดปุ้มก็ส่งไป1ขวดมัน650แต่เขาอยากได้1ลิตรก็แทนที่จะโทรบอกปุ้มก็ได้นะคะหรือไม่ก็คือโทรคุยโทรได้โทรมาบอกปุ้มว่าปุ้มส่งของผิดไม่รับนะปุ้มไม่ได้ส่งของผิดแต่ปุ้มส่งของไม่ครบแล้วปุ้มก็ส่งให้ใหม่ได้ส่งใหม่ก็ต้องเสียตังค์อีก650โนอย่าเอาความคิดตัวเองมาประเมินปุ้มนะเพราะว่าส่วนต่างปุ้มจะจ่ายให้ก็คือตกลงกันที่1ลิตร 1,100 ส่งไปเป็น650ถ้าจะส่งไปให้เพิ่มปุ้มก็จะคิดให้มันจบอยู่ตรงที่ 1,100 คุณผู้ฟังที่ปุ้มเคยส่งผิดปุ้มเปลี่ยนให้ออกค่าส่งให้นะคะลดราคาให้ส่วนต่างทำได้ทุกอย่างเลยเพื่อที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่ได้มีการเอาเปรียบว่าส่งผิดแล้วต้องมาสั่งเพิ่มใหม่แล้วต้องมาคิดเท่าเดิมเกินกว่าราคาไม่ใช่ปุ้มสันธนีไม่มีโกงเพราะตราบใดที่เราซื่อสัตย์สุจริตแล้วดีจริงตรงตามที่เราพูดคำพูดสำคัญค่ะคุณผู้ฟังขาคำพูดสำคัญมากซื่อสัตย์สุจริตสำคัญมากเพราะมันจะทำให้เราเสียงดังได้ปิงมันจะทำให้เราเถียงใครก็ได้พูดไว้ยังไงทำตามนั้นเราเสียงดังใส่ใครก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำตามที่เราพูดหรือว่าไม่ดีจริงแล้วไปประโคมถึงเวลาที่มันพลาดไปโดนเขาว่ามาเราเถียงเขาไม่ได้นะผมยึดหลักแบบนี้แหละซื่อตรงซื่อสัตย์คำพูดสำคัญเถียงกับใครก็ชนะค่ะบอกเลยเถียงเราไม่ได้หรอกเรามีเหตุผลเรามีหลักฐานเรามียืนยันเรามีมาตรการชัดเจนเนี่ยก็สั่งไป650รับไว้แล้วส่งมาเพิ่มเลยคุณปุ้มได้ค่ะเพิ่มก็เพิ่มแค่450ให้มันจบที่1ลิตร 1,100 แค่นั้นเองปุ้มจะขาดทุนค่าส่งมันก็เรื่องของปุ้มแล้วแหละเพราะมึงอยากส่งผิดเองถูกปะอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาประเมินปุ้มนะด้วยความเคารพไม่ดีจริงขายไม่ได้15ปีเพราะว่าผลิตภัณฑ์สำหรับนาข้าวส่วนใหญ่เนี่ยปี2ปีหายไปแล้วค่ะขายปี2ปีเปลี่ยนขวดใหม่อีกแล้วผ่านไป2ปีเปลี่ยนยี่ห้อมาอีกแล้วคุณผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรก็จะทราบดีบางทีขนมาให้เราถึงนาเลยมันไม่เห็นใช้ดีอย่างที่มึงว่าเลยจะเอาไปคืนใครตรงไหนก็ไม่รู้ ว่าใครก็ไม่ได้เพราะว่าซื้อมาแล้วนี่เนี่ยปราบหนูบุ้มเด็ดจริงถ้าไม่ใช้นะมันกัดเป็นเวิ้งยิ่งข้าวกำลังท้องอ่ะคืนเดียวอ่ะแหว่งไปเยอะนอนเหมือนกันค่ะถ้าเป็นเคมีนะฉีดอยู่นั่นแหละนอนช้อนใบในพืชตระกูลส้มอะฉีดแล้วฉีดเหล้าเฝ้าแต่ฉีดวันเว้นวันเว้น2วันฉีดอีกแล้วตัวเก่าตายตัวใหม่มาตัวเก่าตายตัวใหม่เกิดก็ฉีดกันอยู่นั่นแหละนาข้าวเหมือนกันตราบใดที่เป็นหนอนม้วนใบปึ้งฉีดอยู่นั่นแหละเคมีทำอะไรมันไม่ได้สักทีมันม้วนใบเข้ามาอยู่ในนั้นนิ่งบอกให้ใช้วัคซีไรต์กับวีโต้ปราบหนอนวัคซีไรต์ไปบังคับให้ใบที่ม้วนอยู่เนี่ยคลี่ออกมาปราบหนอนก็ฉีดพ่นไปแล้วมันอยู่ไม่ได้ค่ะมันกัดแทะก็ไม่ได้หายใจก็ไม่ได้ผิวหนังก็แสบร้อนทำอะไรก็ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ค่ะเนี่ยมันก็ไปไข่ก็โดนเคลือบเอาไว้ออกมาเป็นตัวก็ไม่ได้เพราะงั้นก็ไม่ต้องฉีดกันพร่ำเพรื่อค่ะนี่แหละพิเศษกว่าเคมีตรงนี้อยากใช้ก็ใช้ค่ะถ้าไม่อยากใช้อย่าโทรมาสั่งไม่เชื่อถืออย่าโทรมาค่ะสั่งแล้วไม่รับมันเสียอารมณ์นะปุ้งบอกไว้เลยคุณอะไรนะคุณเกื้อสุวรรณชาติอยู่บางภาษีบางเลนนครปฐมส่วนอีกรายหนึ่งชื่อคุณวันดีที่สั่งแล้วก็ไม่รับส่งคืนและให้ส่งมาใหม่ไม่ส่งจ้าตีกลับมาแล้วไม่ส่งแล้วนะนะส่วนคุณผู้ฟังท่านอื่นถ้าอยากสั่งโทรมาได้เลยค่ะปกติดีไม่มีปัญหาส่งให้ก่อนเก็บเงินปลายทางเบอร์ปุ้มนี่แหละ0855179025 0855179025นะคะมาฟังข่าวนี้กันอันนี้เป็นนี่เขามีข้อมูลมาอ่านพร้อมกันเลยเพิ่งเห็นแวบๆเมื่อกี้นี้ใครที่ชอบนอนสะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อยๆมีงานวิจัยเปิดเผยว่าอาจจะเชื่อมโยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศเบลเยียมเชื่อมโยงสิ่งที่น่าสนใจระหว่างการนอนสะดุ้งตื่นกลางคืนระหว่างหลับเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์โดยนักวิจัยเขาศึกษารูปแบบการนอนของคนมากกว่า500คนในช่วงอายุระหว่าง 18-31 ปี 50-69 ปีพบว่าผู้สูงอายุในช่วง 50-69 ปีเนี่ยมีอาการสะดุ้งตื่นบ่อยครั้งมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อโรคอัลไซเมอร์สูงกว่าแม้แต่ยังไม่แสดงอาการขณะที่คนกลุ่มน้อยอายุน้อยนะคะยังไม่พบความเชื่อมโยงในลักษณะเดียวกันนักวิจัยเขาตรวจวัดกิจกรรมของสมองขณะนอนหลับนะคะมีเครื่องตรวจเขาเรียกว่าเครื่อง EEG นะคะกับเรื่องของการสะดุ้งตื่นระหว่างการหลับคือภาวะการตื่นตัวระยะสั้นคือการที่สมองตื่นขึ้นมาเพียงชั่วครู่ระหว่างรอบการนอนหลับซึ่งอาจจะไม่รู้สึกตัวหรือว่าตื่นขึ้นมาเต็มที่แต่การสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเป็นการรบกวนคุณภาพการนอนค่ะถึงแม้จะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าภาวะการตื่นตัวในระยะสั้นบ่อยๆทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์แต่ว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่เขาก็ยืนยันผลว่ามักจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาระหว่างนอนหลับมันเป็นผลสำคัญต่อสุขภาพสมองค่ะนี่แหละแนะนำว่าควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์กินอาหารที่มีประโยชน์งดสูบบุหรี่จำกัดแอลกอฮอล์รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจะเป็นแนวทางในการช่วยดูแลสุขภาพสมองการสะดุ้งตื่นกลางคืนหรือการลืมสิ่งของเป็นครั้งคราวไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เสมอไ แต่มันเป็นการเริ่มมีปัญหาความจำซึ่งอาจจะกระทบกับชีวิตประจำวันค่ะนี่แหละมันก็ลืมกันได้ปะออกจากบ้านไปแล้วเอ้าลืมกุญแจรถกลับมาหยิบกุญแจรถเอ้าคุณจะล็อกบ้านกุญแจบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยระหว่างที่หากุญแจรถไขบ้านเข้ามาเสร็จแล้วก็วางกุญแจบ้านไว้แล้วก็หากุญแจรถพอได้กุญแจรถก็ออกจากบ้านพอจะล็อกบ้านเอากุญแจบ้านเดินมาหากุญแจบ้านอีกคราวนี้จะปิดบ้านเฮ้ยเมื่อกี้ดึงปลั๊กเตารีดยังวะเสียบน้ำร้อนไว้ดึงหรือยังปลั๊กไฟดึงออกหรือยังเอาสำรวจอีกแล้วยังออกจากบ้านไม่ได้ค่ะออกจากบ้านปุ๊บปิดกุญแจปุ๊บครบแล้วในบ้านเรียบร้อยเฮ้ยแว่นโทรศัพท์กระเป๋าตังโอ้โหวิธีการแก้คือกวาดทุกอย่างใส่กระเป๋าไว้ค่ะมีกระเป๋าสะพายไงใช่ไหมก็กวาดทุกอย่างลงกระเป๋าสะพายไว้เลยค่ะกระเป๋าสตางค์กระเป๋าเก็บบัตรกุญแจรถสำรองทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าหมดแล้วยาประจำอยู่ในกระเป๋าหมดออกจากบ้านคว้ากระเป๋าไปเลยป้องกันการลืมทุกอย่างใส่กระเป๋าให้หมดวางเป็นที่หาง่ายสะดวกกว่าแต่สำคัญที่ว่ามันไม่อยู่เป็นที่นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะอาการหลงๆลืมๆแบบนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอัลไซเมอร์เสมอไปแต่มันมีปัญหากระทบกับชีวิตประจำวันได้ค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจปคม.ปคบ.ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหรือว่าปคบ.นำโดยพลตำรวจตรีคงกฤษเลิศสิทธิกุลผู้บังคับการปคบ.นำกำลังเข้าตรวจค้นโกดังในพื้นที่บางพลีสมุทรปราการค่ะเป็นการทลายขบวนการคลังเครื่องสำอางปลอมแบรนด์ดังเป็นแหล่งจัดเก็บและกระจายเครื่องสำอางปลอมแผ่นทั้งแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์ต่างประเทศในราคาถูกผิดปกติขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของกลาง 52,000 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทแฉแผนประทุษกรรมกลุ่มทุนข้ามชาติอีกแล้วค่ะสั่งซื้อมาจากต่างประเทศแล้วแพ็คส่งในไทยเตือนประชาชนระวังซื้อสินค้าถูกผิดปกติเสี่ยงหน้าพังนะคะคุณผู้ฟังค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจค้น2จุดยึดของกลางเป็นเครื่องสำอางปลอม117รายการจำนวน 52,495 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประมาณ6ล้านค่ะตรวจสอบแผนประทุษกรรมเชื่อมโยงทุนต่างชาตินำสินค้าปลอมเข้ามาเก็บในโกดังไทยย้ายสถานที่จัดส่งบ่อยๆเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศผู้ดูแลโกดังอยู่ในไทยทำหน้าที่แพ็คจัดส่งให้ลูกค้าเบื้องต้นเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางพุทธศักราช2558โทษฐานขายเครื่องสำอางปลอมจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 หรือทั้งจำทั้งปรับทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็บอกว่าเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังการเลือกซื้อเครื่องสำอางราคาถูกเกินจริงบนช่องทางออนไลน์ระวังอันตรายควรซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการตรวจสอบเลขจดแจ้งให้ถี่ถ้วนเนื่องจากสินค้าปลอมปนอาจปนเปื้อนสารอันตรายส่งผลกระทบต่อผิวหน้าและร่างกายได้เครื่องสำอางที่มันถูกเกินจริงมูลค่าความเป็นจริงน่าจะหลักพันซื้อได้หลักร้อยต้นๆไม่ใช่แหละอย่าเห็นแก่ของถูกและอย่าเห็นแก่ของแถมสินค้าชนิดเดียวกันซื้อที่ช็อปราคาสมมุตินะคะครีมกันแดดอันเนี้ยสาวๆต้องใช้เลยแหละครีมกันแดดสำคัญมาก ราคาที่ช็อป700กว่าบาทในแพลตฟอร์มออนไลน์ขาย500 400กว่าบาทของแถมอีกหลายรายการเพียบเลยบางทีราคาอาจต่างกันนิดหน่อยแต่ของแถมมากมายมหาศาลดูให้ดีก่อนนะคะซื้อกับร้านค้าที่ได้มาตรฐานมั่นใจกว่าไม่ต้องเสี่ยงหน้าพังนี่แหละมีเรื่องของรถขนยาค่ะขับมาคว่ำมีไอซ์อยู่884กิโลกรัมคุณผู้ฟังเวลาขายอ่ะเศษเสี้ยว 0.1 กรัมน้อยๆในซองเล็กๆแต่นี่มา884กิโลกรัมอัดแน่นมาเต็มคันรถมุ่งหน้าไปเชียงของกำลังค้นๆอยู่คนขับอาศัยช่วงชุลมุนวุ่นวายเพ่นไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังเอ้าจับได้แล้วปล่อยคนร้ายหนีกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแซวพร้อมฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสนหน่วยนรขอคือหน่วยอะไรนหนูรอเรือขอไข่ย่อมาจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายนรขอหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงทหารกองกำลังผ่าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบมีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำและมีสิ่งของต้องสงสัยซุกอยู่บริเวณถนนหมายเลข1290พื้นที่บ้านแซวหมู่1ตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบค่ะพบรถกระบะ Isuzu สีน้ำเงินติดโครงเหล็กติดทะเบียนงองูสฤษี5506เชียงรายพลิกคว่ำอยู่ริมทางตรวจสอบกระบะท้ายและในรถพบถุงสีดำบรรจุมาเต็มคันไม่มีตัวผู้ขับขี่เพ่นไปไหนก็ไม่รู้ตรวจค้นดูเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือไอซ์น้ำแข็งบรรจุกระสอบมา24ถุงรวมประมาณ800กว่าก้อนค่ะน้ำหนักเหรอ 884.25 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ยึดของกลางไว้ทั้งหมดจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบรถคันนี้มุ่งหน้าไปอำเภอเชียงของก่อนเสียหลักพุ่งลงข้างทางหลังเกิดเหตุชาวบ้านเข้ามาดูคนขับก็อาศัยช่วงชุลมุนเพ่นหนีไปแล้วแล้วพบว่าป้ายทะเบียนรถไม่มีลายน้ำคาดว่าเป็นทะเบียนปลอมสวมเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ค่ะเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบเลขตัวถังเครื่องยนต์พร้อมเร่งขยายผลติดตามตัวคนขับและขบวนการค้ายาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนี่ค่ะล่าสุดประมงกาฬสินธุ์นะคะไม่รอช้าแล้วเชิญชวนกินปลาหมอคางดำสกัดการระบาดเช้านี้ยังไม่พบเพิ่มนะคะจากกรณีพบปลาหมอคางดำเอเลี่ยนสปีชีส์ตัวร้ายที่สร้างความปวดหัวให้กับแหล่งน้ำหลายจังหวัดล่าสุดลุกลามเข้าไปสู่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเจอแจ้งจับจบจ่อมเลยค่ะคราวนี้จะให้จบต้องมีจ่อมถ้าเป็นจ่อมปลาร้าจิ้มจ่อมจิ้มแจ่วข้าวเหนียวจุ่มอย่างนั้นถึงจบแน่นะคะแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยนำปลาชนิดนี้มาปรุงเป็นอาหารซึ่งก็มีชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านก็ดีชาวบ้านก็ดีเขาตอบว่ารอมานานแล้วจ้ะปลาหมอคางดำเนี่ยรอให้มาสู่อีสานสักทีนี่จะกินให้โตไม่ทันเลยหลายคนบอกเลยว่าคนอีสานกินง่ายอยู่ง่ายอะไรที่ไม่เป็นพิษกินได้หมดวันดีคืนดียังเห็นของมีพิษนึกว่าเป็นของดีกินเห็ดพิษเข้าไปปางตายกันก็มีกินทุกอย่างขอให้เจอเหอะชาวบ้านบอกว่ามาเหอะจะทำให้นัวเลย นายบุญธงเผาเจริญประมงกาฬสินธุ์นางสายฝนเสียงหวานเจ้าพนักงานประมงอาวุโสและทีมงานนำปลาหมอคางดำที่จับได้ล่าสุด18ตัวเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานำมาคอดเกล็ดควักไส้หมักเครื่องปรุงชุบแป้งทอดจัดเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวส้มตำและตำถั่วเบิงแน่เบิงปลาหมอคางดำกินได้แน่นอนคักอีหลีแซ่บนัวไม่เป็นอันตรายอร่อยไม่แปลไม่แพ้ปลาชนิดอื่นแถมมีคำยืนยันจากชาวบ้านบอกว่าคงจะเซมๆกับปลานิลละมั้งเหมือนกันกับปลานิลนะเนาะเนื้อเนาะก็ถ้ามันเหมือนกันก็กินได้มาเหอะเขาก็บอกว่ากินได้ที่กาฬสินธุ์เนี่ยเจอปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวตั้งแต่วันที่31สิงหาคมจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับทุกภาคส่วนจนถึงวันนี้เนี่ยพบปลาหมอคางดำ41ตัวในพื้นที่3อำเภอสามชัยมี34ตัวบริเวณบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอหนองกรุงศรีเจอ6ตัวพื้นที่หนองสวงสหัสสะขันเจอ1ตัวบริเวณท่าเรือภูสิงห์เจอแค่นี้ที่อื่นเขาเจอเป็นโอ้โหเป็นร้อยร้อยกิโล ขออภัยค่ะในทะเลยังเจอตั้ง200กว่ากิโลกรัมไม่มีสัตว์ชนิดอื่นเลยนี่เจอแค่40กว่าตัวประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าจุดที่พบปลาหมอคางดำมากเป็นพิเศษก็คือบ้านคำเขื่อนแก้วอำเภอสามชัยเป็นบริเวณใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำวัดเกาะแก้วซึ่งมีการให้อาหารปลาอยู่เป็นประจำทำให้เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ประกอบกับพื้นที่เหนือเขื่อนระดับน้ำไม่ลึกมากตรงกับนิสัยของปลาหมอคางดำที่ชอบอยู่ในน้ำตื้นพอดิบพอดีมาตรการเฝ้าระวังประมงจังหวัดก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจหลายพื้นที่แล้วนะคะก็ยังไม่เจอสภาพน้ำลึกและมีความชันไม่ตรงกับพฤติกรรมของปลาชนิดนี้แต่ชาวบ้านบอกเลยนะคะผู้นำชุมชนและชาวประมงตลอดสองฝั่งลำน้ำปาวและแม่น้ำชีช่วยกันเฝ้าระวังค่ะถ้าเจอให้แจ้งสำนักงานประมงทันทีปุ้มว่าปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยเขากังวลว่าจะหลุดเข้าไปแพร่พันธุ์ในบ่อกุ้งซึ่งอันนี้อันตรายแต่ว่ายังไม่เจอค่ะเจอน้อยเหมือนมันรู้ว่ามาแล้วมันสูญพันธุ์แน่กูอย่าเพิ่งไปแถวนั้นเลยนะคะไปเถอะมาอีสานเมื่อไหร่แย่แน่สูญพันธุ์แน่มึงปลาหมอคางดำเขารอกินอยู่เลยยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะให้มันรู้ไปว่าจะเอาชนะคนได้โดยเฉพาะคนอีสานพลังเยอะประมาณนี้เลยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะคุณผู้ฟังขาเรามาระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกสะสมจะไปไหนมาไหนก็สำรวจเส้นทางแล้วก็ไม่ควรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ฝนตกหนักอันตรายบางทีจุดกลับรถทั้งหลายไม่จำเป็นไม่ต้องไปกลับอะค่ะคุณผู้ฟังขับไกลอีกนิดนึงเพื่อความปลอดภัยเพราะโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยชอบมีจุดกลับรถที่อยู่ใต้สะพานบางทีลงไปแล้วไม่รู้จะไปต่อได้หรือเปล่านะมันไม่รู้ว่าน้ำลึกแค่ไหนไงเอามาระวังนะคะคุณผู้ฟังก็กลับมันข้างบนนี่แหละไกลนิดนึงก็ยังดีกว่าลงไปแล้วไปต่อไม่ได้นะคะด้วยความห่วงใยส่งท้ายรายการกันตรงนี้แล้วก็พบกันคืนนี้ 3:00 ค่ะถ้าคุณผู้ฟังไม่เบื่อเสียงแผลบแห้งๆแบบนี้ก็ฟังกันต่อไปนะคะประมาณนี้เลยอย่าลืมโทรหาปุ้มนะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ขอบคุณมิสเตอร์ออฟค่ะพบกันคืนนี้3:00นะคะสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกิน สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
4: ปราบข้าลูนะปราบลูนะมีเคล็ดลับนะ
5: ค่ะ
4: ถ้าหากว่าเจอรูมันคงแน่นะเอาทั่วกูไปขี้เข้าไปในรูแล้วมันจะย้ายกินเลย
5: ตะรูที่อยู่ตามคะนานะ
4: นั่นแหละตามคะนานั่นแหละ
5: ถ้าเจอรูมันปุ๊บฉีดอัดเข้าไปในรูหนูเลย
4: มันจะย้ายทิ้นเลยมันไม่อยู่หรอก
5: อ
4: ยู่ไม่ได
5: ้ในรูนี้มันน่าจะอยู่กันเยอะเน
4: า
5: ะ
4: ไม่ก็ไม่รู้แล้วมันมีกี่ตัวมันก็ย้ายไปหมดแล้วเนี่ย
5: เพราะฉะนั้นเดินฉีดดีกว่าโดรนแน่นอน
4: ดีกว่าดีกว่าดีกว่าเพราะว่าพอเราเดินฉีดเนี่ยเราเจอรูมากง่ายเราก็ฉีดข้ามอัดเข้าไปในรูมันเลยไปเลยแล้วมันก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่น
5: การันตีว่าปราบหนูดี
4: ดีดีดีดีดีแน่นอน
5: ได้ค่ะแล้วเอาปราบราไปฉีดอะไรคะ
4: ปราบราก็ฉีดขาวเนี่ยป้องกันเชื้อราก็ได้
5: โอเคได้เดี๋ยวปุ้มส่งให้ทั้งหมดเลยวันพฤหัสขอบคุณมากมากนะ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025
6: ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: กษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
10: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
12: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบาย
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีและนายกสั่งมหาดไทยเร่งสอบปมทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
15: สนับสนุนโดย
16: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
17: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีสั่งมหาดไทยเร่งสอบปมทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ย้ำหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมกำชับการดำเนินการกรณีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งยอมรับว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมากโดยนายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้มีหลายหน่วยงานทั้งปปง.ปปท.ปปช.ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสอบสวนและขยายผลโดยพบความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกและมีการจับกุมดำเนินคดีแล้วขณะที่ปปช.ได้ตรวจยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า380ล้านบาทและยังอยู่ระหว่างการขยายผลโดยย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเร่งดำเนินการในส่วนของข้าราชการหากพบว่ามีส่วนกันในการกระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่และหากเข้าเกณฑ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ใช่เพียงการโยกย้ายพร้อมยืนยันว่าการสอบสวนไม่มีการปกป้องหรือเว้นบุคคลใดหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวต่อการตรวจสอบโดยนายอนุทินยังสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่มีการขยายเวลาและต้องได้ข้อสรุปภายในไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้นิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีปรากฏคลิปการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษคุณธมวันรัตน์ขันธวินหุรายงานครับ
6: ตามที่ปรากฏข่าวสารฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยโดยกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวในทันทีและมอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมประสานกับทหารกัมพูชาในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ทั้งในเรื่องการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจเป็นการลุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลดน้ำกลับคืนสู่สภาพปกติทั้งนี้กองทัพภาคที่2ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความเชื่อมั่นและกำลังใจที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไปชมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: คณะกรรมการ
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยาG544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
8: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
9: ส
1: นใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักกา

0: ไฟ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

0: ตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแน่นอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแน่นอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแน่นอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแน่นอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแน่นอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแน่นอนตราดีพ็อก
1: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดร่วงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6 มิถุนายนพุทธศักราช2567

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับก็เริ่มรายการนะครับด้วยเพลงฝนตกอีกแล้วนะครับเราก็ต่อเลยนะครับด้วยสถานการณ์การแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2559ก็เป็นฉบับที่5แล้วนะครับในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับในห่วงวันที่17กันยายนก็คือวันนี้หลังจากนั้นนะครับก็ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็จะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงผ่าเลื่อนลงมานะคะพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
0: ก็ขอให้ประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยได้ระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นๆได้ครับ
1: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือนะคะบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเนี่ยก็ควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะ
0: นะครับก็มาดูจังหวัดนะครับที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับจากฝนตกหนักมากภาคเหนือนะครับก็มีจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายส่วนภาคใต้นะครับจังหวัดระนองและก็จังหวัดพังงาครับ
1: จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือนะคะก็จะมีที่เพิ่มเติมจะมีที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีในส่วนของภาคกลางเนี่ยมีที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเราด้วยค่ะภาคตะวันออกนะคะที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้นะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะ
0: นะครับก็หลายจังหวัดนะครับเพราะนั้นก็ให้เตรียมพร้อมไปด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้วางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับให้เป็นไปด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือ www.tmd.go.thได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปที่หน่วยงานนะคะที่แจ จ้งเตือนอีกนั่นก็คือทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะในส่วนนี้เขาก็มีการดูแลพี่น้องประชาชนนั่นก็คือได้มีการแจ้งไปทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครเองเนี่ยให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งก็จะทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยทางปภ.เนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมรับมือ24ชั่วโมงนะคะประสานกับ76จังหวัดค่ะก็จะมีในเรื่องของการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากค่ะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนหากจำเป็นต้องอพยพนะคะเฝ้าระวังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเช่นถ้ำแล้วก็น้ำตกหากมีความเสี่ยงเนี่ยก็ให้แจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ค่ะและสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลพื้นที่ชายฝั่งและการเดินเรือค่ะ
0: นะครับก็สามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้นะครับที่ไทย Disaster Alertแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับผ่านทางไลน์ก็คือปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัยก็1784นะครับตลอด24ชั่วโมงก็รู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนปลอดภัยกว่านะครับอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนนะครับโพสต์ต่างๆที่เป็นข้อมูลทางที่ปภ.แจ้งนะครับให้กับทางครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะได้ช่วยกันเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและก็อุทกภัยครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงภัยพิบัตินะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องกังวลอยู่แล้วค่ะว่าเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแจ้งไปทางไหนได้สิทธิดูแลเยียวยายังไงบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีเองนะคะเขาก็ไฟเขียวระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะยกระดับความยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากการรอช่วยหลังเกิดภัยเนี่ยมาสู่การเตรียมความคุ้มครองล่วงหน้านะคะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุ้มครอง3ภัยสำคัญค่ะนั่นก็คืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวความคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะคะในส่วนแรกค่ะอุทกภัยเนี่ยจะมีค่าสินไหมเบื้องต้น 10,000 บาทค่ะเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทนะคะวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมเบื้องต้นเนี่ย 5,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ที่ 95,000 บาทค่ะในกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัยนี้นะคะคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะเริ่มคุ้มครองวันที่1ตุลาคม2569นี้ไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570ค่ะ
0: ครับนี่ก็คือการปรับแนวทางการรับมือภัยพิบัตินะครับของภาครัฐจากการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุนะครับไปสู่การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกเพื่อให้การช่วยเหลือและก็ชดเชยความเสียหายเป็นระบบและประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการเยียวยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็รู้สิทธิ์ของตัวเองไว้ก่อนนะครับก่อนที่ภัยจะมาก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้นะครับให้กับครอบครัวเพื่อนบ้านและก็คนในชุมชนได้รับทราบเพราะว่าภัยวิบัตินี่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกที่แต่การเตรียมความพร้อมนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะ
0: นะครับก็มี2วันนะครับวันแรกคือวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินในเวลาประมาณ 17:00 นนะครับก็จะเปิดจุดคัดกรองนะครับเวลา 15:00 นพื้นที่เฝ้ารับเสด็จนะครับก็คือที่บริเวณเต็นท์ตรงข้ามศาลฎีกาฝั่งสนามหลวงแล้วก็วันที่2นะครับในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินนะครับในเวลา 10:00 นก็จะเปิดจุดคัดกรองนะครับในเวลา 8:00 นพื้นที่เฝ้ารับเสด็จก็คือเต็นท์หน้าศาลฎีกาครับ
1: ค่ะในส่วนของกองทัพบกเองนะคะก็ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานค่ะ100วันนะคะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนะคะในวันศุกร์ที่18กันยายนนั่นก็คือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนี่ยจำนวน47รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
0: นะครับแล้วก็ในเรื่องของความคืบหน้านะครับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับในวันนี้นะครับทางรายการมีสารคดีพระเมรุมาตรนะครับโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มาเรียนรู้นะครับเรื่องราวความหมายแล้วก็คุณค่าของพระเมรุมาตรผ่านการถ่ายทอดนะครับในรูปแบบของสารคดีที่จะพาทุกท่านนะครับไปสัมผัสมิติทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนะครับไปติดตามรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันเลยครับ
2: การออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรหมของบุตรที่ยอดบนของพระเมรุมาตรประดับนพกฎมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผ่นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุกสีด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับปีกสีแมลงทับหน้าปันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบรรจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักด้วยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้หอมจันทร์สำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟ การจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
1: ค่ะก็ขอบคุณนะคะสารคดีนะคะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปที่การซักซ้อมเรือพระราชพิธีกันบ้างนะคะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญผ้าพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันงานเนี่ยจะมีขึ้นนะคะในวันที่6พฤศจิกายน2569กองทัพเรือเองนะคะได้กำหนดการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ครับในวันนี้นะครับ17กันยายนก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่กองทัพเรือได้กำหนดให้มีการซ้อมย่อยซึ่งก็เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่6นะครับก็ถือโอกาสนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมชมการซ้อมจัดรูปขบวนนะครับในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับโดยเรือพระราชพิธีนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและจะสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะครับณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งในเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะมีการซักซ้อมย่อยอีก1ครั้งนะครับก็คือในวันที่23กันยายนหลังจากนั้นนะครับในเดือนตุลาคมก็จะมีการซักซ้อมย่อยอีก3ครั้งก็คือในวันที่2วันที่8และวันที่15ตุลาคมหลังจากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่2ครั้งนะครับก็คือในวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมครับ
1: ค่ะสำหรับพื้นที่สาธารณะนะคะที่สามารถรับชมได้ค่ะมีฝั่งทนนะคะก็จะเป็นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชค่ะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามนะคะวัดอรุณราชวรารามในส่วนของฝั่งพระนครค่ะนั่นก็คือที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนนะคะท่ามหาราชท่าช้างสำหรับวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ค่ะประชาชนสามารถที่จะร่วมรับเสด็จและรับชมการฝึกซ้อมได้นะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะคะหากจะย้อนดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาแต่ครั้งโบราณค่ะเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นการพระราชพิธีสืบทอดตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบันค่ะ
0: ครับสิ่งที่หลายๆคนนะครับได้ให้ความสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีแล้วนั่นก็คือความไพเราะนะครับของท่วงทํานองการเหเรือซึ่งการเหเรือนะครับในพระราชพิธีก็มีปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสันนิษฐานนะครับว่าเดิมนะครับการเหเรือน่าจะมีมาจากการที่ให้จังหวะนะครับเพื่อให้การพายเรือเนี่ยเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงต่อมานะครับก็ค่อยๆพัฒนาเป็นทํานองที่ชัดเจนก็ประกอบด้วย1 นะครับช้าละวะเหนี่เป็นการเหที่มีการเอื้อนนะครับเป็นทํานองช้าๆใช้ในการเหเรือเมื่อพายเรือตามน้ำซึ่งไม่ต้องการจังหวะที่รวดเร็วมากนักอันที่2นะครับก็คือมูลเหก็เป็นการเหที่มีทำนองเร็วกว่าช้าละวะเหใช้ในการเหเรือนะครับเมื่อพายเรือทวนน้ำซึ่งต้องการจังหวะฝีพายที่รวดเร็วแล้วก็อันลำดับที่3ก็คือสวะเหนะครับก็เป็นการเหซึ่งสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะมีความเก่าแก่ที่สุดใช้ในการเหเมื่อเรือพระที่นั่งนะครับจะเข้าเทียบท่าครับ
1: ค่ะก็มีข้อสังเกตนะคะว่าการพายเรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉพาะเรือพระที่นั่งจะพายท่านกบินเป็นหลักหากจะเปลี่ยนท่าพายเรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามนะคะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนเสมอนอกจากนั้นค่ะการจะพายเรือให้พร้อมเพรียงกันได้ทั้งกระบวนต้องอาศัยผู้ให้สัญญาณต่างๆด้วยได้แก่สัญญาณเสียงกลับจากเรือพระที่นั่งและเสียงเศร้ากระทุ่งนะคะให้เข้าจังหวะการพายจากเรือดั้งและเรือรูปสัตว์การเหเรือจึงมีวิธีการและขั้นตอนมากมายที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่มีหน้าที่ทุกคนจึงจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามได้ค่ะ
0: ครับก็มีโอกาสวันนี้ก็น่าจะว่าจะไปดูอยู่นะครับถ้าฝนไม่ตกซะก่อนนะครับมาดูเรื่องของมาตรการเชิงรุกในการสกัดอาชญากรรมของภาครัฐบาลกันบ้างนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อค้นหาประเมินและชี้เป้าความเสี่ยงนะครับของสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในปัจจุบันนะครับที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันในหลายมิตินะครับอาทิอาชญากรรมข้ามชาติธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางสถานบริการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงอาวุธปืนยาเสพติดการค้ามนุษย์และผู้มีอิทธิพลด้วยการใช้กลไกทุกระดับนะครับเป็นกลไกต้นทางในการทำให้การแก้ปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนสามารถที่จะป้องกันการกระทำผิดซ้ำแล้วก็ตัดวงจรเครือข่ายผู้กระทำผิดได้อย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะให้ไปกำกับเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องนะคะควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่โดยถือเป็นข้อสั่งการสำคัญค่ะที่ต้องดำเนินการโดยทันทีพร้อมกับกำกับติดตามนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งมี3แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางแรกนั่นก็คือเร่งรัดจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดนะคะโดยตรวจสอบครอบคลุมทั้งใบอนุญาตการประกอบกิจการความปลอดภัยและพฤติการที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอื่นๆค่ะ
0: ครับแนวทางที่2คือเร่งรัดตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีลักษณะเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการนะครับผู้ถือหุ้นผู้บริหารผู้ควบคุมกิจการแหล่งเงินทุนและผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงโดยยึดข้อเท็จจริงและก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่วินิจฉัยจากสัญชาติหรือชื่อบุคคลเพียงอย่างเดียวและต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติทั้งนี้นะครับหากพบข้อมูลหรือว่าพฤติการอันมีมูลก็ให้ประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายสามารถที่จะขยายผลได้โดยทันทีครับ
1: ค่ะและแนวทางสุดท้ายนะคะก็คือการดำเนินการกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะที่มีส่วนในการกระทำความผิดหรือเป็นผู้ที่สนับสนุนในการกระทำความผิดรวมทั้งดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับการกระทำความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงดใช้อาคารหรืออื่นใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดนะคะพร้อมทั้งขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายการปฏิบัติการทุกกรณีค่ะต้องไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การตรวจค้นหรือว่าจับกุมแต่ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงผู้ควบคุมผู้สั่งการผู้ได้รับประโยชน์เครือข่ายทางธุรกิจแหล่งเงินทุนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับประสานบูรณาการหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อสร้างความผาสุกให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
0: กับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสีน่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับ
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ก็สมัครกันมาเยอะๆนะครับต
1: ั
0: ้งแต่วันที่10กันยายนนี่ทราบว่า67หน่วยแล้วนะครับที่เต็ม 100% นะครับเพราะนั้นก็อย่าช้านะครับก็สมัครกันเข้ามาดูช่วงของคนดียังมีอยู่นะครับกองทัพบกก็ขอชื่นชมจ่าสิบเอกพินัยดอกจันนะครับในเรื่องของความกล้าหาญและก็ความเสียสละที่ได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำจนปลอดภัยครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่15กันยายนนะครับ2519บริเวณสะพานท่าเรือพลีนะครับอำเภอเมืองชลบุรีก็เหตุการณ์นะครับมีเด็กอายุประมาณ1ขวบเศษได้พลัดตกน้ำซึ่งจ่าสิบเอกพี่นายดอกจันนะครับกำลังพลของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่902รักษาพระองค์นะครับก็ประสบกับเหตุแล้วก็ได้เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลทันทีนะครับจนเด็กนี่ปลอดภัยกองทัพบกก็ขอชื่นชมนะครับในความกล้าหาญและเสียสละด้วยสายเลือดของทหารอาชีพนะครับวันนี้เรามีคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
4: สะพานหน้าบางทรายเลยค่ะสะพานท่าเรือพลน่ะจ้า
5: เพื่อนไม่รู้อะไรบ้าง
4: จ้าจ้าคน
6: ไ
4: หน
6: หร
4: ือ จ้
6: า
4: ด
6: ูเห็น
4: ห
6: รือเปล่า
4: พอดีมีทหารของปั๊มอยู่จ้าจ้าม
5: ีเสียงละ
4: ตัวยังก็โอเคยังอ่ะร้องเขาเริ่มมีสติยังอ่ะร้องแล้วร้องแล้วมีเสียงร้องแล้วอุ้ยดีใจมากเลยอ่ะเสียงร้องมีเสียงร้องแล้วตื่นแล้วจ้าอุ้ยขอบคุณมากเลยพระเจ้าโอ้หนู
7: บาดเจ็บไ
4: หมโอ้หนูขอให้หนูมีชีวิตที่ดีนะลูก
1: ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศการช่วยเหลือนะคะน้องเด็ก1ขวบนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าพาน้องไปในพื้นที่บริเวณใกล้น้ำเนี่ยก็อยากจะให้ดูแลบุตรหลานให้ดีนะคะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ
0: ครับก็ชื่นชมนะครับทหารมาในโอกาสนี้นะครับก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
8: ไทยรวมกำลัง
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับสหรัฐยื่นสอบคว่ำบาตร28รายชื่อโยงสแกมเมอร์ค้ามนุษย์อดีตรัฐมนตรีไทยติดโผย้ำเป็นมาตรการกดดันเครือข่ายข้ามชาติที่สร้างความเสียหายให้อเมริกาสักครู่กับมาติดตามครับ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: ก รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: จากกรณีที่สหรัฐยื่นสอบคว่ำบาตร28รายชื่อโยงสแกมเมอร์ค้ามนุษย์โดยมีชื่ออดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและหากมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรกับผู้ที่ผลการตรวจสอบพบว่าเข้าเกณฑ์จะเป็นมาตรการเพื่อกดดันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายแก่ชาวอเมริกันและพันธมิตรของสหรัฐทั้งนี้นายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐตรวจสอบมิใช่ผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยว่าตนได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์ไซเบอร์ไครม์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงและได้ติดต่อ Office of the Foreign Assets Control หรือ OFAC US Department of the Treasury อย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาร้ายแรงเช่นนี้คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งตรวจสอบเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตถูกกล่าวหาเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวหากพบกระทำผิดจริงให้ดำเนินการโดยเด็ดขาดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นายวรจิตเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยเร็วโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รวมถึงพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้พร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่างและรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบมายังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วเพื่อให้ส่วนกลางติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นอำเภอถลางได้ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของชุดเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์แล้วพร้อมสั่งจัดทำรายงานข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้รายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้นอกจากนี้นายวรสิทธิ์ยังสั่งให้ขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไม่จำกัดเฉพาะกรณีกำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ระหว่างการร้องเรียนและมีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมโดยนายวรสิทธิ์ย้ำว่าข้อกล่าวหาต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงการตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเด็ดขาดแต่หากไม่พบการกระทำความผิดก็ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของฝ่ายปกครองนี่เป็นผลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
4: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาทัย
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับดอนถอยหลอดนะครับอยู่ที่จังหวัดสุสงครามตรงนี้นะครับโดนพายุถล่มกวาดเรียบเป็นหน้ากองนะครับแต่ว่าอนุสาวรีย์ของกรมหลวงชุมพรนะครับยังดำรงคงอยู่นะนั่นคือเสด็จเตี่ยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับก็ฟื้นคืนกลับมาใหม่เพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและหาการกินมากมายนักท่องเที่ยวไปชื่นไปชมชายทะเลนี่สวยงามมากและลมพัดดีมากหลายท่านก็ไปบวงสรวงนะเสด็จเตี่ยนะครับที่ดอนหอยหลอดมีการจุดประทัดนะไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับในช่วงที่ดีเจสุภสิทธิ์เคยเดินทางไปท่องเที่ยวเมื่อหลายปีก่อนนะครับหอยหลอดหลายท่านบอกว่าดอนหอยหลอดนี่มีหอยหลอดเยอะแต่ส่วนมากมันจะมุดดินนะเราจับไม่ทันหรอกต้องคนที่อยู่ชายเลนแท้ๆเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการหาหอยหลอดนะครับมีการเกี่ยวขึ้นมาได้ทำอาหารการกินได้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดชานะฮะเอาไปตากแห้งเขาบอกมันเหนียวดีและอร่อยด้วยลักษณะตัวยาวๆฮะแต่ไม่ได้ยาวมากนะยาวประมาณสักนิ้ว2นิ้วนี่แหละนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าดอนหอยหลอดมนต์รักดอนหอยหลอดสันติดวงสว่างส่งมอบให้ยายเพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกๆท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับปีนี้นะเริ่มต้นก็บอกว่าจะมีลักษณะมีผลกระทบจากธรรมชาตินะครับคือว่าน้ำแข็งขั้วโลกนะฮะจะละลายและทำให้อุณหภูมิของโลกนี้เปลี่ยนไปนะครับเขาเรียกว่าเอลนิโยนะฮะก็ปรากฏการเอลนิโยนะครับและลานิญานะครับก็บอกว่าทำให้มีความร้อนเพิ่มขึ้นอาจจะน้ำที่ผิวทะเลตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนอุ่นขึ้นมานะครับนี่คือมีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับก็คนก็คิดว่าจะทำให้ประเทศไทยนี่แห้งแล้งแต่ปรากฏว่าน้ำฝนปีนี้เยอะพอสมควรเพราะว่ามีพายุเข้ามานะทั่วสารทิศเลยทีเดียวนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ระวังน้ำไหลหลากเคยท่วมที่ไหนมักก็จะท่วมที่นั่นนะฮะอาจจะขึ้นช้าขึ้นเร็วก็ต้องติดตามข่าวสารเป็นระยะระยะนะครับที่สำคัญดูแลสุขภาพนะครับร่างกายที่อ่อนเปลี้ยเพลียแรงถ้าไปเจอฝนฟ้านะครับแล้วก็จะทำให้เป็นไข้ไม่สบายและปีนี้ฟ้าแรงมากฮะโอ้โหได้ยินเสียงคำรามในท้องฟ้าเนี่ย

0: เหมือนจะฟ้าลงที่ไหนสักแห่งนะฮะเปรี้ยงเปรี้ยงเลยทีเดียวนะครับคนอกสั่นขวัญแขวนแม้กระทั่งสาแม้กระทั่งสุนัขแมวก็ยังกลัวเลยนะฮะอันเป็นว่าคนก็กลัวก็มีการกระเซาเยอะแยะบอกว่าไปสาบานกันหรือเปล่าเนี่ยระวังนะ มีใครสาบานว่ายังอย่างนี้แล้วก็ให้จะให้ฟ้าผ่าหรือเปล่าไปถอนคำสาบานได้เลยนะ หลายท่านก็บอกว่าไม่ต้องสาบานก็โดนฟ้าผ่าตายได้นะอันตรายตรงนี้ต้องป้องกันนะจะอยู่ในที่แจ้งนะนะเวลาฝนตกหรือไปหลบต้นไม้ใหญ่ๆต้นทรายเนี่ยหรือต้นไม้ใหญ่ๆถ้าเกิดมันล้มลงมานะกิ่งหักลงมาใส่เราอันตรายและเขาบอกเป็นสื่อในการที่ฟ้าจะลงคนอันตรายนะครับและงูเงี้ยวเขี้ยวขอด้วยนะอยู่บนต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดต้นใหญ่ๆฝนตกลงมามันร่วงมาสิมันมาทำร้ายเราและอะไรจะเกิดขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างนะสุภาษิตลงรายละเอียดด้วยความรักและห่วงใจรักและห่วงใยญาติเพียงญาติอย่างแท้จริงนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาเจอท่านผู้ฟังทุกๆวันก็ต้องรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยล่ะนะสำหรับญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นกำลังแรงใจตลอดไปเรื่อยๆและก็พูดสร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาทุกสิ่งทุกอย่างตาดีขึ้นด้วยวิสซอนครับและสุดยอดสุนทรสุดหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นบำรุงร่างกายยิ่งชัยเวททองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งเมื่อทานสุดหนึ่งสุภาษิตและวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนแล้วก็สุด2รุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยายุวัฒนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายชาประมือปลายเท้านะครับปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่อาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสิ้นเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินพอทานเข้าไปนอนหลับสบายดีกินได้ไม่ได้กินถึงขนาดอ้วนนะกินพอประมาณให้เราอิ่มจะได้เอานะพลังงานมาต่อสู้ดำเนินชีวิตต่อไปได้แล้วก็ต่อสู้กับโรคภัยนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วสูตร1บำรุงร่างกายสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีนะราคาถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับมาฟังกันว่าวิสซอนทำไมคนนิยมชมเชยชมชอบกันเพราะไปทานตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนและกาแฟเทียนฉายกาแฟทำไมอร่อยคนถึงนิยมก็เหมาะเพราะว่ามีสารสกัดระดับพรีเมียมทั้งนั้นเลยที่อยู่ในวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟนะครับ
1: ไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอรินสารสกัดจากเบคเคอรินนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
2: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
0: ใส่สารสกัดอัดแน่นจัดเต็มระดับที่เป็น AA 3ตัวระดับพรีเมียมนะครับและที่สำคัญกาแฟต้องอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยมีครบเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตหวานจุดลิ้นหวานจุดติดลิ้นอร่อยจุดติดใจกับกาแฟทินชัยกาแฟนะครับไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาไม่กระทบต่อโรคใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่กระหายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจเสตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็ดกวดสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจือสอบกอลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีดื่มฟินมีความสุขให้รางวัลกับชีวิตของตัวท่านเองดื่มฟินอร่อยด้วยนะครับให้ของขวัญอันวิเศษนะครับดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟทินแชกาแฟทุกวันครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง14กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีเป็น5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทส่วนวิซอนนั้นโอ้โหยัดเพียงยัดยาครับอยู่กับยัดเพียงยัดยามา10ปีแล้วเชื่อมั่นมั่นอกมั่นใจได้ว่าเป็นของดีคุณภาพสูงนะไม่ต้องห่วงใยนะเพราะว่าไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านเลยประสบการณ์สอนระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพศแสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมจอประสาทตาลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเดตต้องทานวิสันกล่องละ900บาททานได้1เดือนนะครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีกับวิซอนกล่องสีขาวฝาสีแดงด้วยลายสวยสุดงามนะครับคนนับหมื่นนับแสนนะระยะเวลาประมาณ10ปีเนี่ยคน นับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านเมื่อทานวิสอนนะครับแล้วก็สูตรหนึ่งครับหลายท่านบอกว่าโอ้โหสุภาษิตเป็นยาที่ดีมากคุณตาประเดิมของสุวรรณเนี่ยท่านอายุจะร้อยอยู่แล้วเนี่ยชื่นชมมากบอกทุกวันที่ตาดีขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าสูตรหนึ่งสูตรสองนี่แหละมาพูดถึงสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันก่อนนะครับเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันเขมันก็ทานได้แล้วดีด้วยแล้วก็เรื่องราวของเครียดนอนไม่หลับเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บสำหรับยาเพียงยาใหญ่อีกทางหนึ่งคนเรากินเข้าไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยนอนไม่หลับหรือเครียดนะฮะเป็นภาวะที่ก่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะก็บำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยเบาหวานความดันเขมันก็ทานแล้วจะดีขึ้นทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับพอตกกลางคืนเนี่ยก่อนนอนก็ทาน2แคปซูลนะครับกระปุกละ350บาทครับฉลากสีแดงเรียกว่าสุภาษิตและวิชั่นนะครับสูตร1และสูตร2ครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับกระสาย24ชนิดกำจัดให้หายไปและหมดไปด้วยสูตร2รุ่งฟ้าโอสถครับชาปรือมือปลายเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นสแลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับสอเขาเป็นจะเป็นอัมพาตอัมพาตก็ต้องรีบทานนะครับกระปุกละ350บาททานก่อนอาหารเช้า 2-3 แคปซูลก่อนอาหารเย็น 2-3 แคปซูลจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีโปร4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถือว่าถูกและดีด้วยนะครับยาเพียงยาที่เป็นหลักแล้วทาน2สูตรรวมกันเลยนะครับติดเตียงเลยท่านเปิดเรื้อรังและท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นมาได้ไม่ได้เลยท่านวัยชรานี่แหละมันมาทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ทานดีขึ้นเช็คเช่นเดียวกับคุณตาเปรมขอสุวรรณเลยนะครับสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับก้าวรุมาตอยก็ทาน2สูตรร่วมกันเลยนะครับโทรมาที่0836931999สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็โทรสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์นะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อไปเลยนะครับเข้าสู่ฤดูทำการไถไร่ไถนาทำงานสำหรับไอ้หนุ่มรถไถครับไอ้หนุ่มรถไถและตามไปด้วยทุ่งนางคอยนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออจำหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้เออหลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะ ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของมา700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20ฝักกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะกินตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรนึง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรนึงอ่ะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกกันเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ผมแหมแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เออเราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไททุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: เนี่ยลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
3: ่
5: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะมาเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุปฏิตนะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุปฏิตพูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ช้างฮะช้างถ้าภาษาอังกฤษ elephant ฮะ elephant ไม่ได้ไปเรียกใครทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะนะก็คือสัตว์นะซึ่งเป็นสัตว์ป่าทีเดียวนะเป็นสัตว์ป่านะครับมีช้างเพศผู้เขาเรียกว่าช้างพรายถ้าเกิดว่าเป็นเพศเมียเขาเรียกว่าช้างพังนะครับการคลอดลูกเขาเรียกว่าตกลูกนะครับถ้าเกิดว่าเขาเรียกเป็นเชือกนะก็มีหลายบริบทนะเรียกเป็นตัวก็ได้เป็นเชือกก็ได้นะครับถ้าเป็นช้างป่าเขาเรียกเป็นตัวนะถ้าเกิดมาฝึกฝนจนรู้ความนั่นคือคนมาเลี้ยงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชือกนะฮะถ้าเกิดเป็นภาษาทางราชการหรือทางราชาศัพท์เขาเรียกว่าช้างเนี่ยช้างหนึ่งช้างช้างสองช้างอะไรประมาณเนี่ยคือตัวเรียกช้างนะครับเป็นสัตว์นะสัตว์ป่านะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้นะฝึกฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะเพราะมีภัยคุกคามจากช้างป่าเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่าช้างเนี่ยกลัวคนฮะคนเนี่ยมันร้ายนักไปฆ่าช้างเพื่อเอางาก็จำนวนมากนะครับมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่ว่าคนจะเป็นช้างนะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะเป็นหมูแล้วก็เป็นช้างนะครับเดี๋ยวสุภาษิตส่งเพลงนี้ให้ยายเพียงจะอยากทุกท่านรักเธอเท่าช้างทศวรรณหิมพานต์นับห่วงน้านงเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อยายเพียงยายาบางส่วนนะครับคุณทวายมงคลชัยตำบลปลายกัดบางสายพระนครศรีอยุธยาสูตร1สุภาษิตและวิชั่น2กระปุก700บาทคุณวิไลศรีครามตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงพระนครศรีอยุธยาวิซอนดวงดาวดวงตา3แถม1 4กล่อง 2,700 บาทครับคุณสุวรรณแก้ว2สีตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่บรรจงทันประโยชน์บุบันหนองนาพัฒนานิคมเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยแล้วก็สั่งกาแฟ1ลังเอาไปทานด้วยเอาไปจำหน่ายด้วยบอกตัวข่าวกันทั้งหมู่บ้านแล้วนะหมู่บ้านหนองนาเนี่ยเมื่อดื่มกาแฟทินแฉกกาแฟแล้วก็รอด้วยสวยด้วยป้าขายพยาบาลตำบลห้วยกระเจ้าตำบลดอนแสลบอำเภอห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทจัดเป็น2ชุด2ชุดก็ 2,000 นะครับคุณป้านิ่มป้านิ่มครับตะวันชัยนาทเพิ่งเมืองจังหวัดชัยนาทกาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทวิซอน1กล่อง900บาทเป็น 1,900 บาทนะครับคุณพี่ละเอียดธีรันรุ่งซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทคุณพี่สิริพรปากขจรตำบลลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณวารารัตน์สายพินตำบลโพเอียนอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาสั่งสูตร1สุภาษิตและวิชั่น6กระปุก 1,400 บาทซื้อให้สามีทานด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับคุณวัชรีเฉลยโฉมตำบลโคกม่วงอำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยาโอนเงินมาให้สุภาษิตและส่งไปให้แล้วนะครับกาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสงวนมนพาคุณสงวนมนทาตำบลห้วยกรดสังขบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟทินแฉกกาแฟ2กล่อง500บาทคุณระเบียบพิทิมหมู่บ้านโนนหัวช้างตำบลเขาสำยอดเพิ่งเมืองจันทบุรีกาแฟทินแฉกกาแฟ2กล่อง500บาทคุณประนอมอยู่โตตำบลผักไห่อำเภอไผ่พระนครศรีอยุธยากาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณป้าออนคำอ้ายล้านตะวันท่าปราเพื่อท่าปราอุตรดิตถ์กาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่องสูตร2รุ่งฟ้าโอสด6กระปุกเป็น 2,400 บาทครับที่เหลือยอดไปประกาศนะในช่วงค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999หรือท่านจะไปติดตามรับฟังสุภาษิตอีกช่วงเวลาหนึ่งในภาคกลางวัน15นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาที่วสป711กิโลเฮิรตซ์สำหรับคลื่นนี้เจอกันใหม่ค่ำคืนนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านฝากเป็นเงินจะเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านส่งท้ายด้วยไวยพจน์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าฟังข่าวทิศแก้วจบเพลงจบรายการครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวาริสาวาระสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีระบุปมสหรัฐแบน28รายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์นั้นใครเกี่ยวข้องต้องเคลียร์ตัวเองแต่ยืนยันประเทศไทยดำเนินการแก้ปัญหาไปแล้วหลายด้านสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-E ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: ะ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พรุ่งนี้ถึงข้อสรุปการเจรจาการค้ากับสหรัฐแต่มั่นใจภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนปมสหรัฐแบน28รายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์นั้นใครเกี่ยวข้องต้องเคลียร์ตัวเองคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยถึงกรณีการค้ากับสหรัฐที่มีนางสุภกิจสุขคำพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ไปเจรจาว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเรียกนางสุภกิจมาหารือและสอบถามรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรซึ่งขณะนี้ภาพรวมก็ทราบมาว่าเหลือรายละเอียดและข้อตกลงไม่มากแล้วซึ่งหลักการทั้งหมดก็มีการตกลงเป็นส่วนใหญ่และจะให้มีการหารือในระดับผู้นำอีกครั้งซึ่งภาพรวมในการเจรจาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนการต่อสายถึงผู้นำสหรัฐนั้นก็มีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วในการพูดคุยหากมีการพูดคุยกับผู้นำสหรัฐก็จะมีการชี้แจงถึงแนวทางที่ประเทศไทยได้เคยปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการปัญหาความขัดแย้งกับกัมพูชาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการกวาดทุ่นระเบิดการถอนทหารออกจากพื้นที่การปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยก็ได้ทำตามหมดแล้วต่อจากนี้ก็ต้องดูแนวทางของผู้นำสหรัฐจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ส่วนกรณีที่สหรัฐขึ้นบัญชี28รายชื่อเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และพบว่ามีอดีตรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นส่วนตัวก็ได้เห็นรายชื่อจากหน้าข่าวที่ปรากฏแล้วซึ่งเรื่องนี้เมื่อพบว่าใครที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องมีการหาข้อแก้ต่างมายืนยันตัวเองหากไม่ได้เกี่ยวข้องจริงเพื่อที่จะหาวิธีเคลียร์ตัวเองส่วนกรณีการหัวการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งฝ่ายค้านยังคงมุ่งเป้ากล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนตัวก็มองว่าในเรื่องนี้คนที่เชื่อมั่นพรรคภูมิใจไทยก็มีอยู่แม้ฝ่ายค้านจะไม่เชื่อก็ตามสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
7: เมื่อช่วงเที่ยงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรแล้วหลังเมื่อ3กันยายนที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติใช้อำนาจเรียกทั้ง2คนเข้าชี้แจงกรณีการเสนอเงินสินบน40ล้านบาทเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์โดยนายบริษัทเดินทางมาร่วมประชุมประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะออกไปปฏิบัติภารกิจอื่นต่อขณะที่ชัยชนกได้แจ้งไว้ว่าติดภารกิจพร้อมมอบหมายปลัดกระทรวง DE เข้าชี้แจงแทนตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB บุกทลาย2โกดังเครื่องสำอางแบรนด์ไทยปลอมพื้นที่สมุทรปราการยึดของกลางกว่า 50,000 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
9: สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
10: ขนมชายชะตันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงยาท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
11: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: 66
12: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
13: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
12: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
13: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
14: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
13: วิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
13: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
14: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
13: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
14: ์ใหม่ยาย่าบริ้งพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริ้งพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
13: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
15: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
16: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
17: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
18: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
19: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
15: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
14: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
20: ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
21: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายนะครับขอบคุณคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งอยากจะได้วิทยุนะครับบอกว่าต้องซื้ออะไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาด้วยพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายด้วยนะครับคัดสรรบทเพลงกันเข้ามาพร้อมทั้งพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นด้วยบ่ายวันนี้เหมือนเดิมครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับมอบหมายผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการนำบทเพลงเพราะๆนำงานเพลงเพราะๆมาฝากท่านอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนอยากจะฟังเพลงอะไรชื่นชอบงานเพลงไหนอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรพี่น้องก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666นะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ ดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างกล่อง200อย่างขวดละ300บาทพร้อมทั้งกาแฟลิซ่าเอ็มและพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยครับมีปัญหาแบบนี้อยู่เอาโฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลกันคุณป้าจากทางเชียงของนะครับสั่งซื้อยาบิงพลัสกันเข้ามาน่าจะประมาณบ่ายวันนี้อย่างช้าก็จะเป็นพรุ่งนี้นะครับป้าผมรอวิทยุมาแล้วผมถึงส่งให้ป้าไปนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตามาอยากจะได้วิทยุอันนี้ให้พิเศษเลยนะจ๊ะพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้อะไรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666นะครับพร้อมด้วยตัวสมุนไพรดูแลเกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารด้วยท่านต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมาหรือว่าพี่น้องมีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายท่านที่อยากจะได้ไทยแคลพัดเป็นของแถมควบคู่กับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็บอกมาพี่น้องพิมพ์เสนน้ำมาแล้วหอมชื่นใจนวดคลายกล้ามเนื้อนะครับช่วยสูดแก้ลมดมแก้หวัดได้ด้วยทาคลายพิษแมลงสัตว์กัดต่อยถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยสลับพิมพ์เสนน้ำนะครับท่านที่ต้องการอยากจะได้วันนี้บอกมาได้เลยซื้อสินค้าของผมครบ 1,000 บาทของแถมอย่างอื่นท่านก็จะได้และยังจะได้พิมพ์เสนน้ำควบคู่ไปด้วยนะจ๊ะตามคำแนะนำของแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นคำกับงานเพลงเก่าๆของครูกังวานไพลูกเพชรคำ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิพโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 061-449-5885 063-449-9666
2: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยมิตรเพลงญาติเพลงเพื่อนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้ยาสมุนไพรไปดูแลอาการปวดในยามที่ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นมันยึดเส้นมันตึงพี่น้องจ๋ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดนะครับยาสมุนไพรไทยที่ดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอย่างขวดขวดละ300บาทอย่างกล่องกล่องละ200บาทอย่างขวดเป็นแบบสมุนไพรแบบชนิดแคปซูล1ขวด1กระปุกมี30แคปซูลพี่น้องเชียงรายนะผมให้เด็กเขาเช็คให้อยู่เดี๋ยวเด็กเขาจะโทรหาบอกว่าสั่งยามาแต่เป็นอาทิตย์แล้วว่างั้นไม่น่าช้าขนาดนั้นนะครับอย่างช้าจริงๆก็ไม่เกิน 3-4 วันของก็น่าจะถึงส่วนคุณป้าที่สั่งซื้อยาย่าบิงพลัสกันเข้ามานะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเขากำลังเช็คอยู่ตอนนี้ไปรษณีย์ไม่น่ามีปัญหาช่วงนี้ไปรษณีย์ก็ทำงานปกติยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นเองที่เขาบางที่บางเขตเขาไม่ค่อยส่งนะครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้อะไรนะครับติดขัดอะไรอยากจะสอบถามข้อมูลตรงไหนนะครับพี่น้องโทรหาผมได้เลยนะครับยังไงก็รอรับโทรศัพท์ท่านอยู่หรืออยากจะแนะนำบทเพลงเพราะๆก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์061-449-5885 063-449-9666ยาสมุนไพรไทยทิพโอสถครับยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยทิพโอสถมีมานาน20กว่าปีแล้วอยู่คู่กับท่านตรงนี้นะครับหากท่านที่ต้องการอยากจะได้เอาไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายในยามก้มก็ปวดเงยก็ปวดนั่งก็ปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็บอกมา20กว่าปีแห่งความเชื่อมั่น20กว่าปีแห่งความเชื่อถือ20กว่าปีที่พี่น้องได้พิสูจน์คุณภาพกันแล้วทั้งอย่างกล่องและอย่างขวดเป็นยาสามัญประจำบ้านและเป็นยาสมุนไพรที่พี่น้องมั่นใจเอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม061-449-5885 063-449-9666
2: ป วดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยู่ณขณะนี้ตอนนี้ครับอย่าลืมนะยาสมุนไพรดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอย่างขวดขวดละ300อย่างกล่องกล่องละ200ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ที่สถานีวิทยุทางพานกระต่ายทางสถานีทางทีวีคลินิกของเรานี่แหละครับท่านที่ต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรของบริษัทไทยทิพย์โอสถนะก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกและตอนนี้พิมพ์เสนน้ำที่ทีวีคลินิกก็มีแล้วนะท่านที่ต้องการอยากจะพิสูจน์คุณภาพนะครับซื้อสินค้าอะไรขอเท่าแก่แถมได้หรือว่าอยากจะซื้อก็ได้นะครับหากท่านที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับปวดเมื่อยตามร่างกายซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ4ขวด5ขวดอย่างเงี้ยขอพิมพ์เสนน้ำแถมสักขวดหน่อยก็บอกเท่าแก่แล้วได้เลยนะครับใจดีดีซื้อผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตาเราก็มีของแถมให้กับท่านซื้อผิดพันธุ์อะไรหากซื้อตั้งแต่900บาท 1,000 บาทขึ้นไปของแถมเรามีให้ครับพี่น้องครับจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดหากท่านซื้อแบบกล่องวันนี้6กล่องจากราคา 1,200 นะลดพิเศษเหลือเพียง990บาทและหากท่านซื้ออย่างขวดจากราคา 1,204 ขวดลดพิเศษเหลือเพียง 1,090 บาทคุณลุงจากทางแม่สายเชียงรายจากทางเชียงของเชียงแสนนะครับที่สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามารอนะครับผมให้เด็กเขาเช็คไปรษณีย์อยู่ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเด็กเขาจะโทรไปแจ้งนะครับตามคำแนะนำครับคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีจ้าคัดสรรกันเข้ามางานเพลงของคุณออส 4S คุณป้าอยากจะได้วิทยุ3ฐาน3ก้อนใช่ไหมเดี๋ยวผมให้เด็กเขาดูให้นะหากต้องการอยากจะได้เดี๋ยวผมจะดูให้แล้วกันนะครับก้อนใหญ่ๆ3ก้อนแต่ต้องอุดหนุนแบบเบิ้งๆเลยนะ

0: งานเพลงเพราะๆนะครับบทเพลงของคุณออส 4S กับยิ่งแก่ยิ่งหล่อฟังสบายๆในยามบ่ายๆโดยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยนะครับหรือว่าท่านต้องการอยากจะได้กาแฟไปดื่มครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับกับช่วงของฟังสบายๆในยามบ่ายๆพี่น้องแฟนเพลงจากทางบึง 3,000 สมอทอดนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาบอกว่าอยากจะลองดื่มกาแฟโกดูกาแฟลิซ่าเอ็มห่อแดงดื่มประจำอยู่แล้ววันนี้อยากจะได้สักอย่างละ2ห่อขอของแถมอะไรแล้วแต่คุณธนวัฒน์จะจัดให้แบบนี้ถูกใจจังเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับหาพี่น้องซื้อสินค้าของผมครบตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปผมมีพิมพ์เสน้ำแจกให้กับท่านอยากจะนำเสนอพี่น้องจ๋าหอมชื่นใจนะครับและพกพาสะดวกและกระทาง่ายมันเป็นลูกกิ้งนะเวลาทาเสร็จแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ติดเสื้อผ้าและที่สำคัญกว่านั้นหอมชื่นใจคลายกังวลครับพี่น้องครับปวดเสียนเวียนก้าวหน้ามืดวิงเวียนสามารถทาสูตรดมได้นะครับนวดลำคอหรือว่านวดนะนวดขมับอย่างเงี้ยโอ้สดชื่นสบายตัวครับสดชื่นสบายใจคลายกังวลพี่น้องต้องการอยากจะได้ครับราคาไม่แพงหรอกนะครับขวดนึงแค่ไม่กี่บาทเองแต่ผมอยากพี่น้องบ้านเราเอาไปใช้ลองเอาไปพิสูจน์คุณภาพกันก่อนหากมันดีค่อยสั่งซื้อช่วงนี้นะครับซื้อสินค้าของผมครบ 1,000 บาทผมมีแถมให้กับท่านด้วยจะเป็นเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเราก็มีแถมให้กับทุกท่านหรือว่าท่านซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครบ 1,000 บาทนะผมก็มีแถมให้กับท่านด้วยโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟครับพี่น้องที่ยังไม่เคยดื่มยังไม่เคยทานลองซื้อไปดื่มลองซื้อไปทานกันดูแล้วท่านจะรู้ว่าเป็นอย่างไรประทับใจขนาดไหนสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
1: ฉลองสินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมและดีเด่นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเฮดลิ้นจือเกากีและกระชายดำเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่ขายดีที่สุดเต็มสูตรที่สุดหลายท่านซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำมากที่สุดกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือความดันก็ดื่มได้ช่วยทำให้กระปรี้กระเปร่าสดชื่นสบายตัวกาแฟลิซ่าเอ็มราคาไม่แพง1ห่อ32กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเฮดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร061-449-5885
0: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยท่านที่ต้องการอยากจะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายจะเป็นกาแฟห่อแดงหรือกาแฟโกห่อดำนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่มีปัญหาเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหรือว่าท่านที่กินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่เป็นความดันเป็นเบาหวานค่าน้ำตาลในเลือดมันเกินนะครับค่าน้ำตาลในเลือดมันเกินพี่น้องก็สามารถดื่มได้ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องหวั่นใจดื่มแล้วไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายให้ตั้งแต่ความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าความกระชุ่มกระชวยพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะจ๊ะอยากจะได้วันนี้สั่งวันนี้ตั้งแต่3ห่อขึ้นไปผสมกันก็ได้ครับมีของแจกให้มีของแถมให้และให้ราคาพิเศษด้วยนะครับ

0: อบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนมามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดกินซี่ก้งนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจือโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: ยังไม่ดื่มยังไม่เคยลองยังไม่เคยพิสูจน์คุณภาพอยากจะได้ไปดื่มอยากจะได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายในยามที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายเพลียง่ายไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้ตัวช่วยครับเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลเป็นกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรและเป็นกาแฟที่ช่วยทำให้ท่านสดชื่นกระปี้กระเป๋าความเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกพอเพียงที่ร่างกายของเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงท่านดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นประจำเปรียบเสมือนท่านได้ทานอาหารเสริมที่ราคาแพงๆยี่ห้อหนึ่งเลยเพราะว่าจะเป็นตังถังเช่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือจะเป็นโสมจะเป็นเกากี้จะเป็นกระชายดำร้วนแต่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและทางโรงงานของเราใส่แบบเข้มเต็มสูตรพอเพียงที่ร่างกายของเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับฉะนั้นพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้โทรมาครับ0614495885และ0634499666พี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอพรางกระต่ายนะสามารถไปซื้อได้เลยที่ร้านทีวีคลินิกนะครับและท่านที่จะไปซื้อลิสีดวงที่ร้านทีวีคลินิกมีแล้วนะครับยาลิสีดวงทวารสอบถามว่ามีไหมมีครับมีทุกอย่างเลยไปตรงนี้มีทุกอย่างเลยนอกจากท่านไปซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถผิดพันกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกซื้อผิดพันบำรุงดูแลดวงตาซื้อยาย่าบิงพลัสซื้อไทยแคลพลัสซื้อโฟกัสซื้อยารักษาลิสีดวงทวารนะครับพี่น้องก็สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้ที่บ้านได้ด้วยมีครบทุกอย่างราคาพิเศษด้วยอยู่ตรงนี้ที่ร้านทีวีคลินิกครับพร้อมทั้งพี่น้องที่ฟังรายการผมอยู่ทางอำเภอวิเชียรบุรีครับอยากจะได้สินค้าของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราสินค้าตัวไหนสินค้าอะไรก็สามารถซื้อได้ตรงนี้ที่ร้านดีเจสาวอ้ออยู่ในสดอยู่ในตลาดสดอำเภอวิเชียรบุรีมีทุกอย่างเหมือนกันครับท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองไผ่นาเฉลียงบึง 3,000 นะครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้อยากจะได้อะไรก็โทรมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของยาสมุนไพรและกาแฟลิซ่าเอ็มพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับมาฟังบทเพลงตามคำแนะนำจ้างานเพลงเพราะๆของคุณแจ็คธนพลครับขอโง่อีกสักครั้งขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีนะครับตัดสินใจได้เลยนะป้านะป้าอยากจะได้แบบไหนที่ผมจัดให้เลยจ้า

0: งานเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับบทเพลงของคุณแจ็คธนพลขอบคุณแฟนเพลงจากทางลพบุรีด้วยฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้นะครับคัดสรรบทเพลงกันเข้ามาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับจะเป็นที่จังหวัดสุโขทัยจะเป็นที่จังหวัดกำแพงเพชรจะเป็นที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทหากท่านที่มีโอกาสรับฟังรายการของเราอยู่หรือว่ามีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอยากจะได้ยาสมุนไพรไปดูแลอาการปวดอยากจะได้กาแฟไปดื่มอยากจะได้กาแฟไปทานพร้อมทั้งท่านที่ต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรของไทยทิพย์โอสถท่านก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666 061-449-5885รวมไปถึง063-449-9666หากพี่น้องต้องการอยากจะได้ปิดพันไปฟื้นฟูบำรุงดูแลจอประสาทตาฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้พี่น้องจากทางลพบุรีนะครับสามารถซื้อได้นะกับทางทีมงานของคุณลุงช้างไทยทิพย์ทีมงานของคุณลุงช้างไทยทิพย์ที่จังหวัดลพบุรีอยู่ในเขตภาคกลางเป็นแฟนเพลงของรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนะครับข่าวกว่าคุยฟุ้งกับลุงช้างข่าวคู่หูหมูกับช้างอย่างเงี้ยนะครับท่านที่เป็นแฟนเพลงเป็น FC อยู่นะครับก็สามารถสั่งซื้อกับคุณลุงช้างได้ท่านดูแลอยู่ในเขตของภาคกลางทั้งหมดเลยนะครับสลับเรื่องของยาสมุนไพรเรื่องของยาหญ้าบิงพัสบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาครับ
1: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
2: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
1: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
2: าหญ้าบิงพัสผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
1: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
2: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: อะเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
2: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
1: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
2: แอลคานิทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
1: ์ใหม่ยาหญ้าบริงพัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาหญ้าบริงพัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
2: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
0: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มนะครับมีปัญหาปวดกระบอกตามึนหัวมีปัญหาแสบตาง่ายเคืองตาไวนะครับมีปัญหาตาพร่ามีปัญหาตามัวจอประสาทตาของเราเริ่มเสื่อมเอายาหญ้าบิงพลัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลกันนะครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้หากท่านต้องการอยากจะได้สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันแบบขวดมีแบบเดียวนะครับขวดหนึ่งมี60เม็ด1ขวด1กระปุกมี60แคปซูลรับประทานวันละ2ครั้ง2เวลาก่อนอาหารเช้า1เม็ดและก่อนนอน1เม็ดกินประจำทานประจำได้เลยสั่งมาวันนี้มีราคาพิเศษ1ขวด60เม็ด60แคปซูลราคา800บาทมีของแถมทุกกระปุกนะพี่น้องนะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาอย่าปล่อยไว้ให้มันเป็นเยอะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาอย่าปล่อยไว้นานดวงตาสำคัญสำคัญเด้อพี่น้องเด้อ

0: บทเพลงเพราะๆครับตามคำแนะนำขอบคุณนะครับป้าครับผมสั่งให้ป้าพิเศษเลยนะคุณป้าจากสุพรรณบุรีเอาเป็นยาตากับโปรมิกซ์ออยล์ดูแลไตบำรุงไตเนาะของแถมไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเป็นสีน้ำใจจริงๆผมกำไรไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ผมให้ป้าเฉยๆนะครับเอาแค่ว่าอยากให้ป้าสุขภาพดีนะครับบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาก็ต้องยาบิงพลัสนี่แหละป้าทานประจำอยู่แล้วซื้อไปไว้ได้เลยมันมีอายุต้อง2ปีนะครับไม่หมดอายุง่ายหรอกยังไงป้าก็กินแค่2เดือนก็หมดแล้ว และก็ตัวปิดฟันบำรุงดูแลไตฟื้นฟูไตปรับสภาพร่างกายท่านที่กลัวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตนะเอาไปทานได้เลยครับโปรมิกซ์ออยล์หรือว่าท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆอันฉี่ไม่อยู่ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูบำรุงดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จเป็นแบบนี้อยู่เอาโฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลกันนะจ๊ะ
1: หนุ่มใหญ่วัยขนองชายชะตันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงยาท้อแท
2: ้ผมพันธุดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการมานานครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟกัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับโฟกัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านโฟกัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองโฟกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือโฟกัส
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ ต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราด
12: ำโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย08178
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวาริสาวาระสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับจัดระเบียบธุรกิจ Data Center หลังการลงทุนขยายตัวต่อเนื่องเตรียมวางกฎระเบียบและพิจารณากฎหมายเฉพาะควบคู่การตรวจสอบการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีกำชับจัดระเบียบธุรกิจ Data Center หลังการลงทุนขยายตัวต่อเนื่องเตรียมวางกฎระเบียบและพิจารณากฎหมายเฉพาะควบคู่การตรวจสอบการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางระบบกำกับดูแลธุรกิจ Data Center ให้เกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนกับการใช้ทรัพยากรของประเทศโดยนายอนุทินระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศซึ่ง Data Center มีการลงทุนเป็นจำนวนมากแต่ธุรกิจประเภทนี้ใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงทั้งไฟฟ้าน้ำระบบหล่อเย็นและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่การจ้างงานอาจไม่ได้สูงเท่ากับธุรกิจบางประเภทส่วนการจะออกมาตรการจำกัดในภายหลังอาจไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเพื่อออกแบบกฎระเบียบและกำหนดทิศทางรวมถึงพิจารณาการมีกฎหมายเฉพาะสำหรับ Data Center เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรโดยนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีตรวจสอบพบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบประเด็นเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำมันโดยหากพบว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องพร้อมกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าหน่วยงานด้านน้ำและจังหวัดที่มี Data Center ตั้งอยู่ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อกำกับดูแลการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทผู้รับผิดชอบดำเนินการดูแลความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากท่อน้ำมันพระราม3รั่วพร้อมเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ล่าสุดว่าจากการขุดสำรวจขยายผลพบจุดน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันบริเวณพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบาร์ขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL ในกลุ่มบางจากเป็นผู้บริหารจัดการระบบซึ่งทั้ง2บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดสำหรับแนวทางในการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานได้สั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการซ่อมบำรุงนำมาตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อตรวจหาสภาพตลอดแนวระยะ32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: ปิดท้ายกันที่กล้องวงจรปิดโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: สวัสดีครับจบลงไปเพลงสนุกสนุกกับพันธุรัตน์ตะลุงลำวงจะแบบเป็นตะลุงก็ได้ลำวงก็ได้ย้อนยุคจะแบบโชว์เดี่ยวก็ได้แล้วแต่จะจ้างไปหมดกลับเมื่อคืนก็ไปฝนตกเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับไปหมดจะเก็บเงินเจ้าภาพมาแล้ว ขอบพระคุณครับติดตามรับฟังรายการในช่วงนี้ครับเรามีกัน1ชั่วโมงดูมันจะไร้สาระชั่วโมงเนี่ยแต่มันมีสาระฮะมันมีเพราะอะไรก็ฟังเรื่อยๆทุกวันแล้วจะรู้ว่าเออมันเข้าท่าฮะว่างั้นครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวเนี่ยครับแต่หยิบประเด็นข่าวมาแต่ผมไม่อ่านเองให้ทางทีวีเขาอ่านให้ฟังครับครับและวันนี้เรื่องราวของข่าวเราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแฉยุทธการล้างโนมินีต่างชาติสวมบัตรประชาชนคนไทยยึดทรัพย์อีก 80,000 ล้านอึ้งทั้งประเทศไหมครับลองฟังท่านรัฐมนตรีมท.2ท่านพูดแล้วกันเพราะท่านลุยอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับ
1: จากปากของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณพลพีสุวรรณชวีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณลุงหนาวครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วคุณพลพีบอกว่าสัปดาห์นี้แหละที่จะมีความคืบหน้าซึ่งได้เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อวานนี้ถูกต้องไหมคะคุณพลพีคะ
3: เมื่อวานครับประชุมกันเมื่อวานบ่ายครับ
1: ค่ะพอจะสรุปให้คนไทยทั้งประเทศได้ฟังได้ไหมคะ
3: มีเมื่อวานนี้มีท่านรองนายกสุปจีม
2: ี
3: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีผมมีท่านรัฐมนตรีช่วยดีอีมีท่านนพสินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปง.ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยรองอธิบดีกรมการปกครองและหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มาหารือกันครับว่าจริงๆแล้วมันควรจะมีชาแนลนึงที่พวกเราเนี่ยที่มีอุดมการณ์เดียวกันตามนโยบายของท่านนายกอนุทินเนี่ยเรื่องโนมินีเร
2: ื่
3: องสแกมเมอร์ทุนเทาสมสิทธิ์ต่างๆเน
2: ี่
3: ยมันควรจะมีชาแนลนึงที่เราสามารถสื่อสารและขอข้อมูลกันได้รวดเร็วมากขึ้นนอกเหนือจากระบบราชการในการที่เราจะต้องส่งหนังสือตลอดเวลาน
2: ะครับ
3: ก็เมื่อวานนี้ในห้องประชุมทุกคนก็เห็นด้วยหมดแล้วเราก็จะมีเซตอัพทีมขึ้นมาแล้วก็จะมีชาแนลในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นอีเมลรวมกันหรือว่าจะเป็นแชทไลน์ก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่เราสามารถจะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เข้าจับกลุ่มในกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้เนี่ยได้เร็วขึ้นครับ
1: ชาแนลนี้นี่คือชาแนลของระบบสั่งการแต่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติการใช่ไหมคะคุณพลพ
3: ีจะเป็นรวมๆกันครับส่วนมากก็จะเป็นหัวของแต่ละคณะนะครับแล้วก็แต่ละหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลใดเช่นต้องการข้อมูลจากกรม DVD ของกระทรวงพาณิชย์ก็ไลน์เข้ามาในกลุ่มกระทรวงพาณิชย์ก็จะรีบไปหาข้อมูลแล้วก็
2: จะได้เร็วนะ
3: จะได้เร็วครับจะได้เร็วแต่ว่าทั้งหมดทุกอย่างต้องเป็นต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับถ้าเกิดอะไรที่ไม่ไปติดที่ DPA เนี่ยอาจจะต้องมีหมายหรือมีเอกสารแล้วนั้นก็ว่าไปแต่ว่าในการส่งข้อมูลหรือตัวชื่อบุคคลหรือสถานที่ในการเช็คว่าไปเช็คหน่อยที่ดินตรงนี้เป็นของใครอย่างเงี้ยมันเป็นอำนาจของกรมอยู่แล้วนะครับมันก็ทำให้การสื่อสารเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกับท่านรองนายกท่านอื่นก็จะได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: คราวที่แล้วเราพูดกันถึงตัวเลขที่ว่าท่านบอกว่ามันมีที่ว่าทุนเทาเนี่ยถึง12ประเทศเลยใช่ไหมที่เข้ามา
3: ใช่ครับอันนั้นเป็นหมายจับที่เราออกที่สมุยนะครับเราออกไปทั้งหมดเนี่ย101หมายนะครับกับตัวคนเนี่ยประมาณ80คนแต่ว่าประกอบไปด้วย12สัญชาติครับใช่ครับ
2: โอ้โหคราวนี้มันมีความคืบหน้ายังไงบ้างฮะเพราะคราวนี้ไปพูดถึงเรื่องของตัวเลขของอะไรของการมาจดทะเบียนของการมาเป็นบริษัทของการมาเป็นโนมินีอะไรต่างเนี่ยท่าน
3: ก็สำหรับเรื่องสมุยตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ทำสำนวนแล้วก็ฟ้องหมดแล้วนะครับดำเนินคดีหมดแล้วก
2: ็
3: อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราหารือกันเมื่อวานก็เกี่ยวกับบริษัทโนมินีต่างๆที่วันนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขเราเห็นชื่อบริษัทเราเห็นที่ครับเราเห็นที่ดินที่เขาครอบครองนะครับ

0: ็ยังมีอีกประมาณสัก11,000บริษัท ที่ยังก้ำกึ่งอยู
1: ่
0: ว่าจริงๆแล้วจะเป็นไทยแท้ไหมหรือเป็นไทยนอมินีหรือเป็นต่างชาติแอบมาอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งผมว่ากำชับกับท่านอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็ท่านอธิบดีกรมดีบีดีซึ่งกำลังจะเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านคุณพงษ
1: ์
0: นะครับว่าอยากจะให้รีบสรุปเนื้อหาตรงนี้ภายในสิ้นเดือน
2: สิ้นเดือนนี้เราจะได้คำตอบอะไรนะคะคุณพลพีค่ะ
0: สิ้นเดือนก็คือไอ้10,000บริษัทเนี่ยราคาว่าเราต้องดีไฟให้ได้ว่าเขาผิดหรือเขาถูกเพราะว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลมันลิงก์กันหมดแล้วกรมที่ดินก็สามารถไปเช็คข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์หลังบ้านได
1: ้
0: กระทรวงพาณิชย์ก็สามารถมาเช็คของกรมที่ดินได้เช่นเดียวกัน
1: ไม่ต้องรอทำหนังสือกันไปมาว่างั้นเนี่ยนะ
0: ถูกต้องแล้วก็ท่านนายกก็จัดให้มีการลง MOU ไปเมื่อสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ก่อนแล้วแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยยังไม่สำเร็จแต่ก็สำเร็จเมื่อวานแล้วครับ
2: ขออนุญาตถามถึงคดีที่มันเป็นข่าวรุนแรงวันนี้ได้ไหมคะกรณีที่เป็นผู้ชายชาวจีนที
3: ่
2: เขาหนีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอีกเคสหนึ่งที่เขาหนี
0: คดีเลวร้ายมากคือเขามีหมายแดงอยู่แล้วแล้วเขาเข้ามาเขาก็มาสว
1: ม
0: นะครับ
2: สวมสิทธิ์คนตายเคสนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วเขาก็เอาลูกเขาเนี่ยไปออกบัตรประชาชนด้วยนะครับแล้วเขาก็มาประกอบธุรกิจประมาณ10ที่มั้งครับแล้วก็เขามีความตั้งใจที่ถ้าเกิดลูกเขาอายุ20เนี่ยเขาก็จะโอนทรัพย์สินให้ลูกเขาซึ่งมูลค่าที่เราคำนวณเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ผิดอันนี้ต้องขออภัยนะครับน่าจะสักประมาณ600ล้านนะครับ
2: ในเบื้องต้นเนาะทีนี้มหัดตรงนี้มันสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาที่มันใหญ่ที่สุดถ้าเรามองแบบเร็วๆคุณพลพีค่ะว่ามันปัญหาอยู่ที่ตม.หรือว่าระบบทะเบียนราษฎ
0: ร์
2: หร
0: ือ
2: ว่
0: า
2: เครือข่ายของเจ้าหน้าที่
0: จริงๆตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ชี้ว่าเป็นหน่วยงานไหนแต่ว่าต้องขอบอกว่าก็ต้องมีหน่วยงานเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเด็กที่เป็นพ่อลูกคุณพ่อเป็นคนจีนคุณแม่เป็นคนจีนไม่สามารถจะมีบัตรประชาชนได้อยู่แล้วครับ
3: ใช่
0: อันนี้มันผิดอยู่แล้วนะครับส่วนมันจะหลีดไปตรงไหนไปถึงตม.มาถึงกรมการปกครองไปถึงนายทะเบียนในอำเภอปลัดจังหวัดปลัดอำเภออันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องของผมที่ต้องไปสานต่อครับ
1: สามารถที่ไปถึงได้เลยใช่ไหม
0: โอ้มันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะการออกประชาชนไม่ออกไม่ได้กี่ที่หรอกครับ
3: ใช
2: ่เคสนี้คุณพลพีถ้าเกิดจะให้กระจายเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องให้คำตอบกับประชาชนเนี่ยหลักๆแล้วมันจะมีหน่วยไหนบ้างคะสำหรับเคสนี้ค่ะ
0: ก็กระทรวงมหาดไทยคงปฏิเสธไม่ได
2: ้
0: เพราะว่าบัตรประชาชนต้องออกจากกรมการปกครองอยู่แล้วหรือนายทะเบียนนะครับอันนี้ผมก็ยืดอกรับเลยส่วนเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยขอเราสนุดสำนวนและสืบสวนก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจ้งว่าอยู่อำเภอนี้ตำบลนี
1: ้
0: เกษียณไปแล้วหรือทำงานอยู่หรือทำกี่คนทำกี่เคสรับเงินมาเท่าไหร่นี่เดี๋ยวขอให้ดูสำนวนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านสำราญกับท่านนพสิทธิ์ซึ่งไปมาเมื่อเช้าเอง
1: เกษียณแล้วเอาผิดได้ใช่ไหม
0: ผมก็อยู่ที่สภา
1: เกษียณแล้วเอาผิดได้ใช่ไหม
0: โอ้แน่นอนครับผมตามถึงเซียนอยู่แล้วครับไม่สบายผมก็ตามไปครับ
2: หนึ่งมหาไทย
1: ครับ
2: แล้วหน่วยงานไหนอีกนะ
1: เราจะมา
0: แต่ก็คือจริงๆพอมีหมายแดงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจที่จะต้องหนึ่งตรวจว่าเขาอยู่ที่ไหนและจับกลุ่มแล้วก็ส่งกลับถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ว่าทีนี้อย่าให้เราไปชี้นิ้วเลยครับว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าจริงๆนะพอเขาเข้ามาในประเทศเนี่ยถ้าเกิดเขาไปอยู่ในโรงแรมที่ผิดกฎหมายโรงแรมนั้นเขาก็ไม่รายงานกรมการปกครองหรือตม.อยู่แล้วว่าบุคคลนี้ชื่อนายเอพักอยู่ที่นี่เพราะนั้นการตามหาตัวจริงๆมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่าในที่สุดเราก็เจอแล้วเราก็จับได้ทั้งครอบครัวแล้ววันนี้สิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าเราไม่ได้จับเฉพาะคนอย่างเดียวเราเห็นมูลค่าของทรัพย์สินธุรกิจที่เขามีด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขยายต่อว่าธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมีใครที่มาเกี่ยวข้องบ้างคนที่ขายที่ให้คือใครเอามันเยอะครับเพราะฉะนั้นสำนวนนี่เราจะต้องดูโดยละเอียดครับ
1: มันจะสามารถจากกรณีนี้มันจะขุดทั้งรากถอนทั้งโคนที่ว่าอีกเป็นหมื่นบริษัทเนี่ยมันได้ใช่ไหม
0: คือจริงๆเคสนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับในนิติบุคคลที่ครอบครองบริษัทที่เราสงสัยอันนี้จะเป็นคนละเรื่อง
2: ครับนี่แยกไปอีกนะไม่ได้อยู่
0: แต่ว่าเรื่องของงานทะเบียนเนี่ยก็ท่านบริษัทเรืองประสิทธิ์ท่านให้ความสำคัญตรงนี้อยู่แล้วเราก็จะเห็นท่านไปจับที่เชียงใหม่ที่แม่ฮ่องสอนที่ตากนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้พวกผมอยู่ที่สภากันก็เลยไม่ได้ไปร่วมภารกิจกับท่านสับรานนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังมีเป้าในการขยายต่ออีกเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็มีอีกครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็กำลังวางแผนอยู่เช่นเดียวกันครับ
2: ถ้าบอกให้ประชาชนเข้าใจคือภารกิจของคุณพลพีกับคุณวรสิทธิ์เนี่ยจะมีการแยกกันในส่วนสัดส่วนยังไงอะคะ
0: ถูกต้องครับคือตอนนี้เนี่ยผมเป็นประธานคณะชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งให้ท่านวรสิทธิ์กับท่านเจเศษเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาแล้วส่วนเรื่องงานทะเบียนทั้งหมดเนี่ยผมก็มอบให้กับท่านบริษัทเป็นคนช่วยดูนะครับส่วนงานเรื่องปืน เรื่องปืนเรื่องอาวุธเรื่องเครื่องกระสุนอย่างเงี้ยเขามอบให้ท่านเจเสียเป็นผู้ที่ดูครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมทำทุกปัญหาเลยมันจะไม่ทันครับเพราะว่าวันนี้ผู้ร้ายเขาเก่งครับนะครับวันนี้เขาเก่งครับก็เลยต้องให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอีกสองท่านเนี่ยได้เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ผมก็ไปขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือกระทรวงก็เป็นที่มาของการประชุมเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
1: โอ้ดีฮะ
2: คุณพลพีพอจะบอกได้ไหมคะในวันนี้ว่าบริษัทต้องสงสัยประมาณ 10,000 กว่าแห่งที่เดี๋ยวเราจะปิดให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้เนี่ยมันแยกสัดส่วนของแต่ละชาติในสัดส่วนที่เท่าไหร
0: ่คือต้องกลับเรียนอย่างนี้ว่าบริษัทที่เราสงสัยเนี่ยนะครับ
3: เห็นไหมครับพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนรองเท้าใน
0: บริษัทเนี่ยล้วนแต่เป็นบริษัทที่ครอบครองที่ดินในประเทศไทย
1: เป็นหลักเลยว่างั้นเป็นที่ดินเยอะเลย
0: เพราะฉะนั้นกลไกที่ผมใช้เนี่ยผมก็ให้กรมที่ดินเป็นผู้เช็คกับกรม DBD เป็นหลักนึกออกไหมครับอันนี้ยังไม่รวมถึงบริษัททั่วไปที่ประกอบกิจการอื่นๆในการเช่าในการเช่าอพาร์ตเมนต์เวิร์กอินสเปซหรือออฟฟิศอันนี้ไม่รวมนะคร
1: ับ ยังไม่รวมนะเราที่ดินเป็นหลักว่างั้นนะ
0: ไม่รวมอันนี้เรายึดที่ดินเป็นหลักเพราะว่าผมมีความตั้งใจที่จะเอาที่ดินของคนไทยมาคืนให้คนไทยเป็นผู้ครอบครอง
1: โอ้นี่เป็นเรื่อง
0: เพราะฉะนั้นแต่ละโจทย์เนี่ยเราก็จะแตกโจทย์ออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอคุณนุ่มถามว่าบอกได้ไหมว่ามีกี่ชาติเนี่ยผมพูดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเหตุผลที่พูดไม่ได้เนี่ยเพราะผมไม่รู้ว่ามันเป็นกี่สิบชาติเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างแค่สมุยยัง12แล้วเลยครับแล้วตอนนี้บริษัทที่เราเห็นแล้วที่ผิดจริงๆในการครอบครองที่ดินเนี่ย 2,001เพราะฉะนั้นใน 2,001 นี้อาจจะมีสัก20ชาติก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับเหตุผลที่มันไม่นิ่งเพราะว่าเขาเริ่มมีการขยับโยกย้าย
1: เขารู้เหมือนกันว่าเราก็รู้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่แต่ก่อนที่เขาจะขยับโยกย้ายเนี่ยเราไปอุดรูรั่วทันแล้วใช่ไหมคะคุณพีเหมือนเล่นเกมเลยนะที่เราเชียร์
0: เราไม่ต้องอุดเลยครับเพราะว่าผมเช็คข้อมูลย้อนหลังได้อยู่แล้วครับ
1: ตอนนี้เขาจะโยกย้ายยังไงเนี่ยเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าย
0: ังไงก็เจอครับ
1: ยังไงก็เจอใช่ไหมเยอะไหมเยอะไหมท่านรัฐมนตรี
0: เยอะเยอะเยอะครับเพราะว่ามูลค่าที่เราสงสัยตอนนี้โดยราคาประเมินนะราคาประเมินของกรมที่ดินเนี่ย อยู่ประมาณ 80,000 กว่าล้านครับ
1: เฮ้ย
0: ครับ
1: ขนาดนั้นเลยทั่วประเทศเนี่ย
2: เอาจริงๆนะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยก็จะถามอยู่เรื่อยๆนะคะว่าโอเคนอกเหนือจากสัญชาติแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่บ้านของเราแล้วมันก็เป็นคำตอบที่หลายๆคนรอฟังมากๆเลยค่ะว่าเราจะจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐยังไงซึ่งก่อนหน้านี้คุณพลพีบอกว่าเคยมีตั้งเป้าไว้แล้ว
0: ที่อุ้มผมต้องกลับไปพี่อุ้มอย่างนี้ก่อนว่าการจดบริษัทตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจดถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
1: อ๋อตอนจดยังไม่ได้ผิดอะไรว่างั้น
0: คือพอเขาเดินเข้าไปจดเนี่ยเขาเป็นไทย 100% ครับ
2: น
0: ี่ค่ะแต่พอเขาเดินออกจากประตูเนี่ยมันกลายเป็นต่างชาติมากกว่าคนไทยหรือมันกลายเป็นคนไทย51คนต่างชาติเนี่ย49แต่จริงๆคนไทยที่ถือ51เนี่ยเขาไม่ได้มีกำลังในการตั้งบริษัทหร
1: ือ
0: ม
1: ี
0: ในการซื้อที่ดินถูกต้องครับผมไปจับที่ห้วยขวางอันนี้ผมไปจับที่ห้วยขวางที่หนึ่งเป็นโรงแรม10กว่าชั้นครับทุนจดทะเบียน200ล้านเป็นคนไทยถือ 99% สิงคโปร์ 1% ซึ่งเป็นสิงคโปร์จีนนะครับแต่ทุกธุรกรรมในการจองในการจ่ายตังเนี่ยจะผ่านแอปพลิเคชันจีนหมด
1: โอ้โ
0: หอย่างนี้ถือว่าผิดกฎหมายถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วผมก็มีข้อสงสัยว่าแล้วคนไทยที่ถือครองหุ้นประมาณ 99% แล้วคุณลงทุนแบบนี้แล้วเงินไม่เข้าประเทศเนี่ยคุณจะลงทุนไปทำไมสองคนสิงคโปร์ที่เป็นคนจีน 1% ในเมื่อคุณมาลงทุนในประเทศไทยแต่คุณไม่มีปันผลคุณจะลงทุนทำไ
2: ม
0: อย่างนี้มันบ่งชี้ให้ได้เลยว่าเป็นนอมินีหรือเป็นเครือข่ายข้ามชาติเราก็ดำเนินการอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่กับผมขออนุญาตกลับเรียนผ่านรายการไปถึงผู้ฟังเลยนะครับว่าสัดส่วนในการถือหุ้นไม่สำคัญว่าไทยจะสูงหรือต่างชาติจะสูงหรือว่าไทยน้อยต่างชาติจะสูงถ้าเกิดเรารู้ว่าคุณทำผิดกฎหมายเราจับหมดแล้วครับ
2: ทีนี้ถ้าเกิดเราสุดท้ายเราพบแล้วว่ามันมีคนใช้คนไทยมาเป็นนอมินีเดี๋ยวมหาไทยจะจัดการกับที่ดินแล้วทรัพย์สินเหล่านั้นยังไงอะคะ
0: เราบังคับไปจำหน่ายครับมันมีกฎหมายของกรมที่ดินอยู่แล้วซึ่งเราก็จะบังคับจำหน่ายนะครับพูดง่ายเลยเรามาขับขายนะครับโดยกฎหมายนี่ก็จะให้เวลา6เดือนจนถึง1ปีถ้าเกิดภายใน1ปีขายไม่ได้เราขายให้นะครับแต่เงินเราคืนเขานะครับเงินเราคืนเจ้าของที่ดินแต่เราต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเส้นเงินตั้งแต่แรกในการที่มาซื้อที่ดินมาอย่างไร
1: ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วก็ไปขายแล้วก็ซื้อที่ก็ซื้อเงินอย่างเดียว
0: ไม่ใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมที่เราประชุมกันที่ทำเนียบเนี่ยทุกคนก็เห็นด้วยว่าคนที่จะมาซื้อที่ต่อเนี่ยเราก็ต้องสแกนด้วยว่าเขาเป็นใครเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดเขามีทรัพย์สินหรือมีเงินพอที่จะมาซื้อคืนเนี่ยมันก็คือกระเป๋าซ้ายมาใส่กระเป๋าขวาแค่เปลี่ยนชื่อบริษัทเท่านั้นเองอันนี้เราไม่ยอมครับเราก็ต้องไปดูด้วยก่อนนั้นว่าคนที่จะมาซื้อในทรัพย์สินพวกนี้เป็นใครเช่นเดียวกับ
1: เหตุการณ์ในลักษณะ
0: เราก็พยายามจะปิดทั้งต้นและปลายแล้วครับ
1: เหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้ท่านมนตรีมันเริ่มขึ้นนานอย่างฮะหรือว่ามันเพิ่งมาเมื่อ 2-3 ปีนี้หรือว่ามันถอยหลังไปเป็น5ปี10ปี
0: คือปัญหานี้ผมคิดว่าเอายกตัวอย่างที่เมื่อเช้านี้ที่ท่านสำนานไปจับเข้ามา10ปีแล้วครับ
4: คิ้วที่เริ่มงอกเริ่มขาด
0: มันก็นานนะครับ
1: อ
0: ย่างเครือข่ายอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยไปก็10กว่าปีแล้ว
1: เป็น10ปีเหมือนกันนะ
0: เป็น10ปีเหมือนกันครับแต่ว่าไอ้พวกปี2ปี5ปีอย่างนี้มีหมดแล้วครับ
1: แต่ว่านานๆนี่เป็นหลัก10ปีเลยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหเออย่างนี้มันก้าวไกลว่าเราก็เองก็ขุดบ่อล่อปลา
0: แล้วอย่างคนจีนที่มาสวมสิทธิ์เนี่ยเขาคงต้องมาอยู่สักพักเพราะว่าทรัพย์สินเขาตอนนี้600ล้านแล้วอะครับวันนี้เขาหนีมาผมคิดว่าคงไม่ถึง
1: ตอนนี้พวกเขาหลายประเทศเลยบางคนเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยแสบมากนะขุดบ่อล่อปลาเขาเนี่ยมา
0: แต่ว่าก็กลับเรียนว่าเรายังยินดีต้อนรับนักลงทุนนะครับที่อยากทำถูกกฎหมายนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวดีๆมีเยอะครับ
1: มีเยอะ
0: นะครับไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยส่วนน้อยแต่บังเอิญว่าส่วนน้อยนี่เราจับได้หมดนะครับ
2: อุ้มขออนุญาตย้อนกลับไปถามอีกหนึ่งตัวเลขที่คุณพลพีให้สัมภาษณ์เอาไว้ 2,200 บริษัทที่บอกว่าชัดเจนแล้วอะค่ะตอนนี้ที่บอกว่าชัดเจนแล้วมันอยู่ในระดับไหนคะ
0: ตอนนี้เดี๋ยวทั้ง 2,200 เราขอตรวจเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยอาจจะได้สิทธิของ BOI แต่เบื้องต้นเนี่ยเราเช็คแล้วไม่มีแต่ว่าขอรีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ 2,200 บริษัทนี้เราก็กำลังจะทำสรุปแล้วก็กลับเรียนท่านนายกนะครับแล้วคิดว่าท่านนายกก็คงจะมีการสั่งการในพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มีประชุมของกระทรวงมหาดไทยก็คิดว่าน่าจะบังคับขายพร้อมกันทั่วประเทศละครับ
1: บังคับขายเลยนะหลักๆเลย 2,000 กว่าบริษัทเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งเลยคือการถือครองที่ดินคือซื้อหาที่ดินถูกไหม
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: เดี๋ยวจะแถลงไหมคะคุณพลพีคะว่า
0: เดี๋ยวรอประชุมกับท่านนายกพรุ่งนี้ก่อนครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวท่านนายกคงได้มีการแถลงพรุ่งนี้หลังที่ประชุมครับ
2: ค่ะสิริรวมทั้งหมดอ่ะที่อ่านข่าวดูค่ะคุณพลพีค่อนข้างใจหายมากๆเลยว่าตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาแค่8วัน
1: อ
2: ่ะวันที่1บอกว่ามี 2,314 บริษัทที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดินมี 14,000 บริษัทที่น่าสงสัยใช่ไหมคะพอมาวันที่7ปุ๊บตัวเลขกลายเป็นว่า 1,500 บริษัท
0: วันนั้น 65,000 วันนี้ 80,000 กว่าล้านครับ
2: ใช่
0: คือประเด็นคือผมคิดว่าทางกรมที่ดินก็ทำงานรอบครอบมากขึ้นนะครับบางแปลงอาจจะหลุดไปแล้วก็เอามารวมใหม่นะครับทำให้มูลค่าเนี่ยสูงขึ้นแต่ตัวเลขของบริษัทเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากก็ยังคงอยู่ที่ 2,000 ต้นๆกับหมื่นต้นๆที่เราสงสัยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็โชคดีครับที่เราเจอมูลค่าเพิ่มขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าคนที่มาถือครองที่ดินนั้นเนี่ยเขามีวาลูอยู่ที่เท่าไหร่เราก็จะได้ดำเนินการกับการทำสำนวนถูกครับดีกว่าเราไปจับบริษัทนึงแต่ว่าเราส่งต่อสารเนี่ยในปริมาณของที่ดินไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมท่านที่ดีกรมที่ดินแล้วก็ทีมงานของกรมที่ดินทุกคนที่มีความรอบคอบมากขึ้นครับ
1: ไอ้ชำระสาสางในลักษณะอย่างเงี้ยบริษัทโนมินีต่างๆแล้วก็การถือครองที่ดินในลักษณะอย่างนี้นะเราที่เราเรียกกันว่าพวกทุนเทาเนี่ยมันจะถลับไปจนถึงแก๊งสแกมเมอร์ไหมครับท่าน
0: ก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้ปปง.ก็มาอยู่ในองค์คณะเราแล้วเราคงต้องตรวจสอบเส้นเงินอยู่แล้วนะครับส่วนเส้นเงินนี้จะพาไปถึงตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันตรงนั้นดีกว่าครับ
2: ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นี่เห็นบอกว่ากระทรวงการคลังเองก็จะมาตรวจสอบเรื่องของฐานภาษีบริษัทต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: คุณพลพีอยากจะทิ้งท้ายอะไรให้ประชาชนคนไทยได้อุ่นใจไหมคะเพราะคุณพลพีบอกเองว่าจะเอาประเทศและเอาแผ่นดินของเราคืนคือตอนนี้หลายคนพอเห็นตัวเลขแล้วตกใจไปหมดแล้ว
1: ใช่
0: คือจริงๆจุดยืนของท่านนายกชัดเจนนะครับภาคประชาชนแล้วก็เราก็ต้องดูแลของคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็การทำภารกิจผมก็เพิ่งมาทำภารกิจนี้ได้ประมาณ2เดือนนะครับในชุดเฉพาะกิจเนี่ยก็ท่านนายกก็ยังยืนยันอยู่ว่าปิดชื่อดูพฤติกรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็อุ่นใจได้นะครับเรา ราไม่มีละเว้นแล้วก็อะไรที่มันผิดเราก็จะจับนะครับแล้วก็สำหรับต่างชาติที่มีสัญชาติไทยอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะสามารถถอนสัญชาติได้อยู่แล้วยึดทรัพย์ได้อยู่แล้วอายัดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้พี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลนะครับแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยเท่านั้นครับ
1: ติดชื่อดูพฤติกรรมนะไม่ต้องดูว่าชื่อคนนี้ใหญ่โตมาจากไหนหรือคนนี้รู้จักใครใช่ไหม
0: ผมไม่เคยดูชื่อผู้ถือหุ้นเลยครับผมดูอย่างเดียวว่าผิดหรือถูกถ้าเกิดผิดก็ดำเนินการครับ
2: เดี๋ยวหลังจากที่เดือนกันยายนที่ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วว่ามันจะต้องเคลียร์ให้จบเนี่ยแล้วจะมีการแถลงน่าจะอยู่ที่กรอบระยะเวลาเท่าไหร่อะคะคุณพล
0: พี่เดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้จะมีการรายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นประชุมประจำเดือนของเราอยู่แล้วเดี๋ยวขอดูท่านนายกก่อนว่าท่านนายกจะมีมาตรการหรือมีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมหรือไม
1: ่
0: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงได้ปฏิบัติการกันเลยครับ
2: เอ๊อุ้มถามได้ไหมคะว่าการปฏิบัติการทั้งหมดอันนี้เนี่ยมันทำให้คนที่เขาเข้ามาเป็นสีขาวที่เขาเป็นนักธุรกิจจริงๆดีๆเนี่ยค่ะเขามีปฏิกิริยาตอบกลับในทิศทางไหนบ้างคะ
0: มีครับเมื่อวานนี้ก็มีชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวก็ของ BBC กับ CNN ก็มาถามผมอยู่เหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าไม่ต้องกังวลคือถ้าเกิดว่าถูกต้องตามกฎหมายก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมก็อธิบายให้เขาว่านอมินีมันคืออะไรการถือแทนคืออะไรการเอาเงินเข้ามาโดยผิดกฎหมายหรือประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายมันคืออะไรเขาก็เข้าใจดีครับ
1: เขา
0: ก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยว่าสำหรับคนที่มีความตั้งใจอย่างบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรครับ
1: เรายังคงเปิดรับทุนที่ดีขาวสะอาดมาทำธุรกิจมาลงทุนในประเทศไทยกันอยู่ถูกไหม
0: แน่นอนครับแน่นอนครับจริงๆแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าช่องทางสำหรับคนต่างชาติที่จะประกอบธุรกิจมาได้หลายทางนะครับผ่าน BOI ก็ได้กระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดินซึ่งเขาทำไม่ได้แต่บางทีเขาไปเจอบริษัทบัญชีไปเจอสำนักงานกฎหมายก็อาจจะถูกหลอกมาอีกทางนึงนะครับแต่ว่าเราไม่สนใจในเมื่อผิดก็คือผิดเขาก็ต้องไปฟ้องร้องกันต่อเองครับ
1: มาทำธุรกิจได้แต่เราไม่ให้ถือครองที่ดินว่างั้นนะ
0: ใช่ครับต่างชาติถือครองที่ดินได้เฉพาะถ้าเกิดเขาได้อนุมัติจาก BOI ในการประกอบธุรกิจแต่การที่ได้อนุญาตจาก BOI เนี่ยมันก็จะมีกรอบเวลาครับเช่นสามารถใช
1: ้
0: สถานที่แห่งนี้ทำโรงแรมได้20ปี30ปีหลังจากที่หมดแล้วก็มี2ออปชันก็คือขอขยายจาก BOI หรือขายคืนเท่านั้นเองครับ
1: ต้องผ่าน BOI เท่านั้นถึงจะถือครองที่ดินในลักษณะนั้นได้นะ
0: ง่ายที่สุดครับเอาอย่างนั้นดีกว่าครับ
2: ค่ะก็ฝากทั้งกู้แผ่นดินคืนแล้วก็กู้ชื่อเสียงของข้าราชการน้ำดีให้ด้วยนะคะคุณพลพีค่ะ
0: ไม่ต้องกังวลครับเราเกิดที่นี่จะต้องรักษาแผ่นดินของเราแล้ว
1: โอ้เยี่ยมครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดี
5: ครับคุณผู้ฟังครับเป็นยังไงครับเป็นหมื่นๆบริษัทที่ดินอีกไม่รู้กี่ร้อยไร่เงินอีกประมาณ80,000กว่าล้านที่รวมๆแล้วก็เป็นอันตรายกับผืนแผ่นดินไทยถ้าเรากวาดล้างครั้งนี้มันก็น่าจะเป็นผืนแผ่นดินไทยของเรากลับคืนมาและที่สำคัญคนเหล่านี้ก็ต้องถูกจับติดคุกนะครับถึงจะถึงต้องขนาดเนรเทศหรือไม่ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะกฎหมายเนรเทศเราค่อนข้างจะรุนแรงต่างประเทศค่อนข้างจะกลัวแล้วล่ะเพราะว่าเราเอาจริงเอาจังเพราะเนรเทศอิสราเอลเป็นคนแรกนี่ฮือฮากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยฝรั่งเศสด้วยทำไมต้องเนรเทศเพราะว่าอะไรอย่างน้อยทูตอิสราเอลก็พูดว่าคนของเรามีแต่คนดีมีแต่คนเรียบร้อยไม่ใช่ละเพราะบางสิ่งบางอย่างทูตอิสราเอลก็ต้องเป็นตัวอย่างหนึ่งละที่จะบอกว่าเห็นความไม่ชอบมาพากลของคนของท่านเองแต่ท่านไม่ห้ามปรามเองอย่างประเภทเข้าไปในสถานที่ที่ควรจะเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันของคนไทยก็ไม่ให้กลับเป็นอย่างเช่นสวนสัตว์ที่มีภรรยาเป็นคนไทยสามีเป็นฝรั่งเศสคุณเข้าไปโดยที่คุณไม่จ่ายตังค์เขาก็ต้องขึ้นธงว่าชาวอิสราเอลไม่ต้อนรับอย่างเงี้ยเพราะอะไรอ่ะทูตอิสราเอลไม่ใช่ว่าเรื่องความสมานไมตรีทูตอิสราเอลก็ต้องถามว่าสาเหตุอะไรที่เขาจึงขึ้นธงของอิสราเอลว่าบุคคลประเทศนี้ไม่ให้เข้ามันต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเขาก็ขาดรายได้ถ้าเขาขึ้นธงแล้วก็ไม่มีคนอิสราเอลขึ้นไปเข้าไปในสถานที่ของเขาที่เขาจะได้ตังค์เขาขึ้นเป็นธงนี่เขาคือเหมาทั้งชาติเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่ถามว่าทูตอิสราเอลที่พูดมานั้นเคยเข้าไปดูคนของตัวเองไหมที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนทำอะไรผิดกฎหมายไหมมีทั้งนั้นเลยคุณต้องห้ามปรามคุณของคุณ คนของคุณก่อนก่อนที่จะมาพูดเราว่าเราเลือกที่รักมักที่ชังไหมตามจับเฉพาะอิสราเอลไหมไม่ใช่เราตามจับทุกชาติที่ทำผิดกฎหมายของประเทศไทยซึ่งตะกี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2ท่านบรมพีสุวรรณชวีท่านก็พูดแล้วนะครับเอาละครับคุณฟังครับเราดูกันต่อไปครับกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับ
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
5: อยากจะบอกว่าทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอคัมนะนี้ก็กำลังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2และนอกจากนั้นยังมีของการดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับนี่ก็ซื้อ2แถม1แล้วก็น้ำมันมะระน้ำมันมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำก็ซื้อ2แถม1ครับอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันนะครับน้ำมันมะระขี้นกและก็น้ำมันงาดำแล้วก็อีกตัวหนึ่ง3ชนิดนะครับที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็จำหน่ายราคาที่คุณคาดไม่ถึงว่า3ขวดจะราคาแบบนี้เฉลยครับไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดนะครับซื้อ2แถม1แต่ถ้าเป็นเรื่องของสมุนไพร9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน60เม็ดซื้อ2ขวดเท่ากับราคาเดียวกันกับที่ซื้อ3ขวดครับเพราะฉะนั้นน้ำมันมะพร้าว3ขวดแถม1กับน้ำมันมะระขี้นกและก็น้ำมันงาดำอยู่ในแคปซูลเดียวกันนะครับน้ำมะระขี้นกกับน้ำมันงาดำอยู่ในแคปซูลเดียวกัน60แคปซูลครับก็ซื้อ2แถม1เท่ากับน้ำมันมะพร้าวขวดเดียวน้ำมันมะพร้าวแบบเดียวสกัดเย็น 100% ก็ซื้อ2แถม1นะครับสนใจราคาจะเท่ากันกับผลิตภัณฑ์น้ำมันผสม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็ซื้อ2ขวดก็ราคาเท่ากับ3ขวดนะครับสนใจจะเลือกแบบ3ขวดหรือจะเลือกแบบ2ขวดก็ยินดีครับโทรศัพท์มาที่0817577474พร้อมทั้งกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับสำหรับคนท้องผูกกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกต้องกาแฟ DJ ครับแล้วก็ยังมี AND Rutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกครับยังจะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่บำรุงสายตาอย่างเดียวแล้วบำรุงร่างกายได้ด้วยครับย้ำถ้าอยากได้ผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆชนิดนะครับรวมทั้งอีกนิดหนึ่งกับทางด้านของกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหมอปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าครับบำรุงร่างกายนึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2แล้วก็สบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับแล้วก็สบู่สระผมครับบรรเทาอาการผมร่วงหรือจะเป็นเรื่องของรังแคหรือจะเป็นเรื่องเชื้อราบนหนังศีรษะนึกถึงสบู่สระผมของเราครับทั้งหมดทั้งมวลเราจัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้ครับ0817577474 0817577474ครับฟังเพลงอีกทั้ง2บทเพลงครับกับบทเพลงเพราะๆเลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังครับ
8: อ
5: ันธุรัตน์เรคคอร์ดสร้างสรรค์ครับชั่ว7ทีดี7หนครับ

0: ปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: กลับสอบถามได้เลยครับสั่งซื้อได้เลยจากหมายเลข0817577474บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของฉี่กระปริบกระป๋อยฉี่ไม่สุดลุกขึ้นฉี่ยามค่ำคืนอยู่ตลอดครับนึกถึงสมุนไพรสกัดเย็น9ชนิดของเราครับสนใจสั่งซื้อครับมาถึงบทเพลงสุดท้ายแล้วครับร่ำลากันก็คงจะต้องเป็นบทเพลงลำลาก็ด้วยคำวอนก่อนลาพบกันใหม่ช่วง6โมงเย็นครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
8: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงาน
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: วยจนล้ม
13: ซาร่าเซลหรือว่าคุณเบกกี้ CEO บริษัทไหมทองจำกัดเข้ามาให้ความรู้เรื่องการแต่งกายด้วยค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการวัดตัวเมื่อวานน้องก็คิดว่าจะวัดตัวเฉยๆนะแต่ให้เลือกแบบนะชุดสูทที่ชอบแล้วก็เท็กเจอร์ผ้าชอบแบบไหนเป็นกางเกงเป็นกระโปรงวัดตัวละเอียดมากค่ะความใส่ใจของทีมงานค่ะเมื่อวานนี้ผู้ประกาศหญิงของเรานะคะก็ครบทีมค่ะคุณอุบล
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะตำรวจร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทลายขบวนการฟอกแรงงานลุยปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
17: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
16: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
17: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
18: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
19: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
20: เสียวฟันอะ
21: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
22: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปิดฉากแรงเงา2ตำรวจร่วมกรมการปกครองทลายเครือข่ายฟอกต่างด้าวพื้นที่ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจบูรณาการกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษปปง.ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์โดยมิชอบซึ่งพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากปิดฉากแรงเงาเมื่อวันที่4กรกฎาคมในพื้นที่อำเภอดอนสักหลังเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสเพิ่มเติมและการตรวจสอบสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยพบความผิดปกติเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลต่างด้าวหลายรายมีหนังสือเดินทางเมียนมาเอกสารแสดงตัวตนหรือมีประวัติขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วแต่กลับได้รับการจัดทำทะเบียนศูนย์ซึ่งโดยหลักใช้สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและไม่เคยมีประวัติในทะเบียนราษฎรมาก่อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบพฤติการเชื่อมโยงในหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองและเจ้าหน้าที่ทะเบียนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยให้แรงงานเมียนมาได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบลักษณะเข้าข่ายขบวนการฟอกแรงงานเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ด้านต่างๆและเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติในอนาคตโดยศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง33รายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4รายเจ้าบ้านและพยานรับรอง10รายและแรงงานต่างด้าวที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์ทะเบียนสดอีก19รายสามารถจับกุมได้26รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ2รายเจ้าบ้านและพยานรับรอง9รายและแรงงานต่างด้าว15รายณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: ปิดท้ายกันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาพุ่งสูงถึง89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตั้งแต่วานนี้16กันยายนหลังมวลควันไฟป่าจากเกาะสุมาตราอินโดนีเซียซึ่งพบจุดความร้อนกว่า 12,241 จุดถูกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างของไทยส่งผลกระทบหลายจังหวัดทั้งสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลพัทลุงตรังและนครศรีธรรมราชและสำหรับเทศบาลเมืองเบตงซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบเมืองช่วงนี้สภาพโดยรอบมองไปก็จะเห็นแต่หมอกควันประชาชนที่ขี่รถจักรยานยนต์หรืออยู่นอกอาคารจะเห็นว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้นโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจากแอปพลิเคชัน AirForChai วันนี้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI เท่ากับ106เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าฝุ่น PM 2.5 วัดได้ 39.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่ควรเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมากส่วนกลุ่มเสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคารแล้วควรลดการอยู่กลางแจ้งนานๆสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นผู้มีโรคประจำตัวหรือโรคทางเดินหายใจหากมีอาการผิดปกติทางร่างกายให้รีบไปพบแพทย์ทันทีขณะที่อินโดนีเซียเตือนสถานการณ์ไฟป่าอาจลากยาวถึงต้นพฤศจิกายน69หลังฤดูฝนมาช้าชี้รุนแรงสุดรอบ11ปี
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
9: ตัวจริงหรือยางรถ EV ต้องเ

รับเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับซึ่งในวันพระราชพิธีจริงเนี่ยจัดขึ้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะครับที่ผ่านมาก็มีการซ้อมย่อยกันมาโดยตลอดเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการซ้อมใหญ่กันในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้สักครู่หนึ่งรายละเอียดต่างๆรวมถึงเรื่องราวอันเป็นเสน่ห์นะฮะของขบวนเรือพระราชพิธีเดี๋ยวเรามีมาฝากกันแน่นอนนะครับแล้วก็ในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับคุณผู้ฟังวันที่20กันยายนเนี่ยในส่วนของน้องๆเด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับเนื่องจากเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับปีนี้นะครับทางด้านของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับเขาชวนมาทำความเข้าใจกับ3พลังสำคัญของเยาวชนไทยผ่านคำขวัญของวันเยาวชนแห่งชาตินะครับก็คือร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาและใฝ่หาสันตินั่นเองนะครับร่วมแรงแข่งขันก็หมายถึงการรวมพลังการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับหมายถึงน้องๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยเราก็มีความตระหนักถึงบทบาทแล้วก็ความสำคัญของตัวเองที่ซึ่งคืออนาคตของชาติเนี่ยนะครับก็ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมต่อมานะครับเรื่องของการช่วยกันพัฒนาคำว่าช่วยกันพัฒนาในที่นี้นะครับหมายถึงการพัฒนาตนเองทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สติปัญญาเพื่อให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปสุดท้ายคือการคือคำว่าใฝ่หาสันตินะครับก็คือการเริ่มต้นจากการสร้างสันติจากตัวเราขยายไปยังครอบครัวและที่สำคัญก็คือขยายไปสู่ชุมชนและสังคมของเราในที่สุดนะครับเพราะว่าทุกความคิดทุกการลงมือทำทุกพลังเล็กๆของน้องๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยล้วนมีความหมายต่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีในวันข้างหน้าและก็เป็นอนาคตที่ดีของประเทศของเราในภายภาคหน้าต่อไปอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีรายละเอียดการจัดงานจัดกิจกรรมมาฝากกันแต่ว่าเนื่องด้วยอยู่ในช่วงนี้นะครับพี่แบงค์ก็เลยนำเรื่องของคำขวัญมาพูดคุยกันก่อนเดี๋ยวรับรองมีรายละเอียดมาฝากกันแน่นอนนะครับย้อนกลับมาที่เรื่องของขบวนเรือพระราชพิธีนะครับตามที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนก็บอกว่ามีโอกาสได้ไปรับชมการซักซ้อมมาบ้างแล้วนะครับก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการนะครับและที่สำคัญการจัดงานพระราชพิธีที่สมพระเกียรติแบบนี้นะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหรือการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำเพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีหลวงกองทัพเรือเขาได้มีการกำหนดการจัดฝึกรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีดังกล่าวนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่กองทัพเรือได้มีการกำหนดการซักซ้อมย่อยนะครับก็เชิญชวนเลยก็แล้วกันนะครับถือโอกาสนี้ในการที่พี่น้องประชาชนน้องๆเด็กๆเยาวชนจะร่วมรับชมการซักซ้อมเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้นะครับขบวนเรือเขาเริ่มการซักซ้อมตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วเคลื่อนขบวนจากสะพานพระราม8แล้วก็จะไปถึงที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับในเดือนกันยายนนี้จะมีการซักซ้อมอีกครั้งหนึ่งในวันที่23กันยายนหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมจะมีการซักซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2วันที่8และวันที่15ตุลาคมรวมถึงหลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งคือวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมนะครับพื้นที่สาธารณะที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดตามรับชมได้ที่บริเวณฝั่งทนนะครับก็คือที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชนะครับท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารรับชมได้นะครับส่วนฝั่งพระนครก็จะมีที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุที่บริเวณท่ามหาราชที่บริเวณท่าช้างนะครับแล้วก็ในวันจริงอย่างที่บอกไปนะครับก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเฝ้ารับเสด็จแล้วก็รับชมพระบารมีได้นะครับตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทั้งนี้นะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหากเราจะย้อนดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาแต่ครั้งโบราณแล้วเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆท
ั้งเป็นการส่วนพระองค์และเป็นการพระราชพิธีสืบทอดกันมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย

0: ศรีอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็มากรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบันนั่นเองครับแล้วก็สิ่งที่หลายคนนะครับได้ให้ความสนใจอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากความงามของขบวนเรือพระราชพิธีแล้วนั่นก็คือความไพเราะของท่วงทํานองการเห่เรือซึ่งการเห่เรือในพระราชพิธีมีปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับสันนิษฐานว่าเดิมแล้วเนี่ยการเห่เรือน่าจะมาจากการใช้จังหวะเพื่อให้การพายเรือเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ต่อมาค่อยๆมีการพัฒนามาเป็นทำนองที่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ประกอบด้วย3ทำนองด้วยกันเนี่ยนะครับก็มีจังหวะหรือว่าทำนองที่เขาเรียกว่าช้าละวะเห่เนี่ยนะครับเป็นการเห่ที่มีการเอื้อนเป็นทำนองช้าๆใช้ในการเห่เรือเมื่อพายเรือตามน้ำซึ่งไม่ต้องเร่งจังหวะรวดเร็วมากนักนะครับต่อมาคือจังหวะหรือว่าทำนองมูระเห่นะครับซึ่งเป็นการเห่ที่มีทำนองเร็วกว่าช้าละวะเห่ใช้ในการเห่เรือเมื่อพายเรือทวนน้ำซึ่งต้องการจังหวะฝีพายที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อมาที่3เนี่ยนะครับหรือว่าทำนองที่3เขาเรียกว่าสาวะเห่นะครับเป็นการเห่ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีความเก่าแก่มากที่สุดในการเห่เรือใช้ในการเห่เมื่อเรือพระที่นั่งจะเข้าเทียบท่านั่นเองครับมีข้อสังเกตนิดนึงครับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆครับการพายเรือพระราชพิธีในกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคโดยเฉพาะเรือพระที่นั่งถ้าพายจะใช้ท่านกบินนะครับเป็นหลักเลยทีเดียวหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าท่าพายหงเหินนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าหากจะมีการเปลี่ยนท่าพายในกรณีฉุกเฉินต่างๆใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนเสมอนะครับนอกจากนั้นการพายเรือให้มีความพร้อมเพรียงกันทั้งกระบวนเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเห่เรือที่เป็นจังหวะสัญญาณแล้วต้องอาศัยผู้ควบคุมสัญญาณต่างๆด้วยอย่างเช่นสัญญาณเสียงกลับจากเรือพระที่นั่งสัญญาณเสียงเสากระทุ้งกับจังหวะการพายเรือดั้งนะครับแล้วก็เรือรูปสัตว์รวมถึงการเห่เรือนะครับก็มีขั้นตอนมากมายที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่ทำหน้าที่ทุกคนจึงจะประสบความสำเร็จและพายกันได้อย่างพร้อมเพรียงงดงามนั่นเองกองทัพเรือเขาเต็มที่นะครับในพระราชพิธีครั้งนี้ใช้กำลังพลรวมกว่า 2,200 นายเรือเนี่ยมีความยาวขบวนเรือมีความยาวทั้งหมด 1,200 เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างในเต็มคุ้งน้ำเจ้าพระยาเลยนะครับ90เมตรด้วยกันเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมความยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องแรกคุณผู้ฟังครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: The Wide-Eyed Caterpillar
2: เรื่องหนอนตาโต

0: while a wide-eyed caterpillar is crawling towards a young leaf at the end of a tree branch. It falls down from the tree.
1: ขณะที่เจ้าหนอนตาโตกำลังคลานไปหาใบอ่อนที่ปลายกิ่งมันก็เกือบพลัดตกจากต้นไม
0: ้ Luckily, a bird family of father, mother, and its young fly by. The young bird catches the caterpillar in its beak and carries it to their nest.
1: โชคดีมีนกพ่อแม่ลูกสามตัวบินผ่านมาลูกนกจึงคาบหนอนน้อยขึ้นมาและนำกลับไปที่รัง
0: As the young bird does not eat caterpillars for food, it wants to keep the little caterpillar as its play friend.
1: เพราะเป็นนกที่ไม่กินหนอนลูกนกจึงตั้งใจว่าจะเลี้ยงเจ้าหนอนน้อยไว้เป็นเพื่อนเล่น
0: The young bird plays a little rough and hurt the wide-eyed caterpillar.
1: นกน้อยเล่นกับหนอนตาโตแรงไปหน่อยจึงทำให้มันเจ็บ
0: However, the little caterpillar is so hungry that it is interested only in the delicious-looking green leaves.
1: แต่หนอนน้อยกำลังหิวมันจึงสนใจแต่ใบไม้สีเขียวที่ดูน่ากิน
0: And so it eats, and eats, and eats all day long.
1: มันกินแล้วก็กินแล้วก็กินตลอดทั้งวัน
0: When night falls, the wide-eyed caterpillar is full from eating. It yawns and falls asleep on the leaf.
1: พอตกค่ำเจ้าหนอนตาโตก็อิ่มและง่วงแล้วก็หลับไปบนใบไม้

0: next day, as soon as it wakes up, the young caterpillar starts to eat non-stop again. What a big eater it is!
1: วันรุ่งขึ้นทันทีที่ลืมตาตื่นมันก็เริ่มกินแล้วก็กินเพราะมันเป็นหนอนน้อยที่กำลังกินเก่ง
0: After the sun sets, it is time to sleep again.
1: พอใกล้ค่ำก็ได้เวลานอนอีกแล้ว
0: Next morning, the little caterpillar has grown much bigger and eats more than ever.
1: เช้าวันต่อมาหนอนน้อยตัวโตขึ้นมากและมันก็กินเก่งกว่าเดิมด้วย
0: At noon, the caterpillar takes a rest and turns its head up to look at the young bird.
1: พอถึงเที่ยงวันมันหยุดพักเงยหน้าขึ้นมามองนกน้อยนิดนึง
0: Then the caterpillar continues to eat the leaves without wanting to play with the young bird.
1: แล้วมันก็ก้มหน้าก้มตากินใบไม้ต่อไปและไม่มีทีท่าว่าอยากจะเล่นกับลูกนกเลย

0: at night, the wide-eyed caterpillar looks at the moon with much happiness as it weaves out a blanket to cover itself. And it goes to sleep after it has covered itself completely with the blanket.
1: คืนนี้นอนตาโตนอนมองดวงจันทร์อย่างมีความสุขขณะค่อยๆทอผ้าห่มคลุมตัวมันและมันก็หลับไปอย่างอบอุ่นสุขสบายหลังจากห่มผ้ามิดชิดแล้ว

0: the wide-eyed caterpillar sleeps for many days. Then, one morning, it starts to move.
1: เจ้าหนอนตาโตนอนหลับไปหลายวันกระทั่งเช้าวันหนึ่งมันจึงเริ่มขยับตัว
2: It tosses and turns under the blanket because it cannot find a way out.
1: มันดิ้นขยุกขยิกอยู่ใต้ผ้าห่มเพราะหาทางออกมาไม่ได
2: ้ The young bird wants to help unfold the blanket, but it is afraid that its beak may hurt the caterpillar.
1: ลูกนกอยากช่วยคลี่ผ้าห่มให้แต่กลัวว่าจะงอยปากจะไปจิกถูกนอนน้อย
0: Finally, the wide-eyed caterpillar is able to stick out its head. When it is completely crawled out of the blanket, it looks at the young bird as if to say, I'm ready to play with you.
1: ในที่สุดหนอนตาโตก็โผล่หัวออกมาได้กระทั่งคลานออกมาจากผ้าห่มเสร็จมันจึงหันมาส่งสายตากับลูกนกว่าพร้อมที่จะไล่จับกันแล้ว
0: The wide-eyed caterpillar spreads out its wings and flies away from the tree branch. The young bird quickly flies after the beautiful butterfly.
1: แล้วหนอนตาโตก็คลี่ปีกออกกระพือบินจากกิ่งไม้และเจ้านกน้อยก็ไม่รอช้าที่จะบินไล่ตาม

0: wide-eyed caterpillar. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Caterpillar. C-A-T-E-R-P-I-L-L-A-R. Caterpillar. Caterpillar.
1: นอนผีเสื้อ
0: leaf l e a f leaf leaf
1: ใบไม
0: ้ hungry h u n g r y hungry hungry
1: หิว
0: nest n e s t nest nest
1: รังนก
0: green g r e e n green green
1: สีเขียว
0: sleep s l e e p sleep sleep
1: นอน
0: play p lA Y play play
1: เล่น
0: wing W I N G w ing wing
1: ปีก
0: fly F L Y fly fly
1: บิน
0: butterfly b u t t e r f l y butterfly butterfly
1: ผีเสื้อ

0: Wide-Eyed Caterpillar. Story by Wacharin Ampan. Illustrated by Winnet Yisaman. And published by Tonkasim Publishing. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยวัชรินทร์อัมพันธ์ภาพโดยวินิตยีสมันสำนักพิมพ์ทองเกษมเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเรืองร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Caterpillar CaterPillar Caterpillar
0: นอนผีเสื
1: ้อ Leaf L-E-A-F Leaf Leaf
0: ใบไม
1: ้ Hungry H-U-N-G-R-Y Hungry Hungry
0: หิว
1: Nest N-E-S-T Nest Nest
0: รังนก
1: Green G-R-E-E-N Green Green
0: สีเขียว
1: Sleep S-L-E-E-P SleepSleep
0: นอน
1: Play P-L-A-Y Play Play
0: เล่น
1: Wing W-I-N-G W-ing Wing
0: ปีก
1: Fly F-L Y Fly Fly
0: บิน
1: Butterfly B U T T E R F L Y Butterfly Butterfly
0: ผีเสื้อ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่ในส่วนของกองทัพบกกันบ้างนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งเป็นรดจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่23นะครับได้มีการจัดกิจกรรมดีๆขึ้นเขามีการรวมตัวกันนะครับดำเนินการบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิต10ล้านซีซีเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่นรดแล้วก็นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสารวมถึงนักศึกษาวิชาทหารและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศดำเนินการมาเป็นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ช่วยเหลือต่อผู้ที่ต้องประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับทำให้น้องได้เรียนรู้ถึงเรื่องของความเสียสละนะครับการทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็การมีจิตอาสานะครับซึ่งในส่วนนี้ตัวเองตัวพี่แบงค์เองนะครับก็มองว่าถ้าน้องๆมีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีจิตที่เป็นจิตอาสาแบบนี้เวลาน้องเติบโตขึ้นไปในอนาคตต่อไปเนี่ยการให้ผู้อื่นการเป็นจิตอาสาต่อสาธารณชนเนี่ยมันจะทำให้น้องมีความสุขและที่สำคัญสังคมเนี่ยน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวนะครับเอาไปดูกันที่ในส่วนของนักรบพิเศษกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ที่บ้านของนักรบพิเศษนะครับซึ่งก็คือค่ายวชิราลงกรณ์จังหวัดลพบุรีนะครับมีการจัดพิธีเทิดเกียรตินะครับหรือว่าพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษประจำปี2569นะครับโดยมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีนะครับจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินักรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการโดยในพื้นที่มีทางด้านของพลโทอดุลจันทร์มาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษท่านให้การต้อนรับโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ร่วมประกอบพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและอนุสาวรีย์ทหารพลร่มพร้อมมอบเครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์และมอบลูกเกียรติยศแก่นักรบพิเศษก่อนจะเข้าพิธีการที่เขาเรียกว่าพิธีส่งปืนคืนร่มนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจของทหารหน่วยรบพิเศษที่กำลังจะเกษียณอายุราชการรวมถึงมีพิธีการสวนสนามเทิดเกียรตินักรบพิเศษอีกด้วยนะครับการจัดพิธีเทิดเกียรตินักรบพิเศษในครั้งนี้นะครับก็สะท้อนถึงความผูกพันและความภาคภูมิใจในการสืบทอดเกียรติภูมิของนักรบพิเศษจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้คำขวัญของเขานั่นก็คือพลังเงียบเฉียบขาดนะครับพร้อมทั้งเป็นการเชิดชูผู้ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติแล้วก็เป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าแก่กำลังพลของกองทัพบกต่อไปอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมูฟเมนต์นะครับเป็นการจัดงานที่สำคัญรบพิเศษนะครับหรือว่าฐานรบพิเศษฐานหมวกแดงเนี่ยนะฮะเป็นอีกหนึ่งส่วนฐานที่เวลาการฝึกนะครับแล้วก็เวลาการปฏิบัติภารกิจต่างๆเนี่ยเขามีขีดความสามารถที่สูงมากนะครับเนื่องจากต้องฝึกในหลากหลายประเภทนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถส่วนบุคคลในการเข้าปฏิบัติภารกิจดังนั้นเนี่ยนะครับในการปฏิบัติงานต่างๆด้านความมั่นคงเรามักจะเห็นนะครับในส่วนของทหารรบพิเศษเข้าปฏิบัติภารกิจกันด้วยเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ผ่านมาเราก็มีการนำในส่วนของ ความสามารถนะครับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของนักรบพิเศษนี่แหละเข้าปฏิบัติภารกิจด้วยครับเอามาดูกันที่ในส่วนของรัฐบาลกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับมีการเดินหน้าปรับปรุงเงื่อนไขทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งใหญ่นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาคนไทยที่เก่งเนี่ยนะครับไหลออกจากระบบซึ่งเขาก็มีการชงเรื่องนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในปีนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับท่านเป็นประธานการประชุมกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเพื่อพัฒนาประเทศโดยที่ประชุมเนี่ยเขามีมติเห็นชอบแนวทางการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการปรับเงื่อนไขครั้งสำคัญเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะก็ในส่วนของการประชุมนะครับมติที่สำคัญเนี่ยเขามีการปรับเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้นะครับก็คือการลดระยะเวลาและเบี้ยปรับการชดเชยการชดใช้ทุนนะครับจากเงื่อนไขเดิมที่ต้องชดใช้ทุน2เท่าของระยะเวลาการศึกษาและหากผิดสัญญาต้องชดใช้เงินคืนรวมเบี้ยปรับถึง3เท่าของเงินทุนนะครับแนวทางใหม่เนี่ยเขาได้มีการปรับลดระยะเวลาการใช้ทุนเหลือเพียง1เท่านะครับเพดานสูงสุดไม่เกิน10ปีและลดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาลงครึ่งหนึ่งนะครับทำให้ยอดชดใช้รวมลดลงจาก3เท่าเหลือเพียง2เท่าของเงินทุนนะครับแล้วก็นับอายุงานนะครับโพสต์ด็อกและเอกชนที่เป็นการชดใช้ทุนสำหรับผู้ที่รับทุนที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในฐานะนักวิจัยหลังปริญญาเอกหรือทำงานในบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้ไม่เกิน2ปีโดยให้นับรวมเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้นะครับทั้งนี้บริษัทดังกล่าวเนี่ยต้องเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือว่านานาชาติแล้วก็มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมหรืองานวิจัยของประเทศโดยผู้รับทุนนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งสำคัญอย่างเช่นนักวิจัยวิศวกรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือว่าเฉพาะด้านนะครับแล้วก็ต้องเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นก็เห็นชอบก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเปิดทางย้ายสังกัดใหม่ได้นะครับแม้ว่าหน่วยงานเดิมไม่ยินยอมหากผู้ที่ได้รับทุนปฏิบัติงานชดใช้ทุนณหน่วยเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถขอย้ายหน่วยงานได้แม้ต้นสังกัดเดิมจะไม่ยินยอมโดยย้ายไปทำงานในหน่วยงานของรัฐบาลหรือว่ามูลนิธิที่ดำเนินงานด้านการวิจัยวิชาการหรือการเพื่อสังคมเนี่ยนะครับต่อมาก็คือการเปิดช่องย้ายสู่ภาคเอกชนนะครับกรณีใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับผู้รับทุนสามารถย้ายไปทำงานในภาคเอกชนได้หากบริษัทปลายทางตกลงชำระเงินทุนคงเหลือทั้งหมดแทนโดยแนวทางใหม่นี้นะครับได้กำหนดบทเฉพาะการให้สามารถมีผลย้อนหลังได้นอกจากนี้ขณะเดียวกันเนี่ยก็กรณีนะครับมีข้อพิพาทหรือว่ามีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้คณะกรรมการทุนพัฒนากำลังคนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเพื่อลดข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาฟ้องร้องที่จะเกิดขึ้นได้นะครับท่านยชนันท์ท่านกล่าวอย่างนี้บอกว่าทุนรัฐบาลเนี่ยต้องไม่เป็นพันธนาการแต่ต้องเป็นใบเบิกทางให้คนเก่งกลับมาสร้างงานในประเทศนะครับมาพัฒนาประเทศและวันนี้คนรุ่นใหม่มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นเงื่อนไขที่ผูกมัดมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เสียโอกาสดึงคนเก่งเข้าระบบนะครับดังนั้นในการปรับครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนได้ทำงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นได้สั่งสมประสบการณ์ทั้งในเวทีวิจัยระดับโลกและภาคอุตสาหกรรมแล้วนำความรู้กลับมาขับเคลื่อนเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์ท่านกล่าวเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้กระทรวงอว.ก็จะเร่งนำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและผลักดันให้มีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อนะครับไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมีเรื่องแจ้งเตือนกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับในส่วนของล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของกรมควบคุมขออภัยนะครับกรมสุขภาพจิตคุณผู้ฟังครับเขาพบเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0858 517 9025 0858 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวาริสาวรสรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
13: เซนโซได
12: เปลี่ยนเลย
14: เลอา
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
17: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
14: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
17: ไม่จริง
14: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
17: ไม่จริง
14: แล้วอะไรจริงอะ
18: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
14: เส้นละ 1,990 บาท
18: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
14: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
18: ๆสอบถามโทร1153
19: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
14: เลอา
16: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
20: เสียวฟันน่ะ
21: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
22: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: 76จังหวัดเตรียมรับมือเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหลังอุตุเตือน 17-20 กันยายนนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนืออีสานเจอก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำและรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นเอกภาพยกระดับความปลอดภัยของประชาชนกรมควบคุมมลพิษรายงานฝุ่น PM 2.5 ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานในพื้นที่นราธิวาสและยะลาอยู่ที่ 14.3 ถึง 39.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหลังลมพัดหมอกควันอินโดนีเซียข้ามแดนเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเร่งแก้ไขปัญหาพบแล้วจุดน้ำมันรั่วบริเวณใต้ทางยกระดับพระราม3เร่งตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงเพิ่มเติมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกรจติกะวณิชเปิดจดหมายสหรัฐมีชื่อวรพักอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถูกสอบปมสแกมเมอร์เจ้าตัวลั่นพร้อมชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐยืนยันไม่เกี่ยวข้องฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกดปุ่มรีเซ็ตมหาไทยวัดข้าราชการที่ผลงานชี้ผู้ตรวจไม่ใช่กรุพร้อมขันน็อตผู้ว่าปราบต่างชาติผิดกฎหมายฟันมาเฟียเอาเปรียบคนไทยพร้อมในประเทศทันทีชี้พวกกลางตั้งศาสนสถานผิดกฎหมายต้องไม่มีให้เห็นลั่นไปตายที่บ้านของตัวเองไม่ใช่ผืนดินไทยพร้อมกำชับเร่งสอบปมทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นขีดเส้นต้องจบ30กันยายนหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่แค่ย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกองทัพภาคที่2แจ้งกรณีคลิปการขุดคูเลตติดต่อวางแนวลวดหนามช่องสง่ำเข้าคุมพื้นที่แล้วประสานกัมพูชาทำตามข้อตกลงหยุดยิงห้ามเคลื่อนกำลังปรับพื้นที่เสี่ยงรุกล้ำดินแดน DSI จ่อนัดถกอัยการคดีอ้างยี่ฟอกเงินปมหัวสวสิ้นเดือนนี้ชี้ไม่ผูกมัดแค่77รายตามกกต.เล็งสอบกลุ่มนักการเมืองเพิ่มพร้อมชี้แจงอุปสรรคหน่วยงานรัฐปฏิเสธส่งข้อมูลสำคัญตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคนญี่ปุ่นคาดคฤหาสน์หรูย่านบางบอนมีห้องทำงานแบ่งสายชัดเจนพบชุดข้าราชการตำรวจและตราโลโก้ปลอมอีกเพียบกรมศุลกากรเปิดยอดจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์11เดือนแรกทะลุ 4,000 ล้านบาทจับมือพาณิชย์เร่งสอบสวมสิทธิ์ Made in Thailand ช่วยประกอบการไทยไม่ให้เสียเปรียบนายกรัฐมนตรีติดตามการขับเคลื่อนงานมหาไทยย้ำเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่หมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียปกคลุมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพิ่มมากขึ้นผลตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกล้องวงจรปิดจับภาพช้างป่าเข้ากินโป่งเทียมซ้ำต่อเนื่อง120ชั่วโมงพร้อมต้อนรับลูกช้างเกิดใหม่ในวันมงคล9เดือน9สะท้อนความสำเร็จการสร้างแหล่งอาหารคืนธรรมชาติส่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ดำเนินการตามกฎหมายนักท่องเที่ยวออกนอกเส้นทางอ่างกา
4: แล้วจ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
1: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
0: อยู่ตรงไหนใกล้ใครไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
2: ่0812901691081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
4: 0812901691 0812901691
5: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
6: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
5: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
6: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
5: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
6: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691กาย่าบริง
0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
7: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
8: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
7: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
9: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
10: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
9: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพื่อขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
10: ไทเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
10: 081-290-1691
4: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะวันนี้อิ๋วๆก็กลับมาดูแลกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะนะคะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะได้ยินเสียงอิ๋วๆแล้วเนี่ยก็คงจะต้องอยู่เป็นเพื่อนกันแน่นอนเลยใช่ไหมคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนอิ๋วๆมาโดยตลอดด้วยนะคะค่ะลูกทุ่งสุขภาพดีวันนี้นะก็ยังคงมีผู้สนับสนุนรายการของเราผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันด้วยค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยให้ระบบขับถ่ายของคุณนั้นดีขึ้น

ึ้นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถค่ะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้เลยนะคะแล้วก็มะระขี้นกสกัดเย็นดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นมีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะระขี้นกสกัดเย็นได้เลยค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าของเราเนี่ยนะคะก็ขอให้ท่านใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ได้เลยค่ะและไทยแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสนะคะข้อเข่าบวมปวดตามข้อใช้ไทยแคลพลัสได้เลยค่ะดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องยาย่าบริงค่ะค่ะและโปรมิกซ์ออยล์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่ต้องการจะดูแลไตบำรุงไตฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายใช้โปรมิกซ์ออยล์ได้เลยค่ะค่ะทุกผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะอิ๋วๆก็อยากจะมาแนะนำแล้วก็บอกต่อให้กับทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันนะคะตลอดช่วงรายการจะมีหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานลุงช้างคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยกับทีมงานลุงช้างที่หมายเลข0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของการมีวินัยทางการกินการรับประทานเนี่ยนะคะหากใครที่มีวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องหักห้ามใจกันนิดนึงโดยเฉพาะท่านที่มีกลุ่มเสี่ยงป่วยเป็นโรคต่างๆเนี่ยก็ยิ่งต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการกินการรับประทานให้มากๆด้วยนะคะค่ะห่วงใยกันเสมอช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย Promix Oil ค่ะค่ะท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยนะคะนะต้องดูแลควบคุมเรื่องของอาหารให้ดีค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะอาหารรสจัดรสเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดเนี่ยนะคะต้องหลีกเลี่ยงกันให้ได้นะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยอดไม่ได้ก็ยังรับประทานอาหารแบบเดิมๆกันอยู่เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยปรับพฤติกรรมนิดนึงเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะหรืออาจจะลองสั่งโปรมิกออยล์มารับประทานดูนะคะโปรมิกออยล์เนี่ยมีประโยชน์ทานได้ปลอดภัยนะคะมีเลขสารระบบอาหารที่1610675502111ค่ะโปรมิกออยล์รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดนะคะอยู่ในโปรมิกออยล์เพื่อที่จะดูแลร่างกายประกอบไปด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราค่ะน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดนี้เนี่ยอยู่ในโปรมิกซ์ออยล์แล้วนะคะดังนั้นท่านที่อาจจะยังควบคุมอาหารไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานดูนะคะคนชราผู้สูงอายุหรือว่าสุภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้ค่ะโปรมิกซ์ออยล์ทานวันละ1ซอฟเจลหากผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งซื้อโปรมิกซ์ออยล์กับทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691

0: ีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะช่วงนี้หลายท่านอาจจะสังเกตตัวเองบ่นนะคะว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกข้อเข่าเนี่ยเริ่มมีเสียงดังกรอบแกบนะแล้วก็อาจจะไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งการเดินการยืนต่างๆเหล่านี้นะก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านได้สังเกตตัวเองได้นะคะอย่างไรก็ดีค่ะขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะเรื่องของข้อเข่านะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและไทยแคลพลัสค่ะค่ะทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเฉพาะไทยแคลพลัสนะคะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะปัญหากระดูกและข้อเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะดูแลด้วยไทยแคลพลัสค่ะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิปโอสดที่ประกอบไปด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ด้วยนะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลกระดูกและข้อได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสตัวนี้ปลอดภัยมีอย.เลขที่101-037-565-007ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะสำหรับไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2 กระปุกจ่ายเพียง500 บาทและซื้อ4 กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1 กระปุกเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691แต่นอกจากไทยแคลพลัสแล้วเรายังมีน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่ดูแลข้อเข่าของท่านได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าเนี่ยนะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะทานควบคู่กับไทยแคลพลัสได้ด้วยนะคะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นช่วยหล่อลื่นข้อเข่าท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกบมือชาเท้าชาช่วยลดเครียดลดโรคกระดูกพรุนนะท่านที่มีปัญหาผมงอกเร็วเนี่ยปวดคอปวดเข่าทำให้นอนหลับสบายนะคะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ได้เลยค่ะทานง่ายเป็นแบบซอฟเจล1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะปลอดภัยมีอย.นะคะมีเลขสารระบบอาหารที่302-02-7-65-0007ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% 1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ
1: ลูกทุ่งสุขภาพดี
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
4: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691กาย่าบริง
5: น่าเพราะๆเพลินๆค่ะในช่วงของรายการอิ๋วๆก็มีงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆมาฝากกันนะคะก็คงจะถูกอกถูกใจกันเนาะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพดวงตากันนะคะแล้วก็ทำอย่างไรให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยยาย่าบริงและมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะค่ะสุขภาพดวงตานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราไม่ควรละเลยแล้วก็มองข้ามนะคะดูแลดวงตาคู่สวยๆของเราให้อยู่กับเราไปนานๆค่ะอย่าลืมพักสายตากันบ้างนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยอยู่ๆเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงใช้สายตากันอย่างหนักนะนอกจากการทำงานแล้วเนี่ยการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์การใช้โทรศัพท์มือถือนะคะการท่องโซเชียลเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านพักกันบ้างละกันค่ะนะกระพริบตากันบ่อยๆแล้วก็พักสายตานะมองออกไปที่มีต้นไม้เขียวๆเนี่ยนะคะก็เป็นการพักสายตาที่ดีอย่างนึงด้วยนะคะดูแลสุขภาพดวงตากันอย่าละเลยนะคะค่ะยาย่าบริงค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของโรคตาต่างๆหรืออาจจะเริ่มมีอาการแสบตาปวดกระบอกตาตาล้าตาพร่ามัวเมื่อยตามองแดดไม่ได้แพ้แสงน้ำตาไหลเนี่ยนะคะก็อย่านิ่งนอนใจดูแลสุขภาพกันและหากเป็นมากๆก็ควรไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์ตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำด้วยนะคะยาย่าบริงค่ะได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีส่วนผสมของบีนเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรทิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะล้วนเป็นประโยชน์ต่อการดูแลดวงตาอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะยาย่าบริงปลอดภัยมีอย.ไม่เป็นอันตรารายผู้สูงอายุก็สามารถที่จะทานได้นะคะถ้ายาย่าบริงทานง่ายทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ด1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทค่ะหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะคะทานได้2เดือนเรียกว่าคุ้มจริงๆประหยัดมากๆเลยนะคะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691 ค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถนะคะมีอย.ปลอดภัยทานได้ค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจก็มีการบอกต่อกันนะคะมีลูกค้าถามถ่ายกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข0812901691081219

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพื่อขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไทเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

เป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วได้เป็นประจำแบบนี้ค่ะค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะอยากจะดูแลระบบภายในระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นเนี่ยนะคะต้องใส่เลียมจอยค่ะค่ะสนับสนุนรายการโดยใส่เลียมจอยในช่วงนี้นะคะค่ะสำหรับใส่เลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะแต่ท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีอยากจะให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเนี่ยนะคะใช้ไซเลียมจอยเลยค่ะเป็นตัวช่วยที่ดีทานไซเลียมจอยก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ค่ะและคุณผู้ฟังสามารถทานไซเลียมจอยก่อนนอนครั้งละ2เม็ดได้เลยเพื่อการระบายที่ดีไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ2กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยนะคะสำหรับไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วๆกันเป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะหลายท่านเนี่ยใช้เองใช้ทั้งครอบครัวนะใช้ดีบอกต่อกันนะคะก็มีลูกค้าหลายท่านสั่งซื้อกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเราจะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันเนาะและวันนี้อิ๋วๆก็คงจะต้องนำรายการลูกทุ่งสุขภาพดีลาจากกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

วิทยุจเรฐานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474เจ็ด

0: ใครเป็นสาวสุพรรณบ้างครับเพลงที่จบลงไปชื่อเพลงว่าสาวสุพรรณครับคุณผู้ฟังต้นฉบับจากน้องส้มนวรัตน์พันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดซึ่งเป็นสาวสุพรรณร้องเพลงนี้ได้ดีทีเดียวครับแล้วก็ AI มาคัฟเวอร์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่กับคุณผู้ฟัง2ช่วงด้วยกันนะครับเพลงจบก็เข้าข่าวกันแล้วครับข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับทางด้านของน้ำมันสกัดรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับกำลังขายดิบขายดีเพราะรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคไร้ละที่คุณเป็นมีอย.เรียบร้อยครับน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันหลายต่อหลายอย่าง9ชนิดครับมารวมไว้ในเม็ดแคปซูล60แคปซูลในขวดเดียวกันครับซื้อขวดเดียวก็ขายแต่ซื้อ2ขวดลดราคาให้ครับช่วยลดไขมันความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดลมบำรุงไตบำรุงตับอาการชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมบำรุงเล็บบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำลดปวดปวดข้อกระดูกปวดร้าวกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายและหลับดีด้วยหลับจนไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบอย่างที่คุณเป็นอย่างทุกคืนนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อมาครับแล้วประเภทที่2ครับน้ำมันรวมเหมือนกันครับแต่รวมแค่3ชนิดทั้งมะระคินกและก็น้ำมันงาดำบำรุงร่างกายอ่อนเพลียลดน้ำตาลความดันเบาหวานต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งครับน้ำมันมะระคินกแล้วก็ผสมน้ำมันงาดำบำรุงกระดูกบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดชามือชาเท้าไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยตัวนี้น้ำมันมะระคินกนี่ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดคือราคาเท่ากับ9ชนิดแต่9ชนิดไม่แถมแต่อันนี้3ชนิดแถม1ขวดแล้วก็น้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับน้ำมันมะพร้าวนี่สกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับสำหรับคนที่นอนไม่ค่อยจะหลับลุกขึ้นฉี่บ่อยๆหรือว่าดูแลความไขมันความดันเบาหวานบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณนี่มะพร้าวนี่กินดีๆผิวพรรณจะเปล่งจะปลั่งนะครับแล้วก็ลดอาการมือชาเท้าชาครับบำรุงไขข้อบำรุงกระดูกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันราคาเท่ากับน้ำมันสกัด9ชนิดแต่ได้แถม1ขวดครับเท่ากับ3ขวดครับสนใจหรืออยากได้เอนไซม์บายอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับสำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคเราขายกันมา30ปีก็ยังขายกันอยู่ตลอดครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ยังดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับผมนั่งประกาศมาอย่างเงี้ย30ปีท่านก็รับประทานมา30ปีเช่นเดียวกันสุขภาพท่านก็ร่างกายแข็งแรงขอบพระคุณนะครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าว

ผมดูเรื่องของศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมแจ้งย้ายที่ทำการใหม่ครับมีศาลจังหวัดศรีสะเกษศาลจังหวัดภูเก็ตแห่ง

อยู่9/69ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเริ่มที่ใหม่นี้ตั้งแต่1 ตุลาคมเช่นกันครับแจ้งย้ายครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านบุกจับนายกอบต.หนองหมีศรีสะเกษคาโต๊ะทำงานเรียกรับเงินลูกจ้างแลกต่อสัญญางานครับจบกันตำแหน่งว่างแล้วนายกอบต.หนองหมีครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการสอบสวนกลางสั่งการให้บิ๊กเต่าครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางไปพร้อมกับพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป.ครับแล้วก็ปปช.ประจำศรีสะเกษจับนายยศพันธ์ทันโทษยศพลศรีใสวัย65นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอศรีสะไหลจังหวัดศรีสะเกษผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือจงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือมาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตัวเองครับเป็นความผิดจับได้ที่องค์การบริหารของตำบลหนองหมีอำเภอศรีสะไหลจังหวัดศรีสะเกษที่ทำการเลยครับไม่ต้องไปไกลเพราะว่าปปป.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีว่านายยศพลนายกอบต.หนองหมีเนี่ยมีพฤติการเรียกรับเงินจากพนักงานรับจ้างจากพนักงานจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาการจ้างงานเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนายศพลนายกได้เรียกประชุมลูกจ้างประมาณ25 คนและได้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมว่าสัญญาจ้างของพนักงานจ้างกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจ้างจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาจ้างให้กับนายกด้วยจากนั้นพนักงานจ้างก็ได้เข้าพบกับนายศพลที่ห้องทำงานของนายกเองขอพูดคุยรายละเอียดการต่อสัญญาจ้างในการเข้าพบนายยศพลได้จ้างว่าลูกจ้างที่มีอายุงานไม่เกิน3 ปีจะต้องจ่ายเงินค่าต่อสัญญาให้คนละ10,000 บาทส่วนคนที่อายุงานเกิน3 ปีจะต้องจ่ายเงินค่าต่อสัญญาคนละ30,000 บาทเจ้าหน้าที่ได้รวมการวางแผนเพื่อหาพยานหลักฐานนายยศพลเพิ่มเติมก็บันทึกความเคลื่อนไหวคลิปเสียงในการสนทนาต่อรองเงินค่าต่อสัญญาจ้างกับนายยศพลก็เก็บเสียงนี้เอาไว้ครับก็ต้องสอบปากคำในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับเพราะปปช.ได้รับทราบก็วางแผนเข้าจับกุมในเขตพื้นที่ศรีสะเกษเลยนะครับก็จับมาแล้วก็ต้องมาสอบมาสวนตรวจสอบข้อกล่าวหาจริงเท็จประการใดครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับอีกประเด็นข่าวหนึ่งครับไปที่ทางด้านของมติชนเช่นเดียวกันครับไปเกี่ยวกับทางด้านของปัญหาเรื่องของชัยชนกแจ้งคณะกรรมการปูดสินบน40 ล้านไม่รู้คนเสนอมีตัวตนจริงไหมแค่โกเพเตือนมาว่างั้นโกแพชัยชนกมาแล้วครับเข้าแจ้งกรรมการกฎหมายปมสินบน40 ล้านยันส่งหลักฐานทุกอย่างให้ตำรวจปปช.แล้วรับไม่แน่ใจหลังจะถูกถามผู้เสนอสินบนมีตัวตนจริงหรือไม่ลั่นหลังประกาศจุดยืนจะไม่มีใครกล้าเสนอเงินให้อีกด้านวรสิทธิ์เผยไม่มีอะไรปิดบังพร้อมให้ข้อมูลกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมเดินทางมาชี้แจงต่อคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรกรณีมีคนเสนอสินบน40 ล้านบาทจากการปราบปรามไม่การพนันออนไลน์จากเดิมตอนแรกมอบหมายให้ปลัดกระทรวงดีอีมาเป็นผู้ชี้แจงแทนจากนั้นนายชัยชนกก็ให้สัมภาษณ์ไปหลังชี้แจงกับกรรมธิการว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอยู่แล้วเราได้มอบข้อมูลและแจ้งไปแต่ปีที่แล้วว่ากรรมธิการของนายรังสิมันโรมมีการขอข้อมูลเรื่องการดำเนินงานของทางกระทรวงไปแล้วปิดเว็บการพนันต่างๆต้นยินดีจะส่งข้อมูลให้เมื่อถามว่าการเอาผิดกับคนเสนอสินบนอย่างไรนายชัยชนกก็บอกว่าเข้าใจว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหาแนวทางที่ถึงตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ารอดูว่าจะมีการดำเนินแบบไหนต่อไปครับเป็นเรื่องของพลังด้านให้สินบาทสินบนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของประเด็นข่าวอื่นนะครับเกี่ยวกับด้านการเมืองหมดแล้วนะครับเราไปเรื่องของการมุ่งดูมั่งครับก็เป็นเรื่องของทางด้าน

การเมืองผ่านไปมาการมุ้งมั้งครับเรื่องของความรักอีกแล้วครับต้องเสียชีวิตกันสองศพรักโหดแค้นใจหนุ่มจันผูกคอหนีผิดหลังโพสเฟซระบายความรู้สึกแล้วก็ปาดคออดีตเมียด้วยครับเป็นอย่างนั้นตายคนเดียวไม่พอใจเอาคนอื่นเข้าไปด้วยตำรวจที่จันทบุรีครับอำเภอท่าใหม่จันทบุรีได้รับแจ้งว่ามีการฆ่ากันตายก็รีบไปณที่เกิดเหตุครับพบร่างนางจันยาวัย40ชาวปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสภาพนอนฟุบจมกองเลือดเสียชีวิตถูกของมีคมปาดเข้าที่ลำคอเป็นแผลชะกันหลายแห่งจนถึงหลอดลมโดยมีกล้องวงจรปิดภายในร้านสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์สุดเหี้ยมโหดนี้เอาไว้ได้อย่างชัดเจนจากการสืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนายวิรัตครับวัย42ซึ่งเป็นอดีตสามีของเธอหลังก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy ไปแล้วครับหลบหนีไปทางอำเภอมะขามจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้กระจายกำลังไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่บริเวณสระหลวงหมู่2พบร่างนายวิรัตใช้เชือกไนลอนขึ้นไปผูกคอตายกับต้นกระถินความสูงประมาณ4เมตรหนีความผิดไปซะแล้วสอบถามนางสาวกรัญพัฒน์น้องสาวผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิงให้การว่าพี่สาวกับผู้ก่อเหตุเคยเป็นสามีภรรยากันและมีลูกชายด้วยกัน1คนระยะหลังมีปัญหาภายในครอบครัวเลยตกลงแยกทางกันได้ประมาณเดือนนึงส่วนพี่สาวก็มาเช่าห้องเปิดร้านขายน้ำอยู่ที่ตลาดเนินสูงแต่นายวิรัตสามีมักจะตามมาก่อกวนหาเรื่องอยู่ตลอดจนกระทั่งช่วงเช้าพี่สาวบอกอดีตสามีจะเข้ามาหาจนกระทั่งมาพบว่าพี่สาวถูกทำร้ายจนเสียชีวิตจากการตรวจสอบ Facebook ส่วนตัวของผู้ก่อเหตุพบว่าก่อนลงมือได้โพสต์ข้อความระบายความแค้นแน่นอกระบุข้อความผู้เขียนได้ระบายความช้ำใจและขอจบความสัมพันธ์ลงอย่างเด็ดขาดอ้างว่าถูกคู่ฝ่ายหญิงนอกใจแต่ต้องทนเพราะสงสารลูกสุดท้ายเมื่อถูกหั่นหลักและทำลายความไว้ใจช้ำจนครั้งสุดท้ายถึงขีดสุดและยอมรับความจริงขอจบทุกอย่างไว้เพียงเท่านี้แล้วมาก่อเหตุตำรวจและเจ้าหน้าที่แพทย์นิติเวชได้ส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดก่อนมอบให้ญาตินำประกอบพิธีทางศาสนาก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับความรักจบลงด้วยการตายครับเป็นซะอย่างนั้นน่าเห็นใจเนาะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและข่าวแบบนี้เนาะการตายมันเป็นสิ่งที่ต้องพัดพรากจากกันแล้วทำไมไม่คุยกันถ้าให้รู้เรื่องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของทางด้านประเด็นข่าวจำคุกหนุ่มหนวดงามแล้วก็รูปหล่อคนนี้คงจำสอสอสลันวุฒิสลันเกตอดีตสอสอเพื่อไทยในขณะนั้นนะครับได้เสียบบัตรแทนกันผลปรากฏว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้จำเลยตอนจำเลยดำรงตำแหน่งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอุตรดิตถ์สังกัดพรรคเพื่อไทยตอนนั้นเมื่อ20กันยายนปี56สภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ผลปรากฏว่าจำเลยเดินทางไปยังสุโขทัยโดยไม่อยู่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจำเลยฝากบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยให้กับสสรายอื่นใช้บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยกดปุ่มแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทนจำเลยในการพิจารณาและลงมติร่างพรบทำให้การออกเสียงลงคะแนนสภาผู้แทนราษฎรเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ทุจริตบิดเบือนขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับเพราะฉะนั้นทางด้านว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามว่าด้วยการทุจริตจำเลยยังให้การปฏิเสธนะครับแต่สุดท้ายศาลบอกว่าเป็นการกระทำที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฝ่าฝืนต่อข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรส.ส.กรณีหลงลืมบัตรประจำตัวไว้เจ้าหน้าที่จะไม่เก็บไว้กับตัวเองแต่จะต้องเก็บรวบรวมเพื่อง่ายต่อการค้นหาในเวลาที่ส.ส.มารับคืนและไม่นำบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์จองที่นั่งให้ใครสุดท้ายก็ลงโทษนะครับลงโทษจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ครับมีความผิดจำคุก1ปีคำรับของจำเลยตรวจสอบเป็นประโยชน์กับการพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาทุกข์ลดโทษให้กึ่ง1ใน3ตามประมวลกฎหมายคงจำคุก8เดือนครับไม่รอลงอาญาครับในช่วงเดียวกันก็ขอยื่นปล่อยตัวชั่วคราวครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวของ
ประเด็นข่าวครับไปอีกข่าวหนึ่งครับกับเรื่องราวของข่าวโดยทางด้านภูผาวิโปรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับสำหรับผู้ที่ผอมแห้งแรงน้อยเรียวแรงไม่มีแขนขาอ่อนเรียวอ่อนแรงครับก็เอาภูผาวิโปรไปช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงให้เดินเหินได้คล่องแคล่วรับประทานเช้าซองเย็นซองก็ยังได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3ห่อแถม1ห่อซื้อ5ห่อ

1180-5575ภูผาวิโปรครับแล้วก็ยังมีทางด้านของดีไทยเครื่องดื่มดีไทยที่เป็นน้ำครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเช่นเดียวกันนะครับความดันเบาหวานก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะครับเครื่องดื่มดีไทยน้องๆขวดน้ำปลาเลยนะครับซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปรอีก1ห่อครับซื้อ2ขวดดีไทยนะครับคนไทยดื่มดีแน่ครับยังไงก็สั่งแล้วเขาก็บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของจากทางด้านของน้ำมันสกัดเย็นครับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับที่จะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของท่านให้แข็งแรงครับท่านที่เป็นไขมันความดันเบาหวานท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดหัวใจเลือดลมหรือเรื่องของไตหรือเรื่องของตับอาการมือชาเท้าชาเรื่องของกระดูกข้อต่อผิวพรรณกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำเนี่ยกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายรับประทานแล้วหลับสบายไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับลุกขึ้นมาฉี่3รอบ4รอบในคืนเดียวกันไม่มีครับก็เลยไม่บอกไม่มีก็คือต้องมาบอกกันว่าน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็ช่วยท่านได้ครับในขณะเดียวกันก็มีอีกชนิดนึง60แคปซูลเหมือนกันครับนอกเหนือจาก9ชนิดเรามี3ชนิดด้วยนะครับน้ำมันมะระแล้วก็มะระขี้นกนะครับแล้วก็น้ำมันงาดำ3ชนิดสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันก็ดูแลเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆมีสารพิษในร่างกายกระดูกข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายชามือชาเท้าไขมันในเลือดครับลดความดันสูงนี่ก็เหมือนกันครับมะระขี้นกและงาดำก็ซื้อ2แถม1ครับราคาเท่ากับ9ชนิดครับแต่9ชนิดไม่ได้แถมแต่3ชนิดนี่แถมด้วย1ขวดแต่ราคาเท่ากันครับ60เม็ดเท่ากันครับแต่ได้มากกว่ากันขวดหนึ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็เช่นเดียวกันครับเราแยกออกมาเป็นน้ำมันงาดำขวดหนึ่งน้ำมันมะพร้าวขวดหนึ่งก็ซื้อ3ขวดก็ราคาเท่ากับ2ขวดน้ำมันงาดำเท่ากับน้ำมัน9ชนิดเหมือนกันครับเพราะนั้นท่านจะเลือกแบบ3ขวดหรือจะเลือกแบบ2ขวดแล้วแต่ท่านคุณภาพที่มันใกล้เคียงกันนะครับเป็นบริษัทเดียวกันที่เขาแยกมาให้ผมจำหน่ายให้กับคุณผู้ฟังครับสั่งซื้อเบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอนั่นแหละครับ0817577474 0817577474ครับเราไปเรื่องราวของข่าวครับเปิดเผยเบื้องหลังคฤหาสน์หรู270ล้านแก๊งคอนเซ็นเตอร์เช่าเดือนละ 900,000 เจ้าของบอกไม่รู้เลยที่รอบใช้เป็นฐานของแก๊งสแกมเมอร์มา6เดือนแล้วเช่าตั้งเดือนละ 900,000 เกือบล้านกับแต่โอ้โหแต่พื้นที่เขาสวยมากเลยครับสมกับราคาที่เช่าเดือนละ 900,000 โอ้เขาปลูกตึกขึ้นมาเพื่อเช่านี่ไม่ได้อยู่นะโอ้โหสวยงามมากครับเป็นบ้านคฤหาสน์หรูย่านบางบอนพบแก๊งคอนเซ็นเตอร์ข้ามชาติ15รายเช่าเป็นฐานปฏิบัติการนานกว่า6เดือนด้านเจ้าของบ้านหรูธุรกิจเครื่องสำอางนำสัญญาเช่าเข้าชี้แจงยืนยันว่าเขาไม่รู้เองว่าผู้เช่านำบ้านไปใช้ในการก่อเหตุเป็นแก๊งสแกมเมอร์ครับก่อนถูกจับทั้งหมด15รายเป็นชาวญี่ปุ่นชาวจีนไต้หวันมีคนไทย1รายตรวจยึดของกลางหลายรายการตามที่เราเสนอข่าวไปนะครับแก๊งคอนเซ็นเตอร์ทั้ง15คนผู้ต้องหาคฤหาสน์หรูย่านบางบอนเช่าเดือนละ 900,000 นี้ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโดยการนำของท่านพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยรายละเอียดว่าจากการตรวจสอบพบว่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวถูกกลุ่มขบวนการแก๊งคอนเซ็นเตอร์ข้ามชาติจะเป็นฐานปฏิบัติการเช่าบ้านในราคาประมาณเดือนละ 900,000 บาทลักลอบใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเป็นพวกแก๊งสแกมเมอร์6เดือนซึ่งเบื้องหลังเจ้าของคฤหาสน์ซึ่งประกอบธุรกิจเครื่องสำอางก็เดินทางเข้าพบกับเจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมนำเอกสารสัญญาเช่ามามอบให้ชุดสืบสวนตรวจสอบโดยให้ข้อมูลเก่าก่อนในนี้ได้ประกาศขายคฤหาสน์ผ่านช่องทางออนไลน์เพจต่างๆในราคาคฤหาสน์หลังนี้ขาย270ล้านบาทแต่เนื่องจากยังไม่มีผู้ติดต่อซื้อจึงเปิดให้เช่าเป็นรายเดือนรวมทั้งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครและภาพยนตร์ระหว่างรอการขายไปด้วยครับเจ้าของบ้านระบุผู้เช่ากลุ่มดังกล่าวติดต่อเข้ามาผ่านในหน้าก่อนทำสัญญาเช่าโดยตรงลักษณะสัญญาปีต่อปีและไม่ทราบว่าผู้เช่าจะนำสถานที่ไปใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอนเซ็นเตอร์เครือข่ายหลังนี้ก่อนหน้านี้มีการประกาศขายผ่านสื่อออนไลน์เมื่อปี2565
รับจัดหาคอนโดบ้านให้เช่าซื้อขายเคยลงประกาศขายคฤหาสน์หรูย่านพระราม2ในราคา300ล้านบาทระบุเป็นบ้านพักขนาดใหญ่บนพื้นที่ประมาณ3ไร่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและการตกแต่งอย่างระดับหรูหราภายในประกอบด้วย10ห้องนอน18ห้องน้ำพร้อมพื้นที่ใช้งานหลากหลายโถห้องรับแขกครับโถงมีห้องรับแขกแบบดับเบิลวอลลุ่มที่มีเพดานสูงประมาณ10เมตรห้องนั่งเล่น3ห้องห้องครัวไทยห้องครัวฝรั่งห้องรับประทานอาหารขนาด12ที่นั่งห้องโฮมเธียเตอร์ห้องดนตรีพร้อมระบบแสงสีเสียงห้องทำงานห้องพระห้องแต่งตัวห้องกาแฟและห้องสปาซึ่งมีทั้งอ่างกุชี่ห้องซาวน่าห้องอบไอน้ำโอ้โหหรูมากเลยนอกจากนี้ยังมีห้องฟิตเนสสระว่ายน้ำส่วนตัวรูปทรงไวโอลินจอดโรงจอดรถปรับอากาศโรงจอดรถปรับอากาศรองรับรถได้12คันพร้อมพื้นที่จอดรถภายนอกได้อีก40คันเรือนรับรองริมสวนห้องเก็บห้องซักล้างห้องซักรีดและห้องพักแม่บ้านพร้อมห้องน้ำตัวบ้านมีการตกแต่งบินอินครบทุกห้องพร้อมน้ำตกขนาดใหญ่บ่อปลาครับศาลาริมลำธารสวนสไตล์อังกฤษรวมไปถึงประติมากรรมม้าคู่บริเวณลานน้ำพุขณะที่รักษาความปลอดภัยประกอบด้วยกล้อง CCTV 8จุดระบบเข้าออกด้วยคีย์รีโมทคฤหาสน์หลังนี้สามารถเดินเข้าออกได้หลายเส้นทางทั้งถนนกาญจนาภิเษกถนนเพชรเกษมถนนพระราม2และอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรวมถึงทางด่วนพระราม2และทางด่วนบางขุนเทียนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาเช่าซึ่งทางการติดต่อระหว่างผู้เช่ากับนายหน้ารวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้คฤหาสน์เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายคอนเซ็นเตอร์เพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไปครับโอ้เขาสร้างไว้ขายสร้างไว้ขายแล้วพื้นที่เขาใหญ่เยอะมากไม่น่าเชื่อเนาะยังมีคนเช่าราคา 900,000 2เดือนก็2ล้านละไปซื้อ2ล้านนี่ไปซื้อบ้านอยู่อาศัยธรรมดาบดาได้เลยนะแต่ก็มีคนทำธุรกิจไงนะครับเอ้าก็ถูกจับไปแล้วกันเนาะจะได้ไหมเขาเน้นหลอกลวงคนญี่ปุ่นเหมือนกันครับเน้นหลอกลวงคนญี่ปุ่นทนายตั้มให้ปากคำ DSI หลังยื่นหลักฐานขอตรวจสอบกันจอมพลังและมูลนิธิครับกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยทนายตั้มหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังก่อนหน้านี้7กันยายนที่ผ่านมาได้ยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของนายกันจอมพลังร้องมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินทรัพย์สินของมูลนิธิรวมทั้งเส้นทางการเงินและพฤติการที่อาจเข้าข่ายใช้ทรัพย์สินผิดวัตถุประสงค์ทนายตั้มบอกวันนี้ถือเป็นการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างจริงจังหลังจากก่อนหน้านี้ได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับข้อสงสัยในการระดมทุนการใช้จ่ายเงินบริจาคโดยประเด็นที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ DSI ตรวจสอบได้แก่เงินบริจาคถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่รวมทั้งเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสิ่งของต่างๆนอกจากนี้ยังขอให้ตรวจสอบข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการใช้บริษัทตัวกลางหรือนอมินีเพื่อรับงานและอาจมีส่วนต่างจากการจัดซื้อรวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับบัญชีธนาคารธุรกรรมต่างๆและหนึ่งในประเด็นที่ตั้งข้อสงสัยคือทรัพย์สินที่มีการจัดซื้อจากเงินบริจาคโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่อ้างว่าเคยนำไปใช้ในพื้นที่เหตุอาคารสำนักงานสตง.ถล่มนั้นหลังเสร็จภารกิจแล้วทรัพย์สินดังกล่าวถูกนำไปบริจาคต่อให้หน่วยงานใดหรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะใดจากข้อมูลที่ตนได้รับพบว่ามีผู้สังเกตเห็นเครื่องปรับอากาศหลายเครื่องอยู่ภายในไลฟ์สตูดิโอซึ่งเป็นสตูดิโอในจังหวัดนนทบุรีและตั้งข้อสงสัยว่าเครื่องปรับอากาศดังกล่าวเป็นเครื่องเดียวกับที่จัดซื้อจากเงินบริจาคหรือไม่พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องตรวจสอบจากหลักฐานและเอกสารจากนี้ยังมีกรณีรถโฟกลิฟที่พบอยู่ในบริเวณสตูดิโอโดยอ้างว่าเป็นรถที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนในการช่วงสงครามชายแดนรวมทั้งตั้งคำถามวัตถุประสงค์ในการนำรถดังกล่าวไปใช้งานเหตุการณ์การขนย้ายทรัพย์สินในช่วงกลางดึกซึ่งตนต้องการให้ DSI ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับกิจการมูลนิธิหรือการใช้งานส่วนตัวหรือไม่ครับทนายตั้มบอกส่วนกรณีที่ตนเดินทางไปยังจีไรท์สตูดิโอเพื่อสอบถามเรื่องเครื่องปรับอากาศโดยอ้างว่าได้รับคำตอบในเบื้องต้นว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแต่ก่อนที่ภายหลังจะมีการยอมรับว่ามีเครื่องปรับอากาศอยู่ภายในสตูดิโอตนจึงขอเรียกร้องให้มีการชี้แจงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวอย่างชัดเจนส่วนประเด็นการรับบริจาคตนตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะการทำงานของนายกันจอมพลังช่วงที่ผ่านมาอาจเน้นเคสขนาดใหญ่ที่สามารถระดมทุนได้ก่อนที่จะกลับมาทำเคสช่วยเหลือประชาชนรายย่อยพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรสำหรับการให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ DSI ตนเพียงต้องการให้ตรวจสอบการบริจาคทั้งหมดตั้งแต่การรับเงินการนำเงินไปใช้วัตถุประสงค์เส้นทางการโอนเงินการจัดซื้อสินค้าตลอดจนบริษัทเกี่ยวข้องในการรับงานแต่นายตั้มบอกตนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บัญชีธนาคารของบุคคลอื่นในการทำธุรกรรมรวมถึงข้องใสเกี่ยวกับเงินธุรกรรมจำนวนมากและบัญชีที่ถูกธนาคารระงับหรืออายัดโดยย้ำว่าประเด็นเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก็ได้นำเอกสารคลิปเสียงและข้อมูลเพิ่มเติมกับมูลนิธิมามอบให้ DSI รวมถึงรายชื่อบุคคลที่อาจเป็นพยานเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเรียกมาให้ข้อมูลจากสายข่าวบอกอีกฝ่ายหนึ่งความเครียดพยายามบล็อกช่องทางการติดต่อกับพยานบางคนเนื่องจากพยานหลายรายซึ่งเป็นอดีตคนทำงานรู้เห็นพฤติกรรมและวิธีการทำงานภายในเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องการยึดโทรศัพท์มือถือระหว่างทำงานเพื่อป้องกันการถ่ายภาพบังคับให้ใช้เฉพาะโทรศัพท์ของบริษัทเท่านั้นครับทนายตั้มบอกอย่างไรก็ดีข้อกล่าวหาที่นำมาร้องขอให้ตรวจสอบนั้นยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่โดยขอให้DSIตรวจสอบทุกประเด็นอย่างรอบด้านถามเรื่องแก้ไขปัญหาโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทนายตั้มบอกในวันอังคารที่22กันยายนนี้ตนได้นัดหมายกับสมาคมคนตาบอดและสมาคมคนพิการในประเทศไทยเพื่อเดินทางไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ทั้งหมดเพื่อเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้พิการทุกกลุ่มที่ควรได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงครับก็เป็นเรื่องของไม่รู้ที่ผมมองว่าคนบริจาคเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะเขาบริจาคไปแล้วก็แล้วกันไปแต่คนที่ไม่ได้บริจาคแต่มาฟ้องร้องคนที่เขารับบริจาคผมก็ยังงงๆนะว่ามันดูเหมือนเป็นลักษณะเหมือนถ้าผมพูดตรงๆนะเหมือนอิจฉาเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมในเมื่อคุณกันจอมพลังเขาก็ทำงานแล้วก็ทำคือของบริจาคมาแล้วเนี่ยครับแล้วพอเลิกใช้งานจะให้เขาไปบริจาคต่อตรงไหนอ่ะเพราะเขามาบริจาคเพื่องานนั้นแล้วงานนั้นมันเสร็จแล้วผมก็ว่าเขาก็เอามาใช้งานเพราะมันเสร็จงานที่แล้วก็จะให้เขาไปไหนไปขายที่ไหนไปขายช่างกิโลขายเหรอหรือไปบริจาคที่ไหนต่อถ้าไปบริจาคให้วัดก็บอกวัตถุประสงค์ผิดวัตถุประสงค์ของคนบริจาคเองคนบริจาคให้มาช่วยเรื่องดูแลคนที่ป่วยจากตึกถล่มสตง.ถล่มมาดูแลคนป่วยก็ต้องนอนในห้องแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหมดตรงนั้นแล้วเครื่องปรับอากาศมันก็ต้องไปใช้งานอื่นมันก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกว่าคนที่ได้รับบริจาคคนที่บริจาคให้เนี่ยเขาให้ด้วยความไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หาแต่ให้ด้วยความหวังว่าเขาจะต้อง

ารับบริจาคเพื่อไปสร้างบังเกอร์เขาก็ไปสร้างแต่จะมาตรวจสอบว่าเงินที่สร้างบังเกอร์เนี่ยมันเป็นเงินส่วนตัวใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เพราะเขาบอกเป็นเงินที่บริจาคมาก็ช่วยเหลือพี่น้องท

0: แต่ผมว่าเจตนาดีของคุณกันจอมพลังผมมองสองแง่สองมุมมองต่างมุมตรงที่ว่าแกช่วยเหลือประชาชนแล้วผมถามว่าไอการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยแกกินน้ำกินข้าวไหมแกก็ต้องกินถามว่าเอาเงินบริจาคมาใช้ซื้อกินด้วยไหมก็ต้องใช้เลี้ยงช้างเนี่ยจะไม่กินขี้ช้างมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 08
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋า กาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
7: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ก็มีคนออกเดินเรียลัยว่าร่วมทำบุญกับวัดโคกกลางแจ้งตำรวจได้เลยนะครับเพราะทางวัดไม่ได้ส่งใครไปเดินเรียลัยในเรื่องของการทำบุญกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอครับก็สะกิดตำรวจได้เลยหรือโทรหาผมก็ได้นะครับผมจะประสานหลวงพ่อหรือจะโทรหาหลวงพ่อแล้วแต่ถ้าไม่รู้เบอร์หลวงพ่อรู้เบอร์ผมก็ผมจะได้ประสานหลวงพ่อให้นะครับเพราะว่าเราต้องบำรุงพุทธศาสนาช่วยกันนะครับอย่าเปิดช่องหากินโดยผิดกฎหมายครับก็ใครมาเลี่ยไหลในนามของวัดโคกลางก็สะกิดตำรวจได้เลยนะครับขอบพระคุณครับมาเรื่องราวของข่าวนะครับเรื่องของทางด้านชายวัย42ปีบุกปาดคอเมียดับคาร้านน้ำซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีก่อนพบศพจบตัวเองเหมือนกันครับก็เป็นเรื่องของคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องของความหึงหวงเนาะแค่นั้นแหละพอร้านขายเครื่องดื่มใกล้กับตู้ยามตำรวจด้วยนะอยู่แถวๆนู่นอ่ะจันทบุรีนางสาวจันยาบุญชูหรือนางปลาวัย40บริเวณลำคอโดนปาดเป็นแผลขนาดใหญ่ส่วนสามีก็คือนายวิรัตวิเศษบุรีวัย42ครับเมื่อวานก็ออกอากาศไปรอบนึงแล้วล่ะตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานเร่งตรวจสอบคาดว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีไปแล้วเนี่ยก็ตามไปครับหลบหนีไปทางไหนก็ตามไปแล้วก็ไปเจอร่างนายวิรัตพิเศษบุรีผู้ก่อเหตุเสียชีวิตจากการผูกคอตายที่ต้นไม้เนี่ยเวรกรรมมันตามทันไงครับคุณฟังอยากจะพูดให้ฟังว่ามันหนีไม่พ้นกับความตายใครก็ตายแต่ทำเขาทำไมครับและตัวเองก็มาเครียดก็ต้องมาฆ่าตัวเองตายนี่แหละครับเป็นเรื่องของคนใจดำอมหิตครับคนเคยกอดเคยรักกันน่ะมันต้องคุยกันจะโหดร้ายทำไมกันล่ะมีอะไรก็คุยกันได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับคนดวงดีสิครับทางด้านของอะไรเนี่ยแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวถูกรางวัลที่1รวย12ล้านเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวชาวบ้านฟรีที่ไหนแหมเราถูกแต่2ตัว3ตัวไม่ถูกรางวัลใหญ่ที่ลำปางครับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้านหวดอำเภอเงาถูกวันที่1 2ใบ12ล้านดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับแล้วก็ไปเรื่องของทางด้านเอาข่าวเดียวกันไหมเนี่ยรักเศร้าจบ2ศพผัวโพสต์ระบายเปิดปมง้อเมียมีดแทงเสียชีวิตแล้วหลบหนีเข้าป่าจบชีวิตทิ้งลูกกับพาพ่อกับพาแม่เหมือนกันไหมอ๋อเหมือนกันบุกง้อเมียรักเมียง้อเมียไม่สมหวังเลยแทงเมียคาร้านน้ำไปดูตามโพสต์แล้วก็เหมือนระบายความในใจครับผิดหวังก็มีอะไรก็ค่อยๆคุยกันผมว่าเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกมีคำตอบของมันนี่แหละครับมาอีกข่าวหนึ่งสุดท้ายครับเรื่องราวของข่าวเรื่องของกระเป๋าเดินทางปริศนากระเป๋าเดินทางปริศนา มาอยู่ใต้สะพานสภาพยังใหม่วันเกิดเหตุไม่ดีเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือชิ้นส่วนมนุษย์แจ้งเจ้าหน้าที่คลี่คลายความวิตกกังวลครับตำรวจอยุธยาครับได้รับแจ้งเหตุมีกระเป๋าใบใหญ่ถูกมาวางทิ้งไว้ใต้สะพานข้ามคลองหอกถนนรจนะฝั่งขาเข้าตัวเมืองอยุธยาคลองสวนพลูจึงประสานตำรวจสายตรวจเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ครับพบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใต้สะพานไม่ชำรุดและมีพลาสติกห่อหุ้มเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายภาพประเมินความเสี่ยงก่อนสวมถุงมือเข้าตรวจสอบโดยยกกระเป๋าขึ้นมาบริเวณด้านบนสะพานพบว่ามีน้ำหนักเบาไม่มีลักษณะผิดปกติเจ้าหน้าที่เลยเปิดซิปดูท่ามกลางความกังวลของผู้ประเมินเนื่องจากเกรงว่าอาจมีสิ่งกฎหมายเช่นยาเสพติดหรืออาจจะเกี่ยวข้องรวมทั้งวันจะเป็นมีชิ้นส่วนของมนุษย์เจ้าหน้าที่เปิดกระเป๋าก็ไม่พบสิ่งที่น่าเป็นห่วงรปภ.ก็โล่งใจเห็นวางไว้หลายวันและน่าสงสัยครับนายสุศักดิ์เป็นรปภ.ช่วงเช้าของวันก่อนก็เดินผ่านบริเวณดังกล่าวก็มองลงไปเห็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ถูกวางอยู่บนคอสะพานจึงแจ้งความตำรวจประสงสัยกระเป๋ายังวางอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนย้ายตำรวจอยุธยาก็ถ่ายภาพบริเวณจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนจะมอบกระเป๋าเดินทางให้รปภ.นำไปทิ้งท่อไปครับไม่มีอะไรเป็นกระเป๋าเปล่ามันตกตรงไหนหรือเปล่าใครได้มาแล้วมันตกไปครับแล้วก็ไม่ได้เก็บกันครับเวลาหมดเวลาครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงเดี๋ยวอีกช่วงนึงกลับมาพักกันแป๊บเดียวครับ
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817477474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงประมาณ
13: ผมร
12: ู้
13: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบนั่น
11: บ้านได้
12: มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
9: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575โบราณก็
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
14: การมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

เก็บนี้ที่ทำครับเป็นบทเพลงของน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดเจ็บนี้ที่ช้ำยังมีคนช้ำกว่านี้อีกนะฆ่าฉันให้ตาย

วันนี้มาโหดโหดจังเลยนะวันนี้มาโหดโหดนะครับเจ็บนักรักนี้หรือเจ็บนักรักมันช้ำแล้วก็มาฆ่าฉันให้ตายขอกันมาอีกนะครับเมื่อวานก็ขอแล้วไม่ได้เปิดให้เพลงอะไรรู้ไหมชอบกันจริงน่าจะเป็นเนี้ยเพลงเนี้ยชอบกันจังเลยก็เป็นเวอร์ชั่นของพันธุรัตน์เรคคอร์ดด้วยนะสองพตาเรียกพี่ใน YouTube มีหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินขอบพระคุณครับขอกันมาจากบักบะหันครับขอบพระคุณนะครับ

ให้ฟังต่อเนื่องกันช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตจบข่าวก็มาฟังเพลงหลายคนบอกอาจารย์หาสักชั่วโมงไม่ได้หรอแหมอยากจะจัดสดได้ซ้ำไปเนี่ยครับเดี๋ยวผมทำอะไรเสร็จภารกิจอะไรเรียบร้อยแล้วผมจะจัดสดในตอนเย็นๆเงี้ยนะจะได้บรรยากาศยามเย็นยามท้องทุ่งครับเอาลิงก์ผมไปเอาคือไม่ได้ไปฟังที่วิทยุฟังจากมือถือได้เลยนะครับแล้วนั่งฟังเพลงมีวิทยุเปิดเพลงเบาๆแล้วลิ้นเหล้าใส่โซดาบางๆอย่างนั้นไหม จะได้หาความสุขกับเสียงเพลงยังไงก็แล้วแต่ครับร่างกายเราต้องแข็งแรงด้วยนะน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% กำลังขายดิบขายดีครับต้องบอกว่าแหมมาทิ้งถล่มทลายในยอดการขายในยอดการซื้อคนละ2ขวด2ขวด2ขวด2ขวดรวม100คนทำไม่ทันเลยของบริษัทก็ตกใจก็ตัวอย่างให้ผมแค่10ขวด20ขวดผมก็ส่งไปหมดแล้วก็ส่งให้บริษัทมาส่งต่อครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการแล้วดูแลสุขภาพร่างกายกันความดันเบาหวานโรคตับโรคไตพวกต่อมลูกหมากบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตากำจัดสารพิษในร่างกายหลับดีหลับสบายหลับปุ้ยครับเขาเรียกว่าหลับลึกใช่ไหมว่าทุกวันมันเป็นไงไม่หลับลึกอ่ะเที่ยงคืนลุกแล้วทำไมปวดท้องฉี่ตีสองเอาลุกอีกแล้วตีสี่เอาลุกอีกแล้วฉี่บ่อยเนี่ยต่อมลูกหมากเป็นยังไงครับตัวนี้เลยครับน้ำมันโรมเก้าชนิดนี่ตอบโจทย์ได้นะครับเอาเถอะจะบอกว่าขวดเดียวเห็นผลไหมไม่เห็นนะผมบอกเลยขวดเดียวไม่เห็นผลเพราะว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ย

ชนิดเนี่ยเอาแต่ละชนิดเหมือนเอนไซม์ไบโอเนกตราไบโอเอาสมุนไพรแต่ละชนิดแต่ชนิดมันรวมกันไว้ในเม็ดแคปซูลแล้วมันก็ครอบคลุมได้หลายหลายโรคแบบเดียวกันครับสนใจก็สั่งซื้อ0817577474เนี่ยอาทิตย์หน้าจะรออีกเนี่ยน้ำมันรวม11ชนิด9ชนิดยังไม่พอจะเอา11ชนิดมารวมมาให้ผมอีกอ้าวช่วยโฆษณาขายไม่ยากครับไม่ยากเราก็ยินดีที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังครับคนเราเนี่ยมันต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนเครื่องจักรอ่ะเราใช้เขาตะบี้ตะบันใช้ไม่พักไม่ผ่อนไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมันจะอยู่ได้ไงอ่ะใช่ไหมเล่าเพราะฉะนั้นก็เช่นกันร่างกายเราก็ต้องพักผ่อนแล้วก็ดูแลกันครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตในช่วงนี้ต่อจากเรื่องราวของข่าวนะครับทุกเช้า8โมงถึง10โมงเราฟังแล้วก็เย็น6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งฟังเพลง

หลงเสียงนางจบไปแล้วต่อด้วยงานเพลงสนุกสนุกครับสมัยชายคงทรงพลผู้หญิงหน้าเงินครับกับน้ำมันรวมสกัดรวม9ชนิดสกัดเย็น 100%

0: ราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 081
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
7: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับสิบพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
8: ครับในทางด้านของผู้ผาวิทย์โปรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2เขายังมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งอยากจะสร้างบ้านอยากจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านบ้านเก่าจะทำให้รีโนเวทให้บ้านสวยขึ้นใหม่ก็คุยกันครับจะเป็นที่อยู่อาศัยในรูปแบบตัวอาคารหรือจะเป็นรูปแบบของอาคารพาณิชย์หรือจะเป็นเรื่องของทางสำนักสงฆ์ที่จะสร้างกุฏิให้ครับใครจะมีคนใจบุญสร้างกุฏิให้พระหรือจะเป็นเรื่องของสร้างโบสถ์สร้างวิหารบริษัทไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งยินดีรับใช้ครับเรามีสถาปนิกหรือวิศวกรคอยดูแลออกแบบให้กับท่านสวยงามทีเดียวครับสนใจก็โทรเลยเบอร์เดียวกับภูผาวิปโร0817805575 0817805575กลิ้งกลางเข้าไปนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับหมดเพลงเพราะเลือกสรรมาฝากคุณเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตนะครับ

0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
1: นะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกับเรากันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ 19:30 นโดยประมาณแบบนี้นะฮะมาเสิร์ฟข่าวนะครับส่งท้ายวันสรุปเรื่องสำคัญสำคัญให้กับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เรียกว่าฝนราชการครับมาตามนัดฝนตกช่วงเย็นครับกรุงเทพกรมอุตุเตือนครับช่วงนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะช่วงเย็นที่ผ่านมากรุงเทพครึ้มหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะทางสายไหมเข้าใจว่าตกก่อนนะฮะในหลายพื้นที่ส่วนเขตอื่นๆนะอย่างโซนอารีโซนสนามเป้าเนี่ยนะฮะก็ปล่อยๆกันนะครับก็ยังถือว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานเดี๋ยววันนี้ถือว่าเบากว่าเยอะนะฮะแต่ก็ตกนะฮะก็เรียกว่ากลายเป็นฝนราชการครับมาช่วงหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนกันตามนัดทุกวันกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนสถานการณ์ดินสุดที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับยังน่าห่วงเช้านี้ยังมีรายงานเรื่องของดินสไลด์นะฮะอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่วนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชานะครับกรณีทหารกัมพูชานั้นขุดคูเลตบริเวณช่องสังงำกองทัพบกออกมาชี้แจงครับว่าเคลียร์กับฝั่งกัมพูชาเรียบร้อยแล้วทางกัมพูชาได้ปรับพื้นที่เนี่ยให้คืนสภาพเดิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ครับวันนี้ยังมีความเห็นจากนายมนตรีหลายเรื่องครับรวมถึงกรณีที่กรรมาธิการต่างประเทศของสหรัฐครับเตรียมส่งหนังสือให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรบุคคล28รายชื่อมีพฤติการเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยในครม.อนุทิน1รอบแล้วด้วย1รายนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเบรกนี้เริ่มกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศในบ้านเรากันก่อนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับประกาศแจ้งเตือนช่วง 17-20 กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักทั่วไทยนะฮะแล้วก็จะตกต่อเนื่องกัน5วันด้วยนะฮะทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกไปจนถึงภาคใต้รวมพื้นที่ที่จะเจอฝนเนี่ยนะครับ61จังหวัดครับเพราะฉะนั้นครับพื้นที่เสี่ยงนะฮะก็ให้ระมัดระวังกันทั้งที่ลุ่มที่ริมเชิงเขาโดยเฉพาะจุดที่มันมีความลาดชันสูงๆมีความเสี่ยงจะเกิดดินสไลด์นะครับจากการอุ้มน้ำสะสมต่อเนื่องกันด้วยนะครับส่วนที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผานะครับเมื่อวานเนี่ยสถานการณ์ดินสุดและรอยแยกเกิดขึ้นทั่วบริเวณพื้นโรงเรียนกระทบกับอาคารโรงอาหารร้านค้าแล้วก็อาคารเรียนของชั้นอนุบาลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยณรงค์วงใหญ่ครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินได้แน่ชัดครับว่ามวลดินเนี่ยจะเคลื่อนตัวเพิ่มหรือไม่แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ได้สั่งห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับขณะที่ก็มีรายงานครับว่าเช้าวันนี้พื้นดินใกล้อาคารของโรงเรียนมีการสไลด์เพิ่มนะฮะและดินเองยังมีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งแม้ตอนนี้เองโรงเรียนจะแก้ปัญหาเบื้องต้นไปแล้วนะครับเรื่องของการเรียนการสอนด้วยการให้แจกงานนะครับแล้วก็กลับไปทำที่บ้านแต่การไม่มีที่เรียนเนี่ยนะฮะแน่นอนมันก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กระยะยาวอย่างแน่นอนนะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเมื่อวานตำรวจแถลงข่าวการบุกจับกลุ่มขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปเช่าคฤหาสน์หรูย่านเอกชัยบางบอนเป็นฐานปฏิบัติการนะครับที่เรียกคฤหาสน์ก็ไม่เกินจริงครับเพราะว่าลักษณะของพื้นที่เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่วางอยู่บนพื้นที่3ไร่นะฮะสไตล์ของบ้านเนี่ยเป็นแบบนีโอคลาสสิกนะบางท่านอาจจะเรียกเป็นสไตล์ลุยส์นะฮะมีเสาโรมันขนาดใหญ่รองรับหน้าโถงทางเข้าบ้านมีโดมอยู่บนอาคารด้วยนะโอ้โหชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยบอกว่าบ้านนี้จริงๆเนี่ยสร้างมาน่าจะเป็น10ปีแล้วล่ะก่อนที่เจ้าของบ้านจะปิดประกาศขายในราคา200ล้านบาทแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยนะชาวบ้านเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติฮะเห็นรถทัวร์พานักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาด้านในคฤหาสน์บ่อยครั้งมีชาวญี่ปุ่นมีชาวจีนเข้าออกจนผิดปกตินะฮะในช่วงกลางวันเนี่ยคนด้านในบ้านจะเก็บตัวเงียบไม่ออกมาเดินให้เห็นแต่ก็บอกโอ้โหกลางคืนนี่เดินกันให้ควักฮะเดินออกมาสั่งของหาอะไรกินกันเต็มนะฮะทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับได้ขอสารอนุมัติออกหมายค้นพร้อมจับกลุ่มชาวไทย1คนและชาวต่างชาติอีก14คนมีทั้งจีนไต้หวันญี่ปุ่นเมียนมาจากการตรวจสอบพบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีบอสเป็นชาวจีนนะฮะที่เป็นคนเช่าคฤหาสน์หลังนี้เช่ามาเป็นปีแล้วครับค่าเช่าเนี่ยเดือนละ 900,000 นะฮะผู้ต้องหาทั้ง15คนที่ถูกจับเนี่ยให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อโดยมุ่งเป้านะฮะไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสเนี่ยก็เชื่อกันว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วนะฮะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้บิ๊กบอสลาสบอสคนนี้เนี่ยหลบหนีออกจากประเทศไทยโดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะใช้ในการหลบหนีได้ก็เฝ้าระวังกันเต็มที่ขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับมีความเคลื่อนไหวนายกวันนี้เป็นประธานการประชุมติดตามการกับเครื่องงานของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เรียกว่าสั่งขันน็อตผู้ว่าทั่วประเทศนะฮะฟันมาเฟียไล่ต่างชาติทำผิดกฎหมายไทยนะฮะโดยนายวิมปรีกล่าวในตอนหนึ่งครับถึงการเอารัฐเอาเปรียบของคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยนายกบอกว่าต้องชื่นชมนายรัฐมนตรีช่วยคุณพลพีสุวรรณชวีในการเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ครับซึ่งชาวต่างชาติถ้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วทำมาหากินสุจริตไม่เอารัฐเอาเปรียบคนไทยก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้า เข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงรังแกคนไทยอันนี้ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายสำคัญแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆภูเก็ตสุราษฎร์แหล่งต่างเหล่านี้เนี่ยจังหวัดต่างๆที่มีเรื่องลักษณะนี้ก็เน้นย้ำครับให้ผู้ว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นายกปรีกล่าวครับว่ายินดีที่จะต้อนรับชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแต่ในการเข้ามาเหล่านี้ก็ต้องก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วก็พร้อมครับที่จะเนรเทศนะฮะแต่ก่อนจะเนรเทศเนี่ยคนที่จะทำความผิดก็ต้องรับโทษชดใช้ค่าเสียหายและก็ส่งกลับประเทศไปซึ่งเรื่องของการจัดระเบียบสังคมที่รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยช่วยกันนะแล้วก็มีที่ปรึกษากรมการปกครองรับผิดชอบทำเรื่องนี้ได้ดีครับซึ่งการทำงานร่วมกันกับหลายฝ่ายเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของชั้นความลับไม่ให้ข่าวรั่วอย่างสัปดาห์ที่แล้วนายกบอกว่าข่าวรั่วนะก็ไม่เรียบร้อยอยากให้ปลัดกระทรวงที่ปรึกษากรมการปกครองไปพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยหรือถ้าไม่ใช่คนปัจจุบันนะฮะก็ไปคุยกับว่าที่ผบ.ตร.ก็ได้ให้ไปวางกรอบการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะฮะชี้เป้าแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของการข่าวด้วยนายกบอกว่าทราบข่าวมาว่าเวลาไปออกหมายเนี่ยก็มีเทคนิคเจ้าที่ตะโกนลั่นสถานที่ซึ่งขอไม่บอกว่าที่ไหนเนี่ยก็เรียบร้อยครับพอตะโกนกันแบบนี้ร้านนั้นก็ปิดซึ่งนี่เป็นเทคนิคเนี่ยผู้ว่าทุกคนต้องจับเทคนิคเหล่านี้ให้ได้จับไตให้ได้นะฮะว่าเอ๊ะลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาใครมีอาการแปลกๆมีการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่อย่างไรจนทำให้คนที่จะไปจับเนี่ยรู้ตัวก่อนนะฮะซึ่งเหล่านี้เองถ้าผู้ว่าถ้าผู้ว่าจะใส่เกียร์ว่างนะฮะหรือใส่เกียร์5เนี่ยก็อยู่ที่การทำงานของท่านตนยังเชื่อมั่นในความสามารถของท่านขอให้ท่านนะครับก็คือผู้ว่าทุกคนเนี่ยทำงานด้วยความมั่นใจนะฮะแล้วก็ทำผลงานออกมาอย่างเต็มที่นอกจากนี้นายยมปรีได้มีการพูดถึงเรื่องของการสั่งตั้งบอร์ดคุมกรณี Data Center ครับหลังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่มาควบคุมในเรื่องนี้นะนายยมบอกว่ากรณีนี้จะวินวินทั้งหมดไม่ได้โดยวันนี้ครับมีการลงทุนมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาจำนวนมากหากมีนักลงทุนขอเข้ามาตั้ง Data Center เราก็ดีใจครับว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศมหาศาลแต่ทุกอย่างไม่สามารถเป็นแบบวินวินทั้งหมดได้จะคาดหวังเม็ดเงินลงทุนการจ้างงานในระดับสูงพร้อมต้องการให้การขยายตัวอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทำได้ยากบางครั้งเนี่ยเราทะลุเป้าไปเรื่องเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศแล้วจะบอกว่าวันนี้เริ่มจำกัดการลงทุนหรือเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นแทนก็อาจไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุนอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อออกกฎระเบียบทิศทางจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมให้กับคนที่ใช้ทรัพยากรในทั้งเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก Data Center มีการปล่อยความร้อนออกมาพอสมควรโดยเฉพาะในกรุงเทพนะฮะที่ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่านะฮะก็มีรายงานครับว่าพบมี Data Center มีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งตนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลักลอบทำหากเกิดเรื่องแบบนี้จริงเนี่ยก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะมีประเด็นที่พบนะครับว่ามีน้ำมันเนี่ยปนเปื้อนอยู่ในระบบระบายน้ำและพื้นที่โดยรอบถนนพระราม3ในกระทรวงพลังงานก็แจ้งครับว่ามีการตรวจพบในจุดน้ำมันรั่วจากท่อพระราม3แล้วก็ชี้ครับว่าบริษัทเอกชนเนี่ยต้องรับผิดชอบนะฮะไปเร่งซ่อมนะครับแล้วก็ทดสอบระบบที่เรียกว่าเป็น picking test นะฮะตลอดแนว32กิโลเมตรการตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณพระราม3เนี่ยพบว่าระบบท่อดังกล่าวมีบริษัทเอกชนเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในตัวระบบของท่อซึ่งทั้ง2บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยต้องเปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่อนั้นอยู่ใต้ต่อหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตนะครับแล้วก็ต้องส่งข้อมูลประวัติเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็ประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงของระบบนะอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนกันไปนะฮะขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเมื่อคืนมีประเด็นข่าวว่ากรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐครับขอให้ตรวจสอบและก็พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่เขาไปพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะซึ่งใน28รายชื่อเนี่ยมี1 ชื่อนั้นเป็นชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1ก็คือชื่อของคุณวรพักธัญญาวงศ์นะฮะเจ้าตัวเนี่ยได้ออกเอกสารชี้แจงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เคยมีส่วนร่วมไม่เคยสนับสนุนรับรู้เกี่ยวกับการทำงานดำเนินการต่างๆของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์ไซเบอร์ครามอาชญากรรมข้ามชาติใดๆก็แล้วแต่ที่มีการพูดถึงยืนยันครับว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบนะฮะไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยคุณวรพักบอกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเอกสารที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยถูกชี้ว่าเป็นคนกระทำความผิดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐเนี่ยแซงชั่นในเรื่องนี้ไปแล้วคุณวรพักบอกว่าตัวเองได้ติดต่ออย่างเป็นทางการไปที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศหรือว่า Office of Foreign Asset Control ภายใต้กระทรวงการคลังของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริหารและก็บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าต่อบุคคลก็ดีต่อองค์กรก็ดีต่อประเทศเป้าหมายนะฮะเพื่อขอให้นำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารต่างๆให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อครับว่าข้อเท็จจริงเอกสารและกระบวนการต่างๆที่ตรวจสอบได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้แล้ววันนี้นักข่าวเจอนายกก็ถามว่านายกทราบเรื่องนี้หรือยังนายกบอกว่าเห็นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็เห็นชื่ออยู่เรื่องนี้ใครที่โดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความไปเคลียร์ตัวเองนะฮะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลอยู่แล้วสื่อก็ถามย้ำครับว่าเนี่ยสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยตรวจสอบหรือไม่อย่างไรนายกก็ย้อนถามครับว่ารัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้นะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาตามประเด็นเรื่องของคดีหัวสวกันต่อครับ
5: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟั

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับคดีหัวเลือกสว.วันนี้ครับคุณวัชรเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ไปยื่นร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องต่อปปช.ดำเนินคดีอาญากับกกต.ชี้ส่อช่วยพรรคการเมืองบางพรรคกรณีส่งฟ้องศาลฎีกาแค่77คนนะฮะว่าเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157หรือไม่นะฮะรวมถึงเนี่ยอาจจะไปเข้าข่ายเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลไม่ให้รับโทษตามมาตรา200ด้วยนะครับทีนี้คณะกรรมการสืบสวนชุดที่26เนี่ยได้รวบรวมพยานหลักฐานชี้มูลความผิดชัดเจนครบทั้ง229รายแต่กกต.กลับยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพียงแค่77รายและเว้นไม่ยื่นคำร้องเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาอีก152รายโดยไม่ได้มีพยานหลักฐานใหม่หรือเหตุผลทางกฎหมายรองรับในการแยกผู้ถูกกล่าวหาออกเป็น2กลุ่มคำร้องของคุณพัชระของคุณวัชระเนี่ยยังพาดพิงถึงคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งขณะที่36และนายคันชิตเจริญอินทร์รองเลขากกต.เนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขากกต.ซึ่งทำเอกสารความเห็นเมื่อวันที่15กันยายน68เสนอให้กกต.ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหา21คนซึ่งทั้งหมดครับเป็นกลุ่มการเมืองและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยโดยขอให้ดำเนินคดีอาญาในส่วนนี้อีก229กรรมจึงเรียกร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นใช้อำนาจเรียกกกต.ส่งเอกสารหลักฐานสำนวนการสอบสวนของคณะ26และคณะ36เอกสารความเห็นของรองเลขาธิการกกต.รวมถึงมติและเหตุผลที่ไม่ยื่นคำร้องศาลฎีกาภายใน15วันพร้อมเร่งส่งเรื่องให้ปปช.ไต่สวนดำเนินคดีอาญากับกกต.และพวกโดยด่วนที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าอันเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมเนี่ยมีสว.สีน้ำเงินก็มีสว.สีส้มครับซึ่งกระแสที่มองว่ากกต.ยังมีสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนอยู่ในมือที่เกี่ยวข้องกับสว.สีส้มและพรรคประชาชนสื่อไปถามเรื่องนี้ฮะกับคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยว่าคาดหวังการดำเนินการเรื่องนี้จากกกต.อย่างไรคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้แต่เชื่อว่าทุกเรื่องมีความจริงอยู่และความจริงนี่แหละฮะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าความจริงจะปรากฏจะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าพรรคประชาชนรวมถึงไอลอเนี่ยยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกก็อธิบายครับว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพก็จะตกเป็นเป้าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนนะครับคุณชัยชนกบอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้มีความเห็นในเรื่องนี้เมื่อถามว่าจะฟ้องร้องแจ้งความกลับหรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาแต่ส่วนตัวไม่อยากที่จะฟ้องร้องหากเราไม่ดำเนินการอะไรก็อาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจึงขอไปปรึกษาทีมกฎหมายก่อนว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่เมื่อถามว่าคิดว่ามีขบวนการในการจ้องทำลายพรรคภูมิใจไทยจริงหรือไม่คุณชัยชนกก็ย้อนถามนักข่าวที่ถามเนี่ยนะฮะว่าท่านคิดว่าจริงไหมฮะก่อนจะบอกว่าเรื่องนี้เห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่สิ่งที่ตนต้องตอบเพราะเป็นขบวนการหลายมิติแต่เราก็มั่นใจในสิ่งที่เราดำเนินการว่าทำทุกอย่างภายใต้ระเบียบและกฎหมายดังนั้นไม่กังวลนะครับขยับไปดูประเด็นด้านความมั่นคงกันหน่อยครับกองทัพบกเผยความคืบหน้ากรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ครับได้มีการพูดคุยกันโดยกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วนะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกยืนยันครับว่าเรื่องนี้ถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยดังนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากในโซเชียลก็มีกระแสข่าวมาจากหลายแหล่งนะครับซึ่งอาจทำให้ประชาชนนั้นเกิดความวิตกกังวลยืนยันว่าสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลเท่ากับข้อมูลข่าวสารและก็ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลนะฮะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตนะครับกรณีนี้ โฆษกกองทัพบกบอกว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆ ขออภัยเนี่ยตัวด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรเนี่ยซึ่งมันมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนก็อาจจะมีเรื่องของการปะทะกันด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมบ้างแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและก็การติดตั้งสิ่งกีดขวางนะครับซึ่งแม้ว่าเราเนี่ยจะจับตามองอย่างใกล้ชิดแต่ก็ยอมรับครับว่าอาจจะเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นได้นะฮะแต่เมื่อมีการพูดคุยมีการเจรจาก็จะได้ความร่วมมือจากทุกกรณีนะฮะอย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพบกไม่ได้ชี้ครับว่ากรณีที่มีสื่อถามว่าการที่ฝ่ายกัมพูชานั้นยอมกลบคูเลตถอนสิ่งกีดขวางนั้นถือเป็นการยอมรับว่าพฤติการดังกล่าวลุกล้ำอธิปไตยหรือไม่โดยพลเอกวินไทยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องติดตามรายละเอียดจากหน่วยในพื้นที่เนื่องจากในปัจจุบันครับหน่วยที่วางกำลังในพื้นที่ย่อมทราบถึงแนวการวางกำลังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมองว่าเป็นแค่ว่าการวางเครื่องกีดขวางเพื่อรักษาความปลอดภัยของหน่วยแต่เมื่อเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้ชิดกันก็จำเป็นต้องมีการท้วงติ่งแต่ก็ยืนยันครับว่ากรณีนี้ไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวลนะครับเนื่องจากชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับส่วนกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลกันบนโลกออนไลน์นะฮะระบุว่าการที่ฝ่ายไทยยังไม่สามารถเข้าควบคุมเนิน450ช่องสง่ามได้อย่างเต็มที่เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นคัดค้านการสร้างถนนเข้าสู่แนวหน้าทำให้กองทัพประสบปัญหาในการส่งกำลังพลเสบียงและยุทโธปกรณ์นะครับเรื่องนี้ทางสำนักบริหารพื้นที่รัฐที่9อุบลราชธานีได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงครับว่าการตรวจสอบพื้นที่เนิน450ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับถ่านห้วยสำราญที่อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ห่างจากช่องสง่ำไปทางตะวันตกประมาณ8กิโลเมตรเส้นทางนี้เนี่ยตั้งอยู่ในแผนดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีบางส่วนไปแล้วฝ่ายความมั่นคงนะครับถ้ามองว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะปรับปรุงตัวเส้นทางยุทธวิธีบนเนิน450เพิ่มเติมเนี่ยนะฮะทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9บอกว่าก็พร้อมครับที่จะให้การสนับสนุนนะครับให้ดำเนินการได้โดยทันทีโดยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งทุกเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยทางของกระทรวงทรัพย์เองนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยเขาก็บอกว่าก็สามารถทำได้ด้วยความราบรื่นนะครับไม่ได้เคยมีปัญหาเรื่องของการคัดค้านกันระหว่างหน่วยงานแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เคลียร์กันมาเพราะว่าโอ้โหมีการพูดคุยกันในโลกออนไลน์แล้วว่าเอ๊ะที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามแนวความมั่นคงเนี่ยเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของกระทรวงทรัพย์หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะมาเป็นอุปสรรคนะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับใกล้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาวเต็มทีนะครับหลายท่านช่วงนี้ก็น่าจะวางแผนเปิดปฏิทินท่องเที่ยวกันแล้วแม้ว่าไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะถูกเลื่อนออกไปก็ตามมีข่าวเรื่องของกรณีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวบนดอยทรุดมาฝากนะครับถึงกรณีการไปเที่ยวแนวธรรมชาติทางอุทยานก็ขอให้รักษากฎกติกาและปฏิบัติตามระเบียบนะครับโดยเคสที่เป็นประเด็นเนี่ยถูกทางอุทยานไปแจ้งความที่สภ.จอมทองเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายเพราะเข้าข่ายฝ่าฝืนพรบ.อุทยานเป็นกรณีนักท่องเที่ยว10คนครับฝ่าแนวกั้นของอุทยานไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเหยียบย่ำบริเวณลานเข้าตอกฤาษีหลายจุดซึ่งอุทยานแห่งชาติโดยทั่วๆให้เหตุผลครับว่าข้าวตอกฤาษีเนี่ยเป็นพืชที่มีความเปราะบางสูงแล้วก็โตช้าการที่โดนเท้าของนักเที่ยวย่ำลงไปเนี่ยอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นฟูหรือในบางกรณีครับอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อีกในทางอุทยานก็ระบุครับว่าข้าวตอกฤาษีเนี่ยเป็นพืชที่พบได้ยากนะฮะแล้วก็พบในพื้นที่ที่สภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์เท่านั้นแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขเรื่องของความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรด้วยจึงถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัดก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับไม่ออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติไม่เหยียบย่ำเรื่องของพืชพันธุ์พื้นที่ธรรมชาติแล้วก็ไม่เข้าไปในบริเวณที่เขามีป้ายมีสัญลักษณ์หรือแนวกั้นว่าห้ามเข้านะครับก็ขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวสายที่รักและก็ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติกันด้วยนะครับขยับมาดูเรื่องนี้ครับ เรื่องราวที่มีการแชร์กันในโซเชียลเมื่อวานนี้กรณีน้องหมาไซบีเรียนที่พลัดหลงกับเจ้าของที่พัทยาจนกลายเป็นไวรัลฮือฮาไปก็เรื่องของความน่ารักปวดโรงพักเลยครับจนกลายเป็นขวัญใจบรรดาพี่ๆตำรวจถึงขั้นนะครับเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหมู่ใส่ล่าสุดได้กลับสู่อ้อมอกของครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับสภ.พัทยาครับได้โพสต์แจ้งความคืบหน้าหมู่ใส่ได้กลับบ้านครับซึ่งบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าของพร้อมคอมเมนต์แซวครับว่าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะและเก้าอี้บนโรงพักยังอยู่รอดปลอดภัยดีใช่หรือไม่นะฮะบางคนก็บอกว่าพอหมู่ใส่กลับบ้านไปเนี่ยคุณตำรวจอาจจะมีอาการเหงานะฮะคิดถึงเจ้าตัวป่วนประจำโรงพักกันแน่นอนนะฮะใครที่อยากเห็นความป่วนของหมู่ใส่เนี่ยทางสภ.พัทยาบอกว่าเดี๋ยวจะนำคลิปวิดีโอความน่ารักในช่วงที่น้องได้ใช้ชีวิตอยู่บนโรงพักแอบมาโพสต์คลิปนะครับให้บรรดาแฟนคลับได้ชื่นชมกันนะครับก็ไปกดติดตามนะฮะทางโซเชียลมีเดียของสภ.พัทยากันก่อนได้นะครับปิดท้ายกันที่ขวัญใจคนไทยครับลิซ่าและลิสามาโดบานไปร่วมรายการยอดฮิตของสหรัฐนะครับอย่างรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon นะครับเพื่อโปรโมทมินิอัลบั้มใหม่เนี่ยกับเพลงฮิตสวัสดีค่ะนะฮะงานนี้ในรายการนอกจากจะพูดถึงความสำเร็จของอัลบั้มใหม่แล้วนะครับผลงานการแสดงรวมถึงความนิยมในตัวของน้องลิซ่าที่เรียกว่าเปรี้ยงปร้างสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่จัดคอนเสิร์ตเรสซิเดนซีในลาสเวกัสนะครับ Viva La Lisa บัตรเนี่ยขายหมดเกลี้ยงใน5นาทีนะฮะช่วงท้ายรายการเนี่ยลิซ่ายังสร้างความฮาแนะนำส้มตำให้พิธีกรนะฮะซึ่งก็คือคุณจิมมี่ฟาลอนลองชิมพร้อมชวนให้ลองชิมเบียร์ไทยยี่ห้อดังที่เจ้าตัวพกไปนำไปผสมกับน้ำอัดลมแล้วก็สอนให้พูดภาษาไทยว่าหมดแก้วเนี่ยก่อนจะยกขึ้นมาดื่มจนหมดแก้วก็เรียกว่าสร้างบรรยากาศความสนุกสนานเฮฮาและที่แน่นอนก็คือทำหน้าที่ได้สมมงศิลปินผู้รันวงการซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่แท้ทรูนะฮะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆแบบนี้และกันวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุบรานิชพลตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี๊ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงฮานอยนางสาวอุษาศรีเขียวระยับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครโฮจิมินห์และนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเวลา 15:26 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยฮานอยโดยมีนายเล่แข้งหายรัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวั่นเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเวียนทิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฝั่มเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเวียนทิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นงานสำคัญของจังหวัดที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากนี้ในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนาราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่10มิถุนายน2458พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกนิกรชาวไทยในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและพระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงสำหรับงานของดีเมืองนาราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนาราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าผลผลิตสร้างอาชีพและรายได้โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโซนสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไหมนำเสนองานการสนองพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โซนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำ

เพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนโซนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขของประชาชนตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อศิลปาชีพนาราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการศิลปาชีพและงานกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ8ประเภทอาทิกระจูดใบลานปานันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้ยังมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนรวมทั้งการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปจากนั้นเวลา 12:39 นาทีเสด็จออกบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MPA Engineering เวลา 13:40 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนชายหญิงและพระราชทานพันไม้ผลทุเรียนพันหมอนทองแก่ผู้แทนราษฎรชายหญิงจากนั้นทรงเปิดแผ่คลุมป้ายโรงอาหารพระราชทานซึ่งจัดสร้างขึ้นแทนอาคารโรงอาหารหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่โรงเรียนประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีและครุภัณฑ์ในโรงอาหารเกิดความเสียหายทั้งหมดโดยในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดสร้าง 3,920,000 บาทลักษณะเป็นอาคารกว้าง 10.7 เมตรยาว18เมตรความจุ84ที่นั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่26สิงหาคม2567โอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหรือกพด.ตามพระราชดำริฉบับที่5มีเป้าหมายหลัก8เป้าหมายครอบคลุมด้านสุขภาพด้านการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทั้งทางวิชาการจริยธรรมและการงานอาชีพรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทยตลอดจนขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนและพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีครู29คนมีนักเรียนรวมจำนวน411คนมีนายอาฮัมัดสะดามะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆด้านโภชนาการทางโรงเรียนได้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันโดยวางแผนเป็นรายสัปดาห์ยึดหลักโภชนาการ5หมู่จัดเป็นอาหารจานเดียวหรือกับข้าว2อย่างพร้อมผลไม้หรือขนมหวานหมุนเวียนเมนูให้หลากหลายเสริมด้วยนมกล่อง UHT รสจืดมีครูและแม่ครัวคอยดูแลเรื่องอาหารพร้อมกับผู้ปกครองของนักเรียนที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยสัปดาห์ละ2คน
การส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6

0: ซ้อนทำเบเกอรี่ทั่วไปและขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมเต้าหวยนมสดขนมชั้นและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์ของโรงเรียนรวมถึงผลิตตามคำสั่งซื้อโดยรายได้จากการจำหน่ายเข้าระบบสหกรณ์โรงเรียนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนำกลับเข้าชุมนุมเพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตครั้งต่อไปและปันผลให้แก่นักเรียนในชุมนุมเมื่อสิ้นปีการศึกษาส่วนกิจกรรมสวนสมุนไพรเปิดเป็นชุมนุมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและบาล์มสมุนไพรสอนตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพรจนถึงขั้นตอนการแปรรูปสำหรับห้องสมุดดำเนิน4กิจกรรมหลักได้แก่อ่านนิทานให้น้องฟังเสียงตามสายประจำสัปดาห์ถ่ายคำสุภาษิตและกิจกรรมรักการอ่านโดยมีสมุดบันทึกรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนอกจากนี้มีการจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านโดยมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการเช่นบันทึกการยืมคืนหนังสือบันทึกสถิติการเข้าห้องสมุดบันทึกหนังสือที่ได้รับใหม่ลงในสมุดทะเบียนและอ่านนิทานหรือถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆสู่สมาชิกชุมนุมด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยภายในโรงเรียนมีห้องพยาบาลมีครูประจำห้องพยาบาลคอยดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบและในทุกปีการศึกษามีการรายงานเรื่องการส่งเสริมสุขภาพการคัดกรองสายตาและด้านทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยซึ่งโรงเรียนบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภคสินค้าเรียนรู้การอ่านฉลากสินค้าและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโดยได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิรางวัลอย.น้อย plus ระดับประเทศประจำปี2568และ2569จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขสำหรับสหกรณ์โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าขนมต่างๆเช่นขนมที่ชุมชนนำมาฝากขายและขนมจากชุมนุมเบเกอรี่ของโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยรับซื้อผลผลิตต่างๆจากกิจกรรมการเกษตรของนักเรียนผ่านระบบสหกรณ์และจำหน่ายต่อเพื่อนำกำไรมาปันผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ปีละ1ครั้งส่วนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่วมกิจกรรมการเกษตรโดยบรรจุให้อยู่ในตารางเรียนมีทั้งการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์มีแปลงปลูกผัก16แปลงประกอบด้วยแปลงผักบุ้งกวางตุ้งมะเขือกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรมะระขี้นกบวบแตงกวาและถั่วฝักยาวโดยรอบแปลงมีการปลูกพืชผักชนิดอื่นหมุนเวียนตามฤดูกาลซึ่งนักเรียนจะช่วยกันดูแลทั้งรดน้ำถอนหญ้าและพรวนดินด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่ไก่ไก่พันโรสไอซ์แลนด์เรดและเป็ดอี้เลี้ยงโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการให้อาหารและดูแลความสะอาดโรงเรือนรวมทั้งเก็บและบันทึกข้อมูลไข่และด้านประมงเลี้ยงปลาดุกปลาทับทิมนักเรียนช่วยกันดูแลให้อาหารรวมทั้งสังเกตการเจริญเติบโตของปลาโดยในปีการศึกษา2568มีผลผลิต200กิโลกรัมนำไปจำหน่ายเข้าสู่ระบบสหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้โรงครัวซื้อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันต่อไปนอกจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านปานันในครั้งนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในชุมชนด้วยโดยมีโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือสอและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสร่วมออกหน่วยให้บริการมีราษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนโรคที่ตรวจพบส่วนใหญ่ได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับ เวลา 15:32 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนนักเรียน 1,697 คนโดยเข้าร่วมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษานักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนส่วนผลการประเมินคะแนน NT และ ONET ที่ยังต่ำกว่าระดับประเทศโรงเรียนได้แก้ไขโดยจัดการเรียนการสอนพิเศษเพิ่มเติมในวิชาดังกล่าวด้านจริยธรรมมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเน้นแปลรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชโดยนำกล้วยน้ำว้าสุกในท้องถิ่นมาผสมธัญพืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าผลผลิตการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะการเกษตรผ่านการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวโดยนำผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพและฝึกการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินงานร้านค้าออมทรัพย์และการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงทั้งยังขยายผลสู่ผู้ปกครองให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าตลอดจนการสร้างและส่งต่อข้อมูลเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานรวมถึงการฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งได้รับพระราชทานจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บเพื่อใช้นำมาฝึกสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดสร้างรายได้ส่วนกิจกรรมห้องสมุดมุ่งส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองและสร้างนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้รับการตรวจรักษา 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจากนั้นทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงขับเคลื่อนและทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ2B No. 1ในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้เวลา 21:00 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเสด็จไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรม 2B No. 1และศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1ซึ่งโรงเรียนมัธยมตากสินระยองได้น้อมนำหลักการดำเนินงานมาใช้เป็นแนวทางรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะค

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

ทำไมกาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: สเตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้มไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะโฆษกกองทัพบกแจ้งกรณีฝ่ายกัมพูชาทำเครื่องกีดขวางบริเวณเนิน450ช่องสงำยืนยันชุดประสานงานในพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจแล้วและฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
13: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟั

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: โฆษกกองทัพบกแจ้งกรณีฝ่ายกัมพูชาทำเครื่องกีดขวางบริเวณเนิน450ช่องสง่ำยืนยันชุดประสานงานในพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจแล้วและฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่พร้อมขอประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีฝ่ายกัมพูชาดำเนินการทำเครื่องกีดขวางและขุดคูบริเวณเนิน450ช่องสง่ำล่าสุดชุดประสานงานในพื้นที่ได้พูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาแล้วโดยฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่เนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยพลตรีวินไทยกล่าวว่าลักษณะการดำเนินการเป็นการทำเครื่องกีดขวางเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยของฝ่ายกัมพูชาแต่เมื่อดำเนินการในพื้นที่ฝ่ายไทยจึงมีการทักท้วงและประสานงานซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวจะสามารถพูดคุยและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาส่วนความกังวลของประชาชนขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเนื่องจากข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์มีหลายแหล่งอาจทำให้เกิดความกังวลขณะที่ในพื้นที่จริงทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ล่าสุดนั้นบริเวณช่องสง่ำสามารถพูดคุยและแก้ไขได้แล้วณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
2: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยในคดีเหตุลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเมื่อ11มกราคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาในคดีหมายเลขกรรมที่ออ่าง 615/69ซึ่งมีจำเลย2รายได้แก่นายธรรมบารีจำเลยที่1และนายอิสมีจำเลยที่2ในคดีเหตุการณ์ลอบวางเพลิงปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคม2569ในความผิดฐานอ้างยี่จากการพิจารณาพยานหลักฐานศาลขั้นต้นเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอให้รับฟังจำเลยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าจำเลยมีส่วนร่วมโดยตรงกับเหตุการณ์ลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันในวันดังกล่าวศาลจึงพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดอ้างยี่เป็นจำคุก1ปีเนื่องจากจำเลยรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก6เดือนทั้งนี้ศาลมีคำพิพากษาโดยไม่รอการลงโทษและมีการขังจำเลยระหว่างการอุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำที่ออ่าง 615/69 โดยคำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่อง เพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะครับใครอยากจะเจอสาวอุทัยหน้าตาสะสวยฮะก็ต้องไปที่อุทัยนั่นแหละหนุ่มชัยนาทนี่อยู่ติดกับจังหวัดอุทัยเนี่ยหมายปองสาวอุทัยนะครับก็ต้องไปนะถ้ำเสือฮะก็บอกไม่เข้าถ้ำเสือก็จะไม่ได้ลูกเสือเนาะสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะอีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับสันติดวงสว่างส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านนะไปไม่ให้เสียเที่ยวก็ไปไหว้พระขอพรด้วยนะกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยนี่แหมได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ที่อำเภอบ้านไร่หรือหนองฉางนู้นนะฮะเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้งนะครับซึ่งมีข่าวมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะเดือน2เดือนนี้เองว่าเสือลากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะฮะบริเวณป่าห้วยขาแข้งตรงนั้นแหละนะอุทยานห้วยขาแข้งลากเอาไปกินเอาไปกัดนะแต่ไม่ได้กินทั้งตัวนะเขาบอกว่าเขาได้สอบสวนแล้วนะว่าเขาไม่ตั้งใจว่าจะฆ่าคนแต่ประการใดเสือนั้นเป็นเสือวัยเด็กฮะวัยเด็กนี่ก็โตแล้วนะตัวอีกตัวใหญ่นะกินอะไรต้องมีอะไรกัดคนได้แล้วแต่เขาบอกวิสัยของเสือเนี่ยพอเห็นคนแล้วเขาจะหนีก่อนนะถ้าเกิดว่าเราไปทำอะไรเขาหรือเป็นการป้องกันตัวนี่เขาจะทำร้ายเราแต่ว่าเขาจะเห็นเหยื่อทั่วไปเนี่ยเหยื่อเขาเห็นเจ้าที่นะดูแลป่านั้นนอนอยู่เขาก็นึกว่าเป็นเหยื่อเขาฮะเขาก็เลยลากไปและคงจะกัดคงจะกินแต่กัดกินนิดหน่อยฮะนอกจากนั้นเขาก็ทิ้งนะครับคือเรื่องราวที่การสอบสวนและมีการตั้งกล้องเขาไว้นะครับก็ทำให้คนเข้าใจนะวิถีชีวิตของเสือเนาะก็ไปดูกันครับไปเที่ยวอุทัยกันนะครับมีที่ท่องเที่ยวหลายสิ่งหลายอย่างแม่น้ำสะแกกรังแล้วก็ที่สำคัญไปแล้วไม่ให้เสียเที่ยวนะไปรับประทานปลาหนึ่งเดียวที่มีเฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้นคือปลาแรดฮะปลาแรดสุภศิษย์เคยไปทานครั้งหนึ่งปลาแรดชื่อปลาแรดนะไม่ใช่ปลานิสัยเสียแต่ประการใดเนาะไม่ใช่ปลา11รอดอแต่ประการใดฮะปลาชื่อปลานะชื่อปลาแรดนึ่งซีอิ๊วหรือจะต้มยำทำอะไรก็น่าจะอร่อยเคยไปทานครั้งเดียวนะครับนี่คือเนาะไปท่องเที่ยวไทยกันไม่ว่าจะเป็นชัยนาทและก็อุทัยล่าสุดที่ชัยนาทนะครับบริเวณหน้าวัดธรรมมูลนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำไหลผ่านตรงนั้นก็มีพระศิวลีลอยน้ำมาก็อัญเชิญขึ้นนะครับหลายท่านก็บอกว่าทำไมพอ

ไทยและจังหวัดชัยนาทครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคบกับมิตรรับรายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นในภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไม่ได้ไกลแสนไกลไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดนะครับที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาความห่วงใยความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับก็ยังมีฝนตกเป็นระยะตกบ้างเยอะบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับก็ฝากนะดูแลสำหรับยายเพียงยายที่อยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำลำคลองต่างๆที่เคยท่วมเพราะว่าน้ำที่มันเคยตกทางเหนือมันก็เขาเรียกว่ามวลน้ำก็ค่อยๆไหลมาหรือจะเป็นน้ำใต้ดินก็ไหลมาก็สู่พักกลางนะจากภาคเหนือก็ลงมาเรื่อยๆโอกาสน้ำสะสมอาจจะมีน้ำท่วมหรือจะเป็นแผ่นดินถล่มอะไรก็แล้วแต่นะป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันไม่ได้พูดให้กลัวพูดเพื่อเป็นการเตือนภัยไม่ให้เหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์นะครับไม่อยากให้น้ำท่วมนะแต่ว่าเขตภาคกลางในหลายท้องที่เนี่ยเป็นที่ราบลุ่มเขาบอกว่าเป็นที่นะทำมาหากินเชิงเกษตรกรรมเนี่ยเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นแผ่นดินทองนะนั่นก็คือว่าน้ำมันจะท่วมก่อนชาวบ้านเขานั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันแล้วตามปกติแถบเนี้ยจะมีน้ำประปาแล้วก็มีน้ำชนประทานฮะประทานโทษนะชนประทานนะครับคือมีการ อุดมสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นเขานะฮะบทน้ำจะขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นนะแล้วก็ระบายลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์สู่มิตรรักรายการยัดเพียงจัดยาชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าไม่เวชะครับก็กลับไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3เพลงหลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังสุภาษิตทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟทินฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายกาแฟท่านเหล่านี้คือผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะช่วยกันกินช่วยกันใช้ด้วยนะยายเพียงยาหลายท่านก็ทานมาโดยตลอดหลายท่านหยุดไปบ้างหลายท่านของใกล้จะหมดหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับโทรมาสอบถามให้สิ้นสุดสายสอบถามให้มั่นใจหลายท่านก็ของใกล้จะหมดอย่าให้ขาดตอนนะสั่งซื้อเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะส่งให้เกี่ยวเงินไปทางทั่วทั้งประเทศเหมือนเดิมหลายท่านสะดวกโอนมาก็เชื้อเชิญนะแล้วก็ร้านที่มีจำหน่ายที่ร้านใดบ้างก็สามารถจะไปซื้อที่ร้านนั้นได้เช่นเดียวกันโปรแรงมากสูตร1บำรุงกายสูตร2แก้ปวดใครเมื่อยเนี่ยหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาท4แถม26กระปุก 1,400 บาทส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟ4แถม15กล่อง 1,000 บาท2กล่องเราก็ส่งให้ฟรีแล้วก็วิสซอนกล่องละ900บาทเราก็จัดส่งให้ฟรีกล่องหนึ่งทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันเดี๋ยวรายละเอียดจะบอกกล่าวเล่าขานให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับสอนเพชรสอนสุพรรณไอ้หนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณเป็นตำนานไปแล้ว

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่า
2: เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดาเรื่องนี้คือเรื่องจริงเพราะยัดเพียงยัดยาของสุภสิทธิ์นั้นดื่มกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วยาวนานไม่ท้อไม่ถอยด้วยสรรพคุณสูงของกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับกับสารสะอาดสกัดอันแน่นจัดเต็ม24 ชนิดใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอติกิสลายใช้สารสตีวีออลไกลโคไซด์ให้กับหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคทุกโรคในดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดกระดูกสารพัดสารพันเนี่ยก็มีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ไปเคลือบนะเปรียบเสมือนนะก็คือว่าเป็นแซลมอนจากประเทศฝรั่งเศสส่วนมากก็จะใช้แซลมอนจากญี่ปุ่นแต่ว่าสุภสิทธิ์ใช้แซลมอนของประเทศฝรั่งเศสคุณภาพสูงมากหลายท่านบอกว่าหาวิธีรักษามาโอ้ตลอดหลายปี นั่นก็คือว่าอะไรดีก็ซื้อมาทานหมดที่มันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยมันไม่หายสักทีมันปวดเมื่อยเนี่ยนะครับใครได้ยินใครได้เห็นก็ดูเหมือนว่าเราอ่อนแอถ้าเขาได้ยินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบอกจะรอดไหมเนี่ย ปรากฏว่าดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟไปเรื่อยๆหายโดยไม่รู้นู่นรู้ตัวนะครับมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายมีปัญหาโรคขับถ่ายเนี่ยดื่มไปตรงช่วงเช้าเนี่ย5 นาที10 นาทีก็ต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับนะหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะหลายท่านไม่เคยมีปัญหาโรคขับถ่ายนี่แหละพอดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็ปกตินั่นก็คือว่าลืมไปว่าเคยท้องผูกหลายคนเนี่ยเดินทางไปไกลๆไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศหรือไปไหนก็แล้วแต่ไม่ได้เอากาแฟเทียนฉายกาแฟไปด้วยเนี่ยบอกรู้สึกว่ามันท้องผูกเลยนะไปดื่มกาแฟที่โรงแรมเขาจัดให้เนี่ยสุภาษิตเคยเจอมาก่อนคราวหลังเนี่ยไปและเตรียมกาแฟฮะคือไม่ได้ยกกล่องไปเนาะเอาเฉพาะซองๆเนี่ยใส่ไปฮะเอาไปดื่มฮะเขาดื่มกาแฟที่โรงแรมจัดให้แต่ว่าสุภาษิตเนี่ยเอากาแฟไปเองเนาะ นะก็เป็นว่านะก็ทำให้ท้องโล่งโปร่งสบายนะรวบขับถ่ายดีแล้วก็คุณพิรมสมใจเสตตาดีผมหนาขึ้นและท่านบอกเป็นคุณนายหมอนทองท่านก็ทานทุเรียนเยอะน้ำหนักเพิ่มแล้วก็นอนฮะหมอนก็เป็นทองอีกนอนกิ๊กๆนอนๆ นะก็ปรากฏว่าน้ำหนักเกินก็ดื่มไปหุ่นพิรมสมใจเสตตาดีผมหนาขึ้นวีแบบแปลกเวสสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากที่แบบประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลิจือศกกะลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีดื่มทุกวันดีทุกวันได้ร่างทองกลับมากล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500 บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตัวกล่องละ200บาทนะครับคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆเลยล่ะนะดีจากภายในสู่ภายนอกนะแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็มาถึงวิซอนครับวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสูงมิในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนและเบนเน็ตตรงฐานวิซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GP มาตรฐานโลกทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเลยท่านของแพงก็ทานมาแล้วของถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นอยากให้ลองวิซอนสักกล่องถ้าประทับใจและซื้อตามโปรกล่องละ900 บาททานได้1 เดือน2 กล่อง1,800 บาททานได้2 เดือน3 กล่อง2,700 บาทแถมให้อีก1 กล่องทานได้เป็น4 เดือน120 วันแพ็กเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์ในแผงอย่างดีเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาใช้สลับทานไม่ได้มาทาไม่ได้มาหยอดตานะครับดีนะแน่นอนฮะของแท้ของแท้นะเภสัชกรไทยและญี่ปุ่นเป็นผู้ปรุงฮะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้10 ปีแล้วยาเพียงยาเชื่อมั่นและสุภสิทธิ์ก็มั่นใจเพราะยาเพียงยามีปัญหาเรื่องราวของดวงตาบางครั้งเนี่ยหนักหนาสาหัสปรากฏว่าฐานวิสรตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสุดยอดสุนไพรไทยฮะสุนไพรไทยกับยาบำรุงหน้ากายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นครับนะยิ่งใช้ไปทองไว้กลางคนที่จริงสุนไพรไทยเนี่ยโดยเฉพาะสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์เนี่ยทานตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นมาได้เลยฮะยาเพียงยาอายุเป็น100ก็ยังทานกันอยู่60 70 80 90เนี่ยเยอะมากนะครับเป็นอันว่านะหลายท่านบอกว่าอายุยังน้อยอยู่ก็ทานฮะเพื่อดูแลร่างกายฟื้นฟูร่างกายนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยมีใช้มากกว่าครึ่งนะครับแล้วก็ยิ่งใช้เวทองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับท่านชายฉี่ไม่ต้องโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมรรถภาพเนี่ยนะบ่งบอกนะบ่งบอกถึงร่างกายที่อ่อนแอมาฟื้นฟูให้สมรรถภาพดีนั่นคือหมายความว่าร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงและท่านหญิงนะเรื่องจะไปลงจะมาว้าวุ่นร่างกายนะฮะท่านหญิงหยุดผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน ประจำเดือนหมดเนี่ยทำให้ร่างกายซุบซิบสีเหลืองคอเหี่ยวย่นจานนะครับแล้วก็ไปฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตวิชาเลยท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่ไปได้เลยฟื้นฟูร่างกายอีกทางหนึ่งทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทและสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยกินเข้าได้นอนหลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซี่หลงอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินปวดเมื่อยตามร่างกายทั่วสารางกายชาประมือปลายเท้ามุกสมองผิวพรรณกินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นผิวพรรณดีสมองดีแจ่มใสดูอ่อนเยาว์อ่อนวัย3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700ฮะนั่นคือเดี๋ยวบอกก่อนว่ากระปุกละ350บาทสูตร2นี้บรรจุถึง60แคปซูลนะครับ2นะถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350 2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาททุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยอยากได้อะไรสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โทรมานะครับพรุ่งนี้7 โมงเช้าเป็นต้นไปและสั่งซื้อได้ทั้งวันที่0836931999จดเบ็ดทันอย่างไรไปเตรียมประกาศดีสอกระดาษเข้าไว้ในช่วงต่อไปจะบอกอีกนะครับ

0: ย่างนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้ะ1
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานไป1กล่อง
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบวูบวาบเห็นทุกอย่างแล้วมองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักทั้ง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบวูบวาบลายๆนั้นมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนๆแล้วก็
1: ดูอยากดูหลักแล้วมันซ้อนเป็น2หลัก3หลักอะไรอย่างเง
0: ี้ยก็เห็นคนเดียวก็เป็น2คน3คนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกัน2หลัก3หลักอย่างเงี้ย
0: เหรออืมอ
1: ยากจะพูดว่ากินแล้วมันแล้วลายวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินมันหายเป็นวูบวาบเลือดภาพนะมันเลื่อนไปวูบวาบ

0: แล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก็ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเคืองอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเคืองแล้วตอนนี้ไม่เคืองแล้วไม่เคืองไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: เขาทานวิซอนนี้ปกติเลย
1: คร
0: ับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับสะอาดวงจันทร์ยีนทานลุ่มฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
2: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
2: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
0: หายปวดหายปวดเนาะ
2: จ้ะ20กระปุกนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรนึง
2: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรนึงอ่ะ
0: ครับ
2: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: ครับบำรุงประสาทด้วย
2: ค่ะมันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่า
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
2: จ้า
0: เอาไปทาน
2: ร่วมกัน
0: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
2: จ้ามันคิดติดว่าเดี๋ยวนี
0: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป
2: ้
0: า
2: ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
2: ค่ะค่ะ
0: 2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าเจ้าประจำนะคุณป้า
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ค่ะผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
1: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเออพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
1: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
1: จ้า
3: เนาะ
1: ไม่ปวดเมื่อยมีแรงกระตุ้นกระชวยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
1: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
1: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
1: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
1: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
1: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
1: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
1: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
1: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉ่ายเลยเนาะสุดยอด
1: โอ้ส
3: ุ
1: ดยอดเขา
3: บอ
1: กหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง อ๋อ
3: 10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
1: ่
3: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
5: ่อร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภาษิตนะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริง

0: าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
1: เพราะ
0: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
1: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
0: จริงด้วยจริงด้วย
1: ฟังทุกวัน
0: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: เมื่อคืนนี้ได้มีวัยรุ่นหนึ่งคนซื้อลูกโป่งไปล่อใจเด็กหญิงคนหนึ่งหลอกจะพาไปข่มขืนแต่เด็กรู้ทันเลยวิ่งหนีออกมาได
1: ้โอ้โหวัยรุ่นเดี๋ยวนี้จิตใจมันช่างโหดเหี้ยมมีความคิดไม่เหมือนผู้ไม่เหมือนคนเออแล้วรู้ตัววัยรุ่นคนนั้นไหมครับ
0: ไม่รู้หรอกครับแต่เด็กมันจำได้ว่าวัยรุ่นคนนั้นอายุประมาณ60ปีผมงอกหนังเหี่ยวย่นฟันฟางไม่มีถือไม้เท้างกเงินเงินเนื้อตัวสั่นตลอดเวลา
2: เออแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับอายุเท่าไหร่
0: โอ้ยยังไร้เดียงสาอยู่เลย
2: อายุเท่าไหร่ครับ
0: เพิ่งจะย่าง70
3: ว้าย

0: มีหญิงสาวคนหนึ่งมาบอกกับผมว่าขณะที่เธอเดินไปในทางเปลี่ยวคนเดียวถูกชายชะกัน4คนเข้ายื้อยุดฉุดกระชากไปข่มขืนครับ
1: แหมน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าครับ
0: เปล่าผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยผู้ชาย4คนเลยครับแย
2: ่นี่คงจะถูกตำรวจจับได้สิครับ
0: เปล่า
1: เป็นอะไรครับ
0: เป็นโรคง่อมเลย
1: ดีนับว่าเป็นโชคของมัน

0: มื่อเวลาประมาณตีสองเมื่อวานนี้ไอ้โม่งได้ปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านหลังหนึ่ง
1: ใช่แล้วคงจะเป็นไอ้โม่งที่เคยลงหนังสือพิมพ์นั่นแหละมั้ง
0: ไม่รู้สิครับ
2: แล้วยังไงอีกครับ
0: พอปีนเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็ตกใจร้องสุดเสียง
1: คงจะถูกเจ้าของบ้านฟันกระบาลเขาแล้ว
0: เปล่ามันไปเหยียบเอากับดักหนูที่วางอยู่ใกล้ๆกับเสาบ้านนั้นเข้ามันตกใจนึกว่าเจ้าของบ้านดักฟันเท้ามันครับมันก็เลยโกรธจัดจึงวิ่งเอาหัวชนเจ้าของบ้านหวังเต็มที่เพื่อให้เจ้าของบ้านจุกตายแล้วจะได้หลบหนีไป
2: โอ้โหเจ้าของบ้านก็คงจะตายสิครับ
0: ไอ้โม่งนั่นแหละครับเป็นคนตายเจ้าของบ้านเขาก็นอนหลับสบายอยู่น่ะสิจะตายกับผีอะไรล่ะ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไอ้ที่ไอ้โม่งมันวิ่งชนเต็มที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสาบ้านของเจ้าของบ้านเขา
1: ดีสมน้ำหน้า

0: การที่ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะโชว์ของดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมีการข่มขืนกันมากขึ้นและไม่เป็นการปลอดภัยสำหรับคุณผู้หญิงเอง
1: เอ๊ะแล้วคุณจะให้พวกจรอนแต่งตัวกันยังไงล่ะครับ
0: ง่ายมากครับเสื้อผ้าไม่ต้องไปสวมไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปซื้อมันหรอกปล่อยมันไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดและเป็นการประหยัดดีอีกด้วยครับ
1: เออจริงๆฮะดีครับผมชอบ
2: ผมก็ชอบ
0: นี่แหละไอ้พวกฆาตกรบ้ากามตัวจริงอะเนี่ย
2: ไม่ใช่
3: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม บทเพลงก่อนหน้านี้นะครับนางฟ้ายังอายสายันสัญญาสุนารีราชสีมามอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นและจบลงด้วยฆาตกรบ้ากามเพลินผมแดงนะครับเดี๋ยวไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่ากันสักครู่นะครับช่วงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่อย่าบ่นคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ
4: ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดัน ันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
12: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
13: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
14: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
15: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
16: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริสาวาระสิริประภาค่ะสุภจีแจงเหตุเลื่อนไทยเที่ยวไทย2569ยืนยันไม่ยกเลิกและผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
19: สนับสนุนโดย
20: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
21: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกรณีการเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย2569ว่ารัฐบาลไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องกรอบงบประมาณแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมซึ่งการเลื่อนดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นจึงยังไม่จำเป็นต้องนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้นางสุภจียืนยันว่าโครงการไม่ได้ถูกยกเลิกและยังคงมีอยู่โดยได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นการตัดสินใจกระทันหันแต่อย่างใดรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำต่างชาติที่เข้าไทยต้องเคารพกฎหมายเดินหน้าปราบปรามการใช้นอมินีครอบครองทรัพย์สินผิดกฎหมายคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
6: พลตำรวจตรีศิริวัฒน์ตีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติแต่ผู้ที่เข้ามาในประเทศต้องเคารพกฎหมายหากพบการกระทำผิดตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันส่วนกรณีการใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อครอบครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายขณะนี้ตำรวจยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาเข้าปฏิบัติการใน6จังหวัดมีการตรวจสอบและยึดทรัพย์สินรวมถึงที่ดินที่มีการใช้ตัวแทนถือครองโดยผิดกฎหมายและมีบางคดีเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วสำหรับประเด็นการชุมนุมตำรวจระบุว่าผู้จัดและผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะขณะที่ตำรวจมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติรองรับเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีสถานียุทธศาสตร์ใน14อำเภอนำร่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโดยต้องบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปณัฐชัยดิ่งพลอยรายงาน
5: ปิดท้ายกันที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกม2026สาวไทยเอาชนะคีร์กีสสถานพร้อมการันตีเข้ารอบ8ทีมเอเชียนเกมส์คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามโอกาซากิโชโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมที่จังหวัดไอจิของญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกซึ่งปราบมองโกเลียในแมตช์แรกลงสนามแมตช์ที่2พบกับกีกิสถานอันดับ118ของโลกที่แมตช์แรกแพ้ไชนีสไทเปสกอร์0-3เซตโดยเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยยังใช้ผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมลงสนามนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัญญรัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งสศิภพรจันทรวิสุทธิ์พิมพิชญากกรำชัชออนโมกศรีและมีกัญญรัตน์คำวง
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
9: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด
3: ้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

อำเภอเขมราชนะครับเต่าภูสินกับเพลงที่ชื่อว่าอ้อมกอดเขมราชนะครับก็หมายถึงอำเภอเขมราชนะครับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงทางตอนเหนือสุดของจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเดิมว่าเมืองเขมราชธานีซึ่งมีความหมายว่าดินแดนแห่งความสุขนะครับอยู่ตรงข้ามกับประเทศลาวเป็นเมืองชายแดนสำคัญนะครับบอกว่าคำขวัญของอำเภอเขมราชก็บอกว่าต้นตำรับรำตังหวายถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชน้ำใจงามสุดเขตแดนสยามนะครับรำตังหวายนี่รู้สึกว่าจะรำเรื่องราวของคล้ายของประเทศกัมพูชาใช่ไหมเขตนะเขตติดต่อหลายสิ่งหลายอย่างวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างก็จะมาปนเปกันไปหมดนะฮะก็คือว่าเหมือนประเทศกัมพูชานะนะครับเมื่อก่อนเขาตั้งชื่อว่าเสมราชเสมราชนะฮะและปรากฏว่าพอเขมรปกครองพอมาช่วงที่ประเทศเขมรเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะแต่ว่าเขาเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยมา400กว่าปีนะครับเขาก็คงจะเบื่อหน่ายแล้วนะก็เลยเห็นว่าวิทยาการทันสมัยของประเทศฝรั่งเศสทันสมัยในสมัยนั้นนะครับก็เลยไปร้องขอให้เป็นให้เขมรเนี่ยเป็นรัฐอารักขานะไม่ใช่ประเทศอาณาธิคมนะก็คือว่าต้องการวิทยาการทันสมัยจากประเทศฝรั่งเศสปรากฏว่าไปเป็นมาเนาะเขาปกครองนะตะวันชาวตะวันตกเนี่ยยุโรปเนี่ยอเมริกาเนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกเนาะไปมาก็ปกครองนะเป็นประเทศในอาณาธิคมก็เอาทรัพย์สินของเขมรนะเอาไปหลายสิ่งหลายอย่างเลยไปที่ฝรั่งเศสทำให้แล้วก็มาตีเส้นใหม่พื้นที่เขตแดนใหม่ทำให้ไทยเนี่ยมีปัญหากับเขมรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยทีเดียวนะครับนี่คือพูดถึงเขมราชนะเสียมเรียบนี่คือราบเรียบนะคือเสียมของประเทศอาจจะโยงใยฮะโยงใยกันนิดนึงไปถึงประเทศกัมพูชาหรือประเทศเขมรเลยนะครับตามประวัติศาสตร์จังหวัดนะเสมราชเนี่ยเหมือนประเทศเหมือนอำเภอเขมราชเนี่ยแต่ว่าอยู่ในอุบลเนี่ยเป็นภาษากัมพูชานะถ้าสุภาษิต

สียมราชอยู่นะครับสำหรับเขมรซึ่งเป็นมงคลกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นประเทศของเขมรเรียกว่าประเทศเสียมไซแอมสมัยก่อนนะเสียมนะฮะตลอดจนต่อมาก็เปลี่ยนเป็นไทยแลนด์ประเทศไทยนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับอาจจะสับสนวุ่นวายนิดนึงต้องขอประทานอภัยนะนึกอะไรออกก่อนนะก็เลยพูดแทรกกันไปย้ายเพียงญาติหลายท่านก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเป็นธรรมดาเนาะชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับสวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมี3ชั่วโมงนะครับจบชั่วโมงที่2แล้วก็มีชั่วโมงที่3ชั่วโมงนี้จะฟังบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรของสุวรรณนะที่จริงบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วก็มีฮะปีนี้ก็ล่าสุดบทให้สัมภาษณ์ตอนนั้นจะเข้มข้นมากกว่าแต่ว่ามันมีพาดพิงนะฮะผลิตภัณฑ์วิชาภัณฑ์ชนิดอื่นเลยสุภาษิตก็เลยไม่รู้จะตัดต่ออย่างไรนะครับก็เลยเอามาเปิดนะบทสัมภาษณ์ล่าสุดซึ่งเนื้อหาใจความไม่เหมือนครั้งแรกเลยทีเดียวไม่เหมือนครั้งแรกเพราะตอนนี้ท่านอายุ99เกือบ100ปีแล้วสำหรับคุณตาประยูรขอสุวรรณซึ่งทานสุด1สุภาษิตและวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถแข็งแกร่งแข็งแรงมาโดยตลอดสุด1สุภาษิตและวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยอย่างไม่เปลี่ยนปรับพรมวลเพศชิงให้เกิดความสมดุลท่านชายชีไม่ลงโถชีไม่พุ่งยังไม่ต้องพูดถึงสมรรถภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมาฟื้นฟูท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวูบวับทางร่างกายและจิตใจนะเขาเรียกว่าเหี่ยวแห้งนะหลายท่านทนไม่ได้เลยล่ะเรื่องราวของการเหี่ยวเฉาเนี่ยเพราะว่าท่านหญิงเนี่ยรักสวยรักงามอยู่แล้วมาทานฟื้นฟูร่างกายเลือดดมดีอะไรก็ดีไปหมดและท่านมีประวัติกำเนิดไขมันไปทานควบคู่กันเลยและจะดีขึ้นทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงสูตร2เป็นยาแก้กระสายสูตร2ชื่อว่ารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสรางกายชาประมือปลายเท้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้อุดเส้นเลือดเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับกินเขาได้นอนหลับลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะไม่ปวดไม่ทุกทรมานเมื่อทานสุด2 3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาอายุวัฒนะนะครับทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนไหวร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินขนาดนี้บรรจุ60แคปซูลนะครับย้ายเพียงยาครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นเกาต์รุมาตอยด์หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่ากระดูกมันปวดลึกเจ็บลึกนะโดยเฉพาะยาเพียงยาของสุภาษิตเป็นวัยรุ่นสวเนี่ยอายุ60 70 80 90 100จำนวนมากมายนะครับคือท่านเหล่านี้นะใจบุญสุนทานถึงเวลาก็จะไปทำบุญกันเห็นบันไดวัดสูงๆโอ้โหมันท้อมันแท้โหนขึ้นก็โหนลงสาวขึ้นก็สาวลงพาดพังลงไปนะหน้าความจะอันตรายนะจะล้มจะร่วงเนี่ยมันอันตรายทั้งหมดทั้งสิ้นนะวันนี้มาทานเลยนะสองสูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นตัวเบาวิวฮะแล้วก็จะมีความสุขทาน2สูตรรวมกันนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรีส่วนมากจะส่งให้ฟรีอยู่แล้วท่านผู้ฟังครับกระปุกเดียวเราเสียค่าจะส่ง50บาทเท่านั้นครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีอย่าให้ท่านสั่งอย่างต่ำก็2กระปุกจะไม่เสียค่าจะส่ง3กระปุก 1,000 บาทลด50บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม26กระปุก 1,400 บาทรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถ้ารวมกันมานะครับประหยัดเงินกันไปเห็นนะนะจะควักเงิน350เนี่ยก็ควักเพียง233.34 บาทไปหารกันนะซื้อมาไป6กระปุกแบ่งคนละกระปุกกระตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นแต่ท่านบอกไม่เอา

อกฉันจะซื้อคนเดียวไม่หารแต่ท่านจะซื้อกระปุกเดียว2กระปุก3กระปุกเราไม่ขัดใจนะครับมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยแน่นอนนะครับส่วนวิสอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจาะประสาทตาสูญเดตาเสื่อมไว้วางใจ10ปีที่อยู่กับยาเพียงยามาตาดีขึ้นทุกท่านเลยเจ็บตัวยาเจ็บพระพัชร์ทานเม็ดเดียวก่อนนอนทานวันละเม็ด1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะ4กล่อง 2,700 นะครับรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับหารมาถูกเงินด้วยนะครับแล้วก็กาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์สั่นกัดแน่นจัดแน่นอัดเต็ม24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะสารแต่ละชนิดแพงๆทั้งนั้นเลยที่ดีที่สุดนะทำวิจัยมาแล้วลำดับ1ถึง24นะมาอยู่ครบถ้วนในกาแฟเทนชัยกาแฟดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้โรคอะไรก็ทานได้ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวไม่กระทบต่อโรคแล้วก็มีสมอนโคเลสเตอรอลเพิ่มถ่ายเพิ่มครับตามข้อตามกระดูกคุณเพิ่มความสมใจใส่ตาดีผมดีขึ้นมีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังค์ทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินชื่อสมกุลีเป็นยาอายุทานได้เป็นปีชงกับน้ำร้อนต้องชงกับน้ำร้อนนะไปชงกับน้ำเย็นไม่ละลายชงน้ำร้อนจะละลายเกลี้ยงจนสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มวันละ1ซองและท่านดื่มเช้าดื่มบ่ายวันละ2ซอง2 3ซองมีแต่ดีกับดีนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับยาเพียงยาครับสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเจมูปาโมอ่างทองขายดีทุกวันรับนะฮะคนละครึ่งด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าประหันร้านสุขจิตเภสัชพระพุทธบาทร้านนพราชสักการุบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีโบสถ์เภสัชโคกสมรงทางยาชุมชนโคกสมรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทนชัยกาแฟจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิสซอนใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีออยมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยครับคุณยายที่น่ารักท่านหนึ่งนะครับอยู่ตะวันยังใช้โพทองอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง1,000บาทผมไม่ต้องประกาศชื่อคุณบุญชูสวัสดีตะบนบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณขันทองกระมงคลตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่องวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณขันทองนี่ติดเตียงนะท่านแชร์ประสบการณ์มานะครับวันนี้บอกเมื่อก่อนยกแขนขาไม่ขึ้นเลยพอดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟปรากฏว่ายกขาขึ้นยกแขนขึ้นโอ้ดีใจมากเลยมาถูกช่องยังไงกับกาแฟเทนชัยกาแฟมันดีเลิศประเสริฐสีขนาดนี้ดื่มต่อไปเรื่อยๆให้แข็งแกร่งแรงแล้วเดี๋ยววิ่งได้เลยเนาะต้องตั้งความหวังนะยาเพียงยาไม่ใช่เพ้อฝันนะเราต้องคิดว่ามันเป็นไปได้นะจะได้มีความหวังในชีวิตนะครับคุณทวีอินสุ่มนี่สั่งบ่อยมากตอนวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทโอ้ชาววังหมันวัดสิงห์ชัยนาทเนี่ยทานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์เยอะเดี๋ยวสั่งนะไปแบ่งกันหลายท่านนะครับสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทนะครับคุณบุญชูพวงเนียมตะวันดอนลานพักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณมลิทองประสานตะวันบางงาทาวงลพบุรีวิสซอน1กล่อง 900 บาทครับคุณประสิทธิ์วงสนองตะวันม่วงที่อำเภอวิเศษชัยชันจังหวัดทองกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาท 1,000 บาทคุณดารินชื่นขำตะวันพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์วิสซอน4กล่อง 2,700 บาทคุณธนวรรณสุยันกิจตำบลบ้านกรึงบางไทรพระนครศรีอยุธยาสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคหนองบัวบ้านหมอสลับรีวิสซอน1กล่อง 900 บาทคุณป้าสมัยโลหะตระกูลธรรมกักขุนโขนพระพุทธบาทสลับรีวิสซอน1กล่อง 900 บาทค
คุณพี่สุนีปรีการตำบลพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยาวิสันสีกล่อง 2,700 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูนนะครับเดี๋ยวนี้แข็งแรงขึ้นแล้วล่ะไม่น่าเชื่ออีตอนอายุน้อยๆไม่แข็งแรงทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์หรือชั้นสุดสองลูกเฝ้าโอสถมาเขาปีที่7แล้วแข็งแกร่งแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์กันหลังจากจบเพลงนี้ครับไม้ไทยเจตวันกับคนนั้นถึงขั้นไหนครับ

0: คุณตาประยุนคลองสุวรรณสูตร1สูตร2เนาะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกนะ
1: ฮะสูตร1เท่าไหร่
0: 3กระปุกสูตร2 3กระปุกยังแถมอยู่ให้เต็มที่ฮะ
1: ยังแถมอยู่ไง
0: ลูกค้าดีเด่นฮะกินและอายุยืนเป็นตัวอย่างนะ
1: โอ้โหนี่อายุตาเท่าไหร่รู้ไหม
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: เก้ากว่าแล้ว
0: โอ้ก็ร้อยแหละเขาเรียกกันร้อยแล้วเก้ากว่าเนี่ยนะ
1: เก้ากว่าแล้ว
0: อ๋อทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสูตรหนึ่งสูตรสองเนาะ
1: เมื่อก่อน
0: ตั้งแต่เป็นคุณแผ่นนั่งพิมพ์นะจนเป็นสุภาษิตและวิชันกับลูกฝาโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานก่อนจะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภาษิตเนี่ย
1: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้ก็เหนื่อยเดินไปไหนก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแล้วแต่อายุมันก็เยอะแล้วมันเดินไปไกลๆอะไรมันเหนื่อย
0: โอ้ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าไหมดีกว่าตอนแรกๆอ่ะ
1: ดีกว่า
0: เนาะไม่น่าเชื่อเนาะอายุมากขึ้นกับดีขึ้นเนาะ
1: เยอะยานี่เขาดีแน่
0: ครับ
1: ยาดี
0: เขาว่า
1: เมื่อก่อนนี่กินแค่ไข่มาสามกระปุกเอง
0: ครับ
1: เมื่อกินครั้งแรกสามกระปุก
0: ครับ
1: ตอนนี้เราก็มาแถมให้นี่แหละ
0: แถมให้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แถมพิเศษ
1: ย
0: ัง
1: แถมอยู่แบบนี้
0: แถมสิพิเศษสำหรับคุณตานี่แหละนะ
1: โอ้เนี่ยเขาว่าไอ้คนข้างๆมาเขาบอกว่าถ้าอยู่นี่แกอยู่ยืนยาวแล้วแกกินยาอะไรวะไอ้พวกนั้นเห็นแกกินยาเม็ดจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แกกินไม่รู้แกยืนยืนยาวขนาดนี้แล้วแกก็ยังกินแกอยู่
0: ต
1: าสั่งเรื่อย
0: ๆตาเน
1: า
0: ะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะคุณตากินไปเถอะ
1: คุณตาเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
0: ก็อายุยื
1: นอายุป่านนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
0: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้วนะ
1: เขาเดินก็ไม่ได้นะคือคนมาเหนือเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่า
0: เนาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้นะเนาะ
1: หนูก็ต้องหยอดข้าวหยอดน้ำให้กินกันแต่ตากินเองได้ซักผ้าเองได้อะไรได้ลูกศิษย์แม่ยาก็ดี
0: เนาะสูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแล้วก็ผิวเขาเรียกผิวพันธุ์เขาบอกผิวพันธุ์คุณตาดีมากเลยนะ
1: มันบอกสั่งเทมพอพันเท
0: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปเลยเหรอครับคุณตา
1: ฮะ
0: เขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพันธุ์ของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
1: ดีขึ้นอ้วนเลย
0: เหรออุดมสมบูรณ
1: ์อ้วนลงพุงมาเลย โอ้โหกินยานี่ตาไม่ทิ้งไปไหนเลยยานี
0: ่ครับบอกว่าลูกสาวแซวเลยใช่ไหมว่าคุณตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
1: ตายจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยอ๋อแต่งตัว
0: นะ
1: วันวันนี้เนี่ยตาเนี่ยรอสั่งยา
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให้เหมือนเดิมครับเนาะ ให้คุณตาเอาไปทานจะได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายๆปีเนาะ
1: ของมันเข้ามันก็จะเข้าร้อยแล้วนี
0: ่ครับผม
1: เหลือไม่กี่เดือนก็เข้าร้อยแล้ว
0: ครับผม
1: ไม่สนใจใครหรอก
0: ครับ
1: สนใจยาอย่างลูกเดียว
0: ครับผม
1: กินยาเข้าไป
0: ครับ
1: เออ
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับได้ครับได้ครับคุณตา
1: เอาง
0: ั้นครับครับเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณตาครับขอบพระคุณอย่างสูง

ทสัมภาษณ์จากปากจากใจของคุณตาเรืองคอสุวรรณนะครับอยากได้นะครับ0102โทรมานะครับพรุ่งนี้7เป็นโมงเช้าสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อ0836931999ครับฟัง2เพลงติดต่อกันไปเลยครับมนแคนแก่นคุณริมฝั่งหนองหานแล้วตามไปด้วยสิริพรอภัยพงษ์เสียงแคนที่หนองคายนะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ฟังเพลงกันมายาวเลยทีเดียวนะครับไพพงศธรไพพงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าสาวกันตรึมถ้ามีเวลานะครับจะมีข้าวทิพย์ธิดาดินมาแก้นะครับกับเพลงที่ชื่อว่ากันตรึมลืมบ่ลงนะครับขอปิดเบรกในชั่วโมงที่2นะครับกับ2เพลงนี้ไพพงศธรสาวกันตรึมข้าวทิพย์ธิดาดินกันตรึมลืมบ่ลงถ้าเวลาพอนะครับแล้วไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ากับเพลงหลากหลายสไตล์อีก1ชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดรูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
15: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
16: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
17: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
18: 0983299909
19: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
20: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
21: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวง ระดับที่7เนื้อหาปลุกขึ้นมาม
0: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
22: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
23: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
24: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พี่เป้าสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่าถึงเธอผู้เป็นดวงใจส่งมอบพยัดเพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับขอบพระคุณยัดเพลงยัดยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2และก็ชั่วโมงที่3หลายท่านหลับๆตื่นๆหลายท่านไม่ได้หลับเลยฮะฟังรายการสุภาษิตโดยตั้งอกตั้งใจน่ารักมากขอบคุณพระคุณอย่างสูงยิ่งบอกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะได้พักผ่อนนะไม่ได้ตื่นแบบว่า 100% คือพักผ่อนหูก็ฟังอยู่นะครับก็เป็นอันว่านะครับได้มีพละกำลังทั้งร่างกายและจิตใจพรุ่งนี้จะได้มีนะฮะมีพลังแรงกายและแรงใจฟันฝ่าอุปสรรคนานาชนิดนะเขาบอกว่าแม้ว่าหลายท่านสู่วัยทำงานอยู่ในวัยทำงานก็ทำงานทำการหลายท่านพอสูงวัยเนี่ยก็จะมีภารกิจนะทำมาหากินอะไรที่มันหนักๆ ก็ไม่ไหวก็เคยทำมาเยอะแล้วว่างั้นเถอะช่วงเวลาพักผ่อนแต่ว่าดูแลบ้านนะทำความสะอาดบ้านหุงข้าวหุงปลาให้ลูกให้หลานนะครับและดูแลลูกหลานดูแลคนในบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นภารกิจในการทำงานทำการเนาะก็อย่าว่าคนสูงวัยเลยนะเขามีประสบการณ์มาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนทำงานมาตั้งแต่ยังวัยหนุ่มวัยสาวบางคนนี่ทำงานตั้งแต่เด็กเลยสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะได้เรียนสูงน้อยมากนะสมัยก่อนเขาบอกว่าอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนเดี๋ยวต้องแต่งงานออกเรือนไปไม่ต้องเรียนเยอะนะฮะลูกหลานหลายคนจะส่งลูกชายให้ไปเรียนสูงลูกหลายคนก็ไปทำงานทำการมีตำแหน่งหน้าที่การงานคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยก็ทำงานอยู่กับบ้านเหน็ดเหนื่อยฮะหลายบริบทนะหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องราวของชีวิตคนเนี่ยมากมายหลายเหตุการณ์ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้หญิงและชายนี่เท่าเทียมกันนะครับหลายท่านอยู่กันมานานแสนนานครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาตายจากกันไปก็มีเลิกลาก็มากมายแต่ว่าสมัยก่อนนั้นค่อนข้างจะหย่าร้างกันยากมากน้อยมากปัจจุบันเนี่ยหัวบันไดนะฮะยังไม่ทันแห้งเลยนะครับหรือแต่งงานแต่งการกันเข้าของยังส่งไม่ครบเลยเลิกกันแล้วความรักรุ่นคนพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากกว่าปัจจุบันนะครับให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วมีเพียงเพราะรอท่านอยู่สร้างสรรค์รายการโดยสุยศสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายเส้นตราลุงฟ้าโอสถและก็วิสันดูแลดวงตากาแฟเทียนแจกาแฟบอกโปรโมชั่นก่อนนะครับทั้งบำรุงร่างกายสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าอุสดเนี่ยกระปุกสีแดงกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยกระปุกละ352กระปุก700เราก็ส่งให้ฟรีละกระปุกเดียวเราคิดค่าจัดส่งนะครับบอกซะก่อนเลย50บาทค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางที่จริงมันแพงกว่านั้นนะครับแต่เราคิดเท่านี้แหละ2กระปุก700ไม่เสียค่าจัดส่ง3กระปุก 1,000 ลดให้50แล้วก็ส่งให้ฟรีถ้า4กระปุกล่ะครับ4กระปุกแถม2แถมเยอะมากนะแถมอีก700บาทนะพูดง่ายๆ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรเลยสรรพคุณที่บอกกล่าวเล่าขานไปแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็มาถึงวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจ

เพราะสุภาษิตเนี่ยจำหน่ายมาเขาปีที่10ประสบการณ์ในการพูดคุยกับญาติพี่ญาติยามากมายมหาศาลตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนนะครับกล่องละ900บาทภายในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับกล่องละ900บาทเหมือนเดิมฮะทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน 2,700 ลดให้200ฮะเหลือ 2,500 บาทของมีจำนวนจำกัดคือกำหนดระยะเวลาคือวันที่5มิถุนายนวันสุดท้ายมิถุนายน2569ซึ่งไม่กี่วันแล้วรีบมาเป็นเจ้าของโปรโมชั่นนี้กันด่วนนะ200บาทนี่ไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะอย่าท่านไปอย่างนี้ไปอย่าทองนะดีเจสุภสิทธิ์ไม่เคยจัดโปรโมชั่นแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าของเราดีจริงคุณภาพสูงจริงเพราะเราผลิตมาพูดคุยกับบริษัทเคนยากุเภสัชกรทั้งไทยและญี่ปุ่นบอกว่าเอาที่ดีที่สุดนะราคาไม่เกินแล้ววันนั้นถึงวันนี้เขาผลิตให้ต้นทุนสูงมากแต่สุภาษิตขายไม่แพงเพื่อแย่เพียงจะอยากได้ซื้อไปทานกันแพงเกินไปใครก็ไม่อยากซื้อนะครับบริษัทก็บอกว่าขายราคาเท่านี้สุภาษิตนะมีพนักงานมีค่าขนส่งมีอะไรตัวมีอะไรมากมายเกรงว่าจะขาดทุนสุภาษิตบอกไม่เป็นไรหรอกถ้ามันดีจริงมันจะขายได้นานแล้วก็เป็นจริงตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้10ปีอ่ะยันเพียงยันอยากเอาไปทานแล้วชื่นชมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะไม่เกินวันที่5มิถุนายนนะครับ3ทํา1จาก 2,700 เนี่ย4กล่องจาก 2,700 เหลือ 2,500 นะครับเอาไปทานกันรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับแล้วก็ส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดจัดเต็มสุภาษิตนี้คำหนึ่งถึงคุณภาพอะไรก็แล้วแต่มันต้องดีเลิศประเสริฐสีสารอะไรที่ขึ้นทะเบียนมานั้นต้องใส่เต็มใส่ครบถ้าเกิดไม่ครบไม่ดีแล้วหลอกลวงญาติเพียงญาติยามไม่ได้หรอกเพราะญาติเพียงญาติยามไปดื่มเอาไปทานเนี่ยจะรู้เลยว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดนี้และมันดูมันไม่ตอบโจทย์เหมือนเก่าเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกได้แต่สุภาษิตขอรับประกันตั้งแต่วันแรกที่ผลิตจนถึงปัจจุบันนั้นใส่สารเพิ่มใส่สารนี่ครบถ้วนจัดเต็มระดับพรีเมียมดังนั้นจึงดีจะภายในสุเพนอและเป็นกาแฟดีอร่อยด้วยนะกาแฟถิ่นฉัยกาแฟยังยืนยันคือกล่องละ250บาทคุ้มค่าคุ้มเงินเชื่อสุภาษิตเถอะกาแฟแก้วละ100 200ก็มีนะแก้วละ50 60ก็มีแต่ถ้าซื้อ5กล่องเนี่ยตกแก้วละ20บาทคุ้มค่าคุ้มเงินมากไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บด้วยใจไม่สั่นไม่ปวดหัวด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตครับสวยหล่อจากภายในสุเพนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสุเพนอกอย่างแท้จริงเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉัยคอฟฟี่ให้ร่างกายของท่านคุ้มค่ามากได้ร่างทองเลยล่ะนะครับ5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับพรุ่งนี้7โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับ0836931999ขอบคุณยัดเพียงยัดยาอาจจะขอบคุณไม่ครบไม่ถ้วนหลายท่านอาจจะหลับไปแล้ว ขอบคุณป้าชวีโพธิสวาบวงบางอาท่าวุงแข็งแกร่งแข็งแรงมาโดยตลอดนะโทรศัพท์คุยกับสุภาษิตตั้งแต่แรกๆเลยหลายปีมาแล้วบอกป้าจะไม่ไหวแล้วนะจนบัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่บอกได้กาแฟเทียนฉัยกาแฟนี่แหละเป็นตัวช่วยยาในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละนะครับพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยานิทานทุกอย่างของสุภาษิตแล้วก็พี่เสน่ห์แต่งงานตัวป่าตาลเพิ่มลพบุรีนะครับคุณลุงพลมาทาราลักษ์ตะวันบ้านอิฐอำเภอเมืองทองพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์โพลังนกโพทองอ่างทองพี่เพชรทูลจันงามโพทองอ่างทองพี่ละอิฐธิรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองแกวัตันอินปะปะหันปัจจุบันโคป้าสวงลุสมาช่างทองบ้านสะทงปะปะหันป้าถวินนุมณีโบว้านว

ระดาสองนิคมสั้นตัวเองเพิ่นอำเภอเมืองลพบุรีเมื่อก่อนเบาหวานกำลังเข็มมาแปลคุณหมอทีไรไม่เคยลดแม้ว่าจะทานยาคุมอาหารก็ตามทีแต่ว่าได้ตั้งแต่ดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟไปนี่ไปหาคุณหมอชื่นชมชมเชยตลอดว่าเลือดดีความดันดีลดตัวยาด้วยป้าแปลงลดแสงแก้วตากฟ้านะครับแล้วก็แยกเพียงยาทุกท่านเอ่ยชื่อสิ่งแรงนั้นไม่ครบไม่ถ้วนทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แยกเพียงยาทุกท่านที่ฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้คุณหมอคุณพยาบาลทหารตำรวจหน่วยรักษาความปลอดภัยพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเดินทางฟังรายการสุภาษิตด้วยถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยถ้าเกิดว่าฝนตกแรงๆนะคนที่ขับรถขับถนนนะควรจอดที่ปลอดภัยนะไม่ใช่จอดข้างถนนนะบางทีเขาไม่เห็นอันตรายเหมือนกันอาจจะเป็นปั๊มน้ำมันเป็นที่พักนะครับหน่วยบริการประชาชนของตำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่ปลอดภัยนะครับพักก่อนให้ฝนซาให้ฝนหายแล้วค่อยเดินทางนะครับด้วยความรักและห่วงใจห่วงใยจากใจสุภาษิตครับพรุ่งนี้อยากได้อะไรโทรมาตั้งแต่7 8โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับ0836931999เดี๋ยวเพื่อนเจริญใจกับเพลงเพราะๆต่อกันไปเลยนะครับแม่ค้าส้มตำชื่อต้อยสุนารีราชสีมาเสรีรุ่งสว่างข้าวตั้งท้องน้องตั้งครรภ์และฟังบทสัมภาษณ์และมีเพลงของยอดรักสลักใจจอมขวัญกัลยารอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุกสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้นจ้ะมันแดงแล้วมันจะโมกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคุ้มคืนแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิส
1: อ
0: นแล้ว
1: ไล่บริษัทเลยกินมานานเนกเลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิตซอยเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับประสาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติ
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวอะได้ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
0: ถ
1: ึ
0: งเห็น
1: แล้วแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงียบหมดไปกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเรานี่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจที่เพิ่งได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอแล้วครับพอมาพอไป
1: ไม่แพงมาเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้าสามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกกินท่านงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะท่านจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้ห้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เราเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่น
2: ะ
0: ดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะนี่หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่จะต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่คิดจุกจิ
2: กไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเล้าสมศรีอยู่ตรงไหนครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้หนีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าเออแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ย
0: ครับ
2: เพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับถ้าก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับ
2: จ้าจ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าลูกสาวแม่สวยขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารเพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี
1: ่สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงฟังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวันโคกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานโคกลางตำบลดงเอ็นไซด์อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ร้องเพลงชื่อดังเช่นท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์โรคสวายหลานชายแสวงโชคโรคไตตับ25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม่จักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงฟังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานลงทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับกับคุณทองกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคลื่นท้องไม่ผืดไม่เหมือนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081757474
4: ดีไทยผู้ผ่าวิทย์โปรกันขอขอบคุณผู้มีอุดมการณ์รักคุณหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูเขาวิโรห์1ห่อมูลค่า409บาทกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูเขาวิโรห์
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง รับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหาร

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ช้จิต
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริง
0: ๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: สมบูรณ์โลกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวมมีคนมาดูโอ้โหรวมส่วนนี้จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

กโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทริโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีเผื่อเมื่อวานด้วยนะ
1: เมื่อวานนี้จัดไม่ได
0: ้โอ้โหฝนตก 2-3 ชั่วโมง
1: พอฝนตกแล้วเป็นยังไง
0: เครื่องพังหมดเลยทั้งคอมพิวเตอร
1: ์
0: ทั้งมิกซ์ทั้ง iPad ทั้งไมโครโฟนโมนโคไฟ
1: ไมโครโฟน
0: เ
1: นี่ยนะ
0: แย่เลยกว่าจะใช้ได้บ่าย2โมงเกือบบ่าย3โมงก็ไปกันไหนกันหมดแล้ว
1: นาน
0: คนก็โทรมาถามนี่จะซื้อโกโก้
1: โกโก้
0: จะสั่งปุ๋ย
1: หอมฟุ้ง
0: ไปไหนกันไว้นะ นั่งหัวมุดกันไปใต้โต๊ะนู่นน่ะ
1: นั่น
0: ดีนะบางเรื่องทำเองได้บางเรื่องก็ทำเองไม่ได
1: ้ก็ต้องไปให้ก็ทำให้
0: ใช่สิโอ้โหคนก็รอฟังเขาเรียกร้าน
1: ร้านใช่ไหม
0: ร้านเลย ไม่มาจะลงแดงแล้วนะ
1: โอ้ไม่ได้ฟังวันนึงก็ถามหาขอบคุณยังสูงนะ
0: โอ้ชื่นใจชื่นใจ
1: ที่ยังเป็นห่วงกัน
0: รู้ตัวเองสำคัญกับเมื่อวานนี่แหละ
1: เป็นไง
0: เราพอเราไม่มาเขาคิดถึงเราอี
1: โทรมาหากันบอกไม่จัดรายการแล้ว
0: ไปไหนแกสองคนน่ะ
1: มาเหมือนกันแต่
0: ทำไม่ได
1: ้ทำไม่ได
0: ้พูดไปตั้งนานอ้าวเสียงไม่ออกเสียงออกเหมือนกันเสียงไม่เท่ากันนี่แหละ
1: ผ่าฟ้าไปเมื่อวานเนี่ย
0: โอ้โหฟ้าแรงจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ฟ้าผ่าเนี่ยนะ
0: เปรี้ยงแล้วผมก็ไม่กล้าออกไปไหนนะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: สาบานไว้เยอะ
1: โดยเฉพาะคนที่บ้านเนี่ยนะ
0: โชคดีไปตะพิดาไปวัดประดับไม่เจอฝนเมื่อวาน
1: ดีแล้ว
0: เดี๋ยววันนี้เขาก็ไปนู่น
1: ไหนแล้ววันเนี้ย
0: ปากทางเขาวัดเวียงไง
1: ตำบลบ้านครัวใช่ไหม
0: ใช่
1: อำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ถูกต้องไปสนับสนุนกัน
1: ซื้อสินค้าของเขากันได้เนี่ย
0: ครับ
1: แล้มเขาก็ไปด้วยเนี่ย
0: ใช่แต่ฝนไม่ตกน้องไม่ร้องเลยนะ
1: จะแล้มไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: เจอกันครับพี่น้องหน้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอ
0: จังหวัดสระบุรีครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: รบกวนแจ้งผลการรับฟังหน่อยจ้าแม่จ๋าไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะเนี่ย
1: นาน
0: เสียงออกไปมันดีไหมล่ะลองฟังแล้วมันเสียงมันดีไหม
1: ก็ดีอ่ะคนเสียงดีอยู่แล้ว
0: เสียงมันแหบอ่ะที่ผมอ่ะ
1: เสียงแหบไงกินในห้าวเยอะเนี่ย
0: ขนาดอยู่กับบินบุรีได้ยังโทรมาสั่งซื้อเลยอ่ะ
1: เอาเขาก็ถึงเราเขาก็สั่งซื้อไปกินพวกเขาบ้างนะ
0: มาต้องคุณพี่จากชุมพรพี่หมูพี่หมูผมส่งให้แล้วนะพี่หมูนะพี่หมูสั่งมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะถึงหรือเปล่าพี่หมูเคยฟังอยู่ที่สตูล อยู่ในตัวเมืองสตูลเลยครับก็ห่างจากบ้านแพพอสมควรเหมือนกันนะ
1: นาน
0: นะครับแล้วก็จากมะนังจากขวนกาหลงจากละงู
1: สตูลเนี่ยนะ
0: โทรมาให้กำลังใจกันเยอะเลย
1: ขอบคุณอย่างสูง
0: แล้วก็มีน้องภาคกลางเราลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีรวมไปถึงนู่นพี่น้องที่ฟังอยู่ทางคลื่นของจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะ
1: ปราจีนบุรี855ค่ายจักรพงษ์เนี่ยนะ
0: ไล่ไปเลยตั้งแต่แปดริ้วชลบุรีนะครับปราจีนบุรีนครนายก
1: ฟังก็ได
0: ้ปทุมธานีไล่ทะเลไปเลยนะชลบุรีอย่างเงี้ย
1: ไปก็ได้
0: ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีเขาย้อย
1: เขา300ยอดเนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็แหลมฟ้าผ่า
1: แหลมฟ้าผ่า
0: บางนกแควกโอ้โหชื่นใจ
1: สั่งซื้อสินค้ากัน
0: สั่งซื้อกันสักวิทยุหมดแล้วนะเหลือเครื่องนึงบอกหมดได้ไงเดี๋ยวผมสั่งแล้วนะครับสั่งแล้วสั่งมาได้เลยวิทยุอ่ะ
1: ก็สั่งมาให้ท่านตลอดนะ
0: ครับแล้วก็โกโก้เมื่อวานนี้มีน้องอยู่คนหนึ่งบอกลุงช้างถามหน่อยเฮ้ยมีส่วนผสมของเห็ดไหมเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีส่วนผสมของเห็ดหรือเปล่าไม่รู้เนาะกลิ้งกลางกันมานะวัดวังเวิร์ดยังไม่มีเจ้าภาพทอดกฐินเลย
1: เอาใครจะศรัทธาไปเป็นเจ้าภาพกฐินสมัครีก็ติดต่อทางวัดได
0: ้เศรษฐกิจมันอย่างนี้เนาะมันก็จะดีเอาใครจะเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรง
1: จังหวัดลพบุรี
0: ก็ขอเรียนเชิญนะจ๊ะ
1: เจ้าภาพกฐินนะ
0: เจ้าภาพกฐินตอนนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับหลายๆท่านฝากประกาศงานวัดเดี๋ยวลองเอาประกาศขีดไว้ชั่วโมงละครึ่งนึงมันดีกว่ามั้งเอาหมดเลยได้ไม่ได้ขายยาตอนนี้ไอ้พูดตรงๆเลยนะพูดไม่อายเลยนะกาแฟผมกับโกโก้เนี่ยขายคู่กันเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพี่ร้านหมอสายทองโพนังดำเอาทั้งกาแฟเอาทั้งโกก็ไม่ได้เอาโกโก้ไงแกบอกยังไม่มีคนมาถามเอากาแฟเอาโปรมิกออย

0: โอ้ใส่สักสองช้อนนะ
1: แจ๋ว
0: มันอร่อยอ่ะทำไงได้เมื่อกี้พูดค้างไว้น้องก็โทรมา
1: ว่าไง
0: อยากจะได้โกโก้แต่ว่าลุงช้างหนูแพ้เห็ดแล้วบอกให้ดื่มได้นะไม่มีพอไปนั่งไล่ดูเอ้ามีเห็ดลิ้นจืออ
1: ๋อมีด้วย
0: มีเห็ดลิ้นจือผสมด้วย
1: น
0: ้องก็บอกว่าถ้ากินเห็ดนะกินตอนไหนก็ช่างกลางคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยต้องไปหาหมอตลอด
1: เป็นไงอะน่ะ
0: แพ้หายใจไม่ค่อยทัน
1: แพ้เห็ดหรือไง
0: แพ้เห็ด
1: ไม่เหมือนกับผม
0: เป็นไง
1: ผมชอบเห็ด
0: ผมเนี่ยแพ้เมียดิอย่างอื่นชนะหมดนะ
1: เอ
0: าวันนี้ไม่ต้องทำนายทายทักฟ้าฝนจะตกก็เรื่องของฝนแต่พี่น้องนาดำไม่ชอบพี่น้องนาดำมาชอบพี่น้องนาหวานไม่ชอบชอบไม่ชอบจะใช้ปุ๋ยโทรมาหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: แม่มาวันนึกว่าจะได้ไปบึงชมอ้อไม่ได้ไปคนขับรถไม่อยู
1: ่โอ้เลยไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวไปไหม
1: ไปใหม่ไง
0: แค่ปากซอยเนี่ย
1: ใ
0: ช่ไหมเล่า
1: ปากซอยเนี่ย
0: แค่ปากซอย
1: บึงชำอ้อเนี่ย
0: บึงชำอ้อหนองเสือ
1: ปทุมธานี
0: ปทุมธานีไหวไหมแป๊บเดียวได้กินละ
1: ขอบ
0: มันชงง่ายกาแฟมันฉีกซองมาใส่แก้วน้ำร้อนตวบทั้งกาแฟทั้งโกโก้เลย
1: คนมนุษย์อะไรเนี่ยนะ
0: มนุษย์นี่ไม่อยากจะคุย
1: กินจริงนะ
0: ดื่มแล้วใจก็ไม่ซ้ำ
1: น้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานก็ไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันนะ
0: ตอนนี้กาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ2ถุง700 4ถุง 1,000 เนี่ยรับทันที
1: ชาบูหอบฟงจากลุงช้าง
0: ให้ก้อนหนึ่ง
1: ก้อนหนึ่ง
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะก็ซื้อ2ถุง900ก็รับ
1: สบู่เท
0: ่สบู่อะไรเล่า
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: แต่ถ้าซื้อ5ถุง
1: 5ถุง 2,000 เนี่ยนะ
0: ครับ
1: กาแฟลิต้า M เนี่ยนะ
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: อันนี้เอาไปกี่ก้อน
1: 2ก้อนเด
0: ้ขอบคุณนะพี่บุญมาพี่บุญมาย้ายบ้านแล้วเนี่ยแต่ก็อยู่ในซอยสมคิดเหมือนเดิมนะบอกเปลี่ยนจากกาแฟลิต้าเอ็มโกเป็นลิต้าเอ็มครับพี่ดวงพรอยู่ทับหลวงหนองย่าไซถ้ายังไงก็ได้รับแล้วช่วยบอกผมด้วยนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าทีมงานผมส่งให้หรือยังเหมือนกันพี่นัทชนกอยู่วัดวิมุตยารามที่บอกเล่า90มาว่าจะทอดกฐินในวันที่เท่าไหร่นะวัดวิมุตติ
1: วัดวิมุตติเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วัดวิมุตยารามในวันที่7เนี่ย
0: อ๋อเนี่ย
1: บังพรัตเนี่ย
0: สั่งโกโก้มาไม่รู้มาหาจะฉันได้หรือเปล่า
1: ได้
0: ครับลิซาโอสดนี่มีโปรมิกออยมีกาแฟโกและกาฟอกัสส่งให้แล้วนะครับพี่สศิประภาอยู่อนครเนื่องเขตฉะเชิงเซานะอำเภอเมืองใช่ไห
1: ม
0: โอ้ทั้งงาดำทั้งยาย่าบิงทั้งไทยแคลพัดเลยได้สบู่ไปสองก้อน
1: เอาไป
0: ได้ไปก้อนเดียวได้ไปก้อนเดียวนะพี่ดวงพรก็ใช้ยาย่าบริ้งขอบคุณมากเลยนะครับหมอสายทองเพิ่งส่งให้มาเช้านี้นะ งานกฐินหน่อยเร็ว
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับตัวตกลงวัดนี้วัดที่เลื่อนจากสถานที่เบ็ดเป็น
1: วัดที่
0: หนึ่ง
1: อ
0: ะวัดที
1: ่ไหนสุพรรณป่ะ
0: ที่ด่านช้างอะ
1: ด่านช้างสุพรรณเนี่ยนะ
0: เปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสามเมตรวัดอะไรนะวัดหนองแจ้ง
1: หนองแจ้งใช่ไหม
0: ครับครับ
1: จากวันที
0: ่สาหนึ่งเป็นสามเมตร
1: อ๋อวัดหนองแจ้งนะวัดหนองแจ้งเป็นสามที่เบ็ดเหรอ
0: เป็นสามที่เบ็ดเขาอยากทอดพร้อมวัดบางพึ่งไง
1: อ๋อ
0: เขากลัวคนบ้านเขาหนีมาบางพึ่งเขาบอกบางพึ่งอ้อนจังเลยแต่ผ่านไม่เสร็จสักทีนะครับไม่รู้ว่าพี่ทันสั่งโกโก้ไปถวายพระบ้างก็บ้างไม่รู
1: ้เอาถวายพระบ้างอย่ากินคนเดียวใจดำ
0: ครับเอาว่าไป
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี 1 พฤศจิกายนวัดบาง

0: น้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: จ้ะ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจบาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะเอาแค่นี้ก่อนไหม
1: เอาให้หมดเลย
0: 15พฤศจิกายน
1: เอาให้เหนื่อยให้สมใจ
0: วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: จ้ะ
0: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดลาดสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม
1: ครับ
0: 2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
1: ประกาศประกาศท่านผู้ฟังโปรดทราบโซเล่ถูกหวยอีกแล้วครับ3ตัวท้าย
0: 266กันนะ
1: ลุงช้างแม
0: ่เป็นเดือน
1: ไอ้เรื่อง1นี่ไม่รู้มาทำไมที่ว่าที่แล้วมา512ไปงวดนี้มา521โธ่ไม่รู้มาทำไม
0: อ้
1: าวถ่ายคอนโทรลเข้ามาน
0: าน
1: ถ่ายคอนโทรลเข้ามาครับ
0: ไม่รู้นะ
1: ไม่รู้อาจารย์แจ็คเปล่าถ่ายคอนโทรลเข้ามาก็ไม่รู้เนี่ยรับไปแล้วนะไปแล้วถ่ายคอนโทรลเข้ามาในเครื่องผมเนี่ย
0: ครับ
1: มีแฮกเนี่ย
0: ม
1: ีแฮกด้วยนะอ่ะเริ่มข่าวเลยนะครับ
0: เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: มีข่าวอะไรกันบ้างพวกเรา
1: โอ้หลายข่าวเลยครับที่จะอ่านให้ฟัง
0: เมื่อวานไม่ได้อ่านเนี่ย
1: ครับผ
0: ม
1: เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะโอ้ก็ขอบคุณมากครับแม่กัลยาณมิตรเราดีมากเลยวันนี้เขามาร่วมด้วยช่วยกันนะเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมเป็นไงเรื่องของพระของเจ้านี่เบาๆหน่อยฮะนะไปทำบุญอย่าไปอย่าเพิ่งเสื่อมศรัทธาเนี่ยศาสนาเราเนี่ย มันอยู่ที่คนเนี่ยนะใช่ไห
0: ม
1: รถรับส่งนักเรียนเนี่ยเตรียมจะปรับราคานะคุณผู้ฟัง
0: อ้าว
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ขึ้นราคาน้ำมันคือเมื่อวานเนี่ยเขาปรับราคาน้ำมันแต่มันลงที่หน้าโรงกลั่นแต่ปรับขึ้นราคาน้ำมันอีกเท่าไหร่อ่ะเกือบบาทนึงอ่ะ
0: ปรับไง
1: ครับเป็นลิตรละ41บาทแล้วอ่ะดีเซลลิตรละ41บาทคุณผู้ฟังเราจะไปไหนกันล่ะต้องห่อเหินเดินอากาศกันแล้วมั้งรถรับส่งนักเรียนเนี่ยเตรียมพิจารณาปรับราคาค่าโดยสารเพิ่มอีกเดือนละ200ถึง300นะหลังจากน้ำมันพุ่งทะลุลิตรละ41บาทเวลาลงก็ลงให้เขาด้วยนะพ่อคุณ
0: นั่นสิ
1: เวลาน้ำมันลงราคาเนี่ยของรถลงราคาให้เด็กเขาด้วยภายหลังจากราคาน้ำมันทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น85สตางค์ต่อลิตรทำให้ราคาน้ำมันดีเซลขยับขึ้นมาแตะที่ลิตรละ41บาทครับ
0: ส่งผลกระทบกับอาชีพใช้รถและก็ใช้รถที่เป็นพาหนะนะ
1: ครับ ผู้ประกอบการรับส่งนักเรียนที่บุรีรัมย์บอกว่า
0: ว่าไงนะ
1: ปัจจุบันค่าน้ำมันรถเฉลี่ยวันละ600
0: เ
1: ติมครั้งละ 2,000 บาทวิ่งรับส่งได้ 3-4 วัน
0: หากนับว่าเป็นเดือนเนี่ย
1: เดือนละ12,000แล้วครับ
0: แต่ระยะหลังเนี่ยน้ำมันราคามันปรับขึ้น
1: ทำให้ค่าใช้จ่ายขยับเป็นเดือนละ15,000หรือราวๆ 20,000 ถึง 30,000 2,000 ถึง 3,000 บาท
0: ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนรายได้
1: จากการประกอบวิชาชีพขับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยนะ
0: กระทบเหมือนกันเนี่ยนะ
1: ครับรับส่งนักเรียนนักเลงนี่แหละเอาขึ้นขอให้เป็นคนดีแล้วกันหนู
0: เด็กทั้งหลายเนี่ยนะ
1: อย่าไปโกงกินอย่าไปหัวอะไรกันเขานะเรียนโตขึ้นมา
0: เรียนขยันเรียนกันไป
1: ข้างบ้านผมมาเรียนได้ตัวหนังสือมาสองตัวกันนั่นเอง
0: ตัวไหนอ่ะ
1: ได้สว.
0: อ
1: ีกคนนึงได้สส.เรียนจบตั้งปริญญาได้อักษรมา2ตัวเอง
0: สว.กับสส.ไง
1: ใช่อีกคนเป็นครูนี่ได้เยอะหน่อย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ได้ปกส.ไง คนขับรถบอกว่าแม้ไม่ต้องการเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองนะพอเข้าใจว่าทุกครอบครัวต่างก็มีค่าใช้จ่าย
0: ถูกต้อง
1: ถ้าดันราคาน้ำมันมาปรับขึ้นอย่างเงี้ยอาจต้องคุยกับผู้ปกครองเพื่อหาทางออกร่วมกัน
0: ต้องหาทางออกร่วมกัน
1: เช่น
0: ยังไง
1: พิจารณาปรับค่าโดยสารเพิ่ม200-300บาทต่อเดือน
0: ก็ให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยนะ
1: ใช่
0: อย่าง
1: โชเล่ก็สบายนี
0: ่เป็นไง
1: เดินข้ามถนนก็ถึงเรียนเลยอ่ะ สบายใจไหมล่ะ
0: จะต้องรับส่งกันมันหลายคนหลายโรงเรียนด้วย
1: ครับนอกจากค่าน้ำมันแล้วในผู้ประกอบการเนี่ยยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งค่าบำรุงรถเปลี่ยนยาง
0: ค่าอื่นๆนี่ก็
1: ในการบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
0: อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย
1: พอตึงไว้ยังไหวอยู่นะ
0: ตึงไว้ก่อนนะ
1: ถ้าจะของรถไม่ขับเองก็เรียบร้อย
0: ยุ่งเหมือนกัน
1: มดนะครับถ้าเผื่อว่าเจ้าของรถขับเองมันก็ลดต้นทุน
0: ลด
1: ค่าแรงไปใช่ไหมล่ะ
0: กันไปเนี่ยนะ
1: ครับอย่าลืมนะแม่นะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
0: นาน
1: รับประทานยาหญ้าบิงสัก2เม็ด
0: ยาหญ้าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูล
1: บำรุงและฟื้นฟูสายตานะ
0: เกี่ยวกับตานะ
1: ตาไม่แจ่มไม่แจ้งตาไม่ชัดไม่เจนอะไรเงี้ยนะแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้ง
0: ยาหญ้าบิง
1: 2เม็ด
0: ยาหญ้าบิงนะ
1: แต่อยากจะลดราคาหน่อยได้ไหมเล่า
0: เอาแบบไหนอ่ะ
1: เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเอาแบบซอฟเยลได้ไหมเล่าน
0: ิ่มๆเนี่ยนะ
1: เอออันนี้ต้องซื้อ2กระปุกนั้นถึงจะได้60เม็ด
0: นั่นก็คือดีแคร์อ
1: ันนี้650บาท
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
1: 650บาทก็ได้2กระปุกกินได้เดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับราคาเดียวกันกับโปร
0: มิกออยล
1: ์บำรุงตับบำรุงไตแต่ไม่ได้บำรุงหัวใจนะจ๊ะบำรุงหัวใจอย่าปล่อยให้ตัวเองอกหักนะวันนี้ใครที่ดูแลไตลดเค็มจะบ้างก็ดีนะ
0: ลดอาหารที่มีเค็มมานาน
1: ครับมันเค็มเกินไปไตมันทำงานหนักโดยเฉพาะหลายๆคนชอบการทานก่อนนอน
0: อ
1: ะไรไม่ได้แล้วเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยเอาหรือมันมีพวกอะไรอ่ะพวกไอ้ที่มันเป็นไส้กรอกนะแฮมอะไรพวกนี้พวกนี้มันมีโซเดียมเยอะคุณผู้ฟัง มันทำลายไตไตจะได้พักผ่อนในช่วงกลางคืนเวลาร่างกายเรานอนไปเนี่ยมันจะไม่เผาผลาญพลังงานอะไรละไตก็ได้พักผ่อนแต่ถ้ามันหิวนอนไม่ไหวไม่ไหวจริงๆมันหิวเนี่ยโกโก้สูร้อนร้อน
0: รับประทานได
1: ้เออใครที่ดื่มโกโก้ลุงช้างแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงมันสมคำล่ำลือที่เราสองคนคุยหรือเปล่า
0: โกโก้ชูเดียดา
1: อร่อยมีทั้งสารสกัดจากกุชิบุรีเนี่ยบำรุงสายตาบำรุงสมองกันนะมีนี่เมล็ดข้าวสารเนี่ยข้าวน้ำนมข้าวไง
0: ออกเรียกน้ำนมข้าว
1: น้ำนมข้าวอย่างเงี้ยเอาไปผสมใบแปะกล้วยนะครับที่แรกนึกว่าไม่มีเห็ดนะ
0: มีด้วย
1: มีเห็ดหลินจือด้วย มีหลายอย่างกว่า20ชนิดเลยนะคุณผู้ฟังแน่ๆเลยมีผงโกโก้แล้วก็อบเชยหอมความหวานเกิดจากสุคโรสครับ
0: สุคโรสนะ
1: ความมันเกิดจากมะพร้าวครับไทยๆล้วนๆเลยนะจำชื่อนี้ไว้ชู้นึกไม่ออกนึกถึงช้าง
0: โกโก้ชู
1: ้ครับผมมาตรฐานลิเกไทยต้องคณะ
0: โทเลชาติลักษณ์นะ
1: ม
0: ีงานติดต่อกัน
1: แม่เราชงให้อย่างดีนึกว่าสอนรามนั่นแหละ
0: สอนรามน้ำเพชรก็หาเขาได้เนี่ย
1: พี่คุณดวงแก้วเขารับปากเขาจะมาช่วยงานโชเล่ในปีนี
0: ้มางานไหว้ครู
1: ครับ
0: เดือนมิถุนาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: มาเหอะมาเที่ยวลพบุรีกันแล้วจะรู้ว่าลพบุรีเขามีลิงจริงหรือเปล่าลิงน้อยแล้ว
0: ลิงตอนนี้ก็ไปอยู่ตู้ตะโพเก้าต้นนะ
1: ไอ้ที่อยู่ก็ถูกทำหมันหมดแล้ว
0: หมดโอกาสที่จะขยายพันธุ์แล้ว
1: ไอ้พวกซาซาเป็นไงเล่า
0: โดนจับขังใหม่เนอะ
1: ผมไม่ชอบใจเลยชอบไปตำรวจจับมัดมือไว้หลังทรมานสัตว
0: ์สารลิงเนี่ยโดนจับ
1: จับมัดมือไว้หลังเป็นนักโทษเลย
0: ลพบุรีมันก็ต้องมีลิงให้เห็นบ้าง
1: มันต้องดื้อเรื่องธรรมดาเน
0: า
1: ะ
0: โอ้สมัยก่อนเนี่ยยกพวกตีกันสามพวกสี่พวกอะนะ
1: ตรงหน้าศาลพระกลางระหว่างตรงหน้าศาลพระกลางกับปางสามยอด
0: มันไม่ถูกกันนะ
1: ไม่ถูกกันนะ
0: มันมีลิง
1: มันมีสามพวกนะ
0: ลิงตลาด
1: ลิงตลาด
0: ลิงศาล
1: ลิงศาลพระกลางปางสามยอด
0: นั่นไปก็ลงรอยกัน
1: แต่มันดีกันหมดแล้ว
0: ดีมาอยู่ในกองเดียวกันเนี่ย
1: อยู่รวมกันเป็นเพื่อนกันไปแล้วตำรวจคุมตัวคนร้ายที่จี้ชิงซองชิงทรัพย์ร้านทองเนี่ยที่เมื่อวานนี้เมื่อวานก่อนปล้นแล้วก็เมื่อวานจับได
0: ้โอ้จับได้ไวเนี่ย
1: ครับ
0: ตำรวจระยางเนี่ย
1: ปืนปลอม
0: เป็นปืนปลอมจริงหรือเปล่า
1: ก็ชี้จุดเกิดเหตุสภาพนี่อิโรยเลยนะ
0: โดนจับเนี่ยนะ
1: ครับจากกรณีโจรคลุมเสื้อฮูดดำควงปืนบุกเดี่ยวร้านทอง
0: ที่ถนนปทุมธานีสามโคก
1: หมู่สามตำบลสามโคกอำเภอสามโคกปทุมธานี
0: กวาดต้อยคอทองคำหนักรวมแล้ว52บาท
1: มูลค่ากว่า3ล้าน5แสนบาท
0: แล้วก็หลบหนีไป
1: ก่อนที่ทางตำรวจจะสามารถจับกลุ่มนายบรรลือ
0: ชื่อบรรลืออ
1: ายุ56ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลปทุมธานี
0: แล้วก็จับได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
1: ใกล้กับวัดเปรมประชากรตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานี
0: พร้อมเลยของกลางก็เป็นสร้อยคอทองคำหนัก52บาท
1: นี่เป็นเรื่องเป็นราวที่ว่าตาม52บาทอย่างที่เราอ่านข่าวไปเลยนะไม่หายไปสักหลึงเลยนะน่ะ
0: ยังไม่ได้ทันนะไปขายแล้วบ้างอ่ะนะ
1: ความคืบหน้าเมื่อวานหวยออกตอน12นาฬิกาตอนที่เราจะเจ็บใจเนี่ย
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ก็คนก็ถูกไว้ดิผมไม่ถูกอ่ะเนี่ย
0: 266ก็พอได้รัฐบาล
1: คือไป 4,000 ได้มันเท่าไหร่นะ
0: โอ้ได้ 4,000 นี่นะ
1: ได้ใช่ไหม
0: ได
1: ้ก็ได้เท่าทุน
0: ได้ 4,000 ก็ 2,000
1: ซื้อ2ใบก็ 4,000 ดิ
0: ใบเดียว
1: เอาใบเดียว
0: แต่ถ้า2ตัวถึงจะได้ 2,000 นี่ได้แค่3ตัวไงล่ะ
1: แม่โชคดีจริงๆก็จะให้เลี้ยงขนมหน่อยเถอะเท่าทุน
0: เดี๋ยวไปกรุงเทพแล้วไม่เลี้ยงใครแล้วกันแ
1: หะผู้กำกับสภ. 3โคกท่านพันตำรวจเทพฤทธิ์ชาวนาวิกแล้วก็ตำรวจของสภ. 3โคกนะครับนำตัวนายบรรลืออายุ56ปีเนี่ย
0: ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
1: ยังจุดเกิดเหตุที่ร้านทองท่ามกลางการคุ้มกันอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ครับ
0: โดยผู้ต้องหาเนี่ยเป็นยังไง
1: สวมเสื้อคลุมฮูดดำในวันก่อเหตุ
0: แล้วก็ชี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ตั้งแต่เดินผลักประตูเข้าร้านก่อนจะเอาอาวุธปืนปลอมขึ้นมาข่มขู่พนักงาน
0: ปลอมจริงหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: แล้วยังไงพนักงาน
1: ที่อยู่ในความหวาดผวาเอาสร้อยทองคำหนักรวมแล้ว52บาท
0: มูลค่า3ล้าน5แสนบาทหลบหนีไป
1: โดยผู้ต้องหาอยู่ในสภาพอิดโรยไม่พูดอะไร
0: ถึงสาเหตุในการก่อเหตุร้านทองเนี่ย
1: หลังจากทำแผนเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงคุมตัวผู้ต้องหา
0: ไปที่สภ.3โคกกัน
1: แจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธและก็ปิดบังใบหน้า
0: ปิดบังใบหน้าก็มีข้อหาม
1: ีด้วยเพื่อเขาปิดบังเพื่อไม่เห็นเขาจำหน้าได้ไงอ
0: ันนี้มีข้อหาด้วย
1: เป็นข้อหาครับก่อนทำการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังในวันนี
0: ้วันที่17เนี่ยนะ
1: ครับซื้อลอตเตอรี่ไปบังก็บ้าไม่รู
0: ้ไม่รู้นะ
1: ถ้าถูกไปขึ้นกับใครไว้นะ
0: ไม่ได้แล้วนางสาวสุภัตรานี่เป็นใครเนี่ย
1: เจ้าของร้านเป็นผู้จัดการร้านทองอะเซ่
0: เผยว่ายังไง
1: ขอบคุณพี่ๆตำรวจและสื่อมวลชนทุกสำนักนะคะ
0: ที่ช่วยระดมกำลังกัน
1: และจับภาพคนร้ายและก็สืบสวนอย่างต่อเนื่อง
0: จนกระทั่งสามารถจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้
1: ถือว่าได้ทำได้ดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็เก่งมาก
0: ยกยอเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยไหมล่ะ
1: ใช้ระยะเวลาเพียง2วัน
0: ตอนที่คนร้ายถือปืนเข้ามาเนี่ย
1: พนักงานตัวสั่นปั๊บกันหมดเลยนะเพราะว่ากลัว
0: ใจก็ตกกระจาย
1: ทำอะไรไม่ถูกสติหลุดเลยค่ะ
0: หวาดผวากันไปหมดในตอนนั้น
1: เป็นครั้งแรกตั้งแต่ทำงานร้านนี้มาก็เพิ่งเกิดเหตุนี้แหละ
0: มีโจรเข้าไปปล้นเนี่ยนะ
1: ทางร้านมีมาตรการเข้มงวดขึ้น ในเรื่องของความปลอดภัยนะ
0: ในเรื่องการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเนี่ย
1: ทำมาในร้านตั้งแต่ต้นหน้าร้านคือในเรื่องของระบบล็อกสัญญาณประตูก่อนที่มีการเข้ามาก็สังเกตพฤติกรรมของลูกค้า
0: ก่อนที่จะถึงเรื่องของหมวก
1: แมสแว่นหมวกแก๊ปการแต่งกายต่างๆก่อนที่จะเข้ามาต้องปลดซะก่อนนะ
0: ปลดออกกัน
1: เพื่อความปลอดภัยแล้วค่อยเข้ามาในร้าน
0: ไอ้เข้ามาได้เนี่ย
1: จะมีความเข้มงวดกว่าเดิมเยอะต่อไปเนี้ยนะไม่เอาแล้ว
0: คนร้ายเขาบอกวิ่งหนีออกไปเปิดออกไปไม่ได้พนักงานในร้านบอกดึงประตูเข้ามาก็ออกไปเลย
1: อีตาบ้า
0: เอาก็คงจะกลัวนะ
1: พี่อย่าผลักสิพี่ต้องดึง
0: เออเอาเห็นนักข่าวเขาบอกนะบอกพี่ดึงเข้ามาคนทุกทายไปเปิดออกไปได้เลย
1: คุณผู้ฟังต้องทำความเข้าใจเรื่องมีอาวุธปืนหน่อยเนาะคือเขาจะมีปลอมหรือมีจริงเราไม่รู้แหละเจ้าของร้านมีปืนเนี่ยแต่ถ้าเขาออกไปแล้วอ่ะยังไม่ได้ออกนะยิงได้เลย
0: ยิงได
1: ้ยิงได้แต่ไม่ได้ยิงเกินเหตุไม่ใช่กะเอาตายกะให้เขายอมสงบอ่ะสงบการปล้นแล้วถ้าเขาไม่มีอาวุธด้วยแล้วเนี่ย
0: เป็นไง
1: นะครับก็ขู่เขาได
0: ้ขู่ได
1: ้แต่เมื่อเขามีอาวุธถ้าเป็นมีดเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่จู่โจมเข้ามาเนี่ยยังไม่ต้องยิงเขาขู่เขาไว้วางก่อน
0: ให้เขาจู่โจมมาแทงก่อน
1: มาจู่โจมก็สอยเลยแต่ไม่ควรเกินกว่าเหตุนัดเดียวก็พอแล้วถ้านัดเดียวเนี่ยมันยังเข้ามาอีกก็อีกนัดหนึ่งก็ได
0: ้สองนัดก็ได
1: ้แต่ถ้ามันวิ่งออกนอกร้านไปแล้ว
0: ยิงห้านัดเลย
1: อย่าไปตามไปยิงอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าเกินกว่าเหตุ
0: มันเกินกว่าเหตุก็ลำบากเหมือนกันนะ
1: มันเป็นคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีปืนไว้แล้วพกไม่ได
0: ้
1: มีปืนอยู่ในบ้านป้องกันตัวเองลูกกระสุนตาหักแมกกาซีนตาหักมันเป็นเรื่องพูดง่ายๆว่าลอยถ้อยมันยังไม่จริงตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศมันจริงๆมันต้องประกาศเป็นกฎหมายเป็นราชกิจจาเป็นอะไรแต่ตอนนี้
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นคำพูดที่เขาสัมภาษณ
1: ์เป็นคำพูดที่สัมภาษณ์ยังไม่อะไรหรอกโอ้ป่าเรวัตกับกลิ้วสิแกเป็นคนพกปืนก็ตั้งแต่เรื่องไอ้อะไรอะเหล่าตาเนี่ยเจ็บใจนะอุตส่าห์ไปจับมาก
0: ว่าจะจับได้เป็นยังไง
1: โอ้เสียชีวิตลูกน้องแกก็เจ็บหลายคนด้วยพอเกษียณมาเหล่าตามันน่าจะเอาคืนเนี่ยนะ
0: ติดคุกนานเนี่ยตอนนี้ได้พ้นโทษออกไปแล้วสบายไปแล้วกลับบ้านไปแล้วเหล่าตาเนี่ยราชายาเสพติดเนี่ยนะ
1: จะแก้แค้นป่าเรวัตหรือเปล่านะป่าเรวัตไม่ได้พกปืนแล้วนะ
0: จะเบาผมไปทำไมเราเนี่ยจะขโมยจะอะไร
1: โทรศัพท์เก่าจังถูกตัวแล้วไปซื้อใหม่ได้ไปวางข้างไอเราก็เอ๊ะเราไปวางไว้ทำไม
0: หน้าตาใสๆเหมือนกันเนาะ
1: โทรศัพท
0: ์อ้าว
1: ไม่น่าของเก่าอุ้ย
0: ว่ากันไป
1: คุณฟังไม่รู้จะขำอะไรเพราะว่าขำกันสองคนนี่แหละ
0: แล้วก็โทรศัพท์มาวางเอารักของเราไปทั้งแ
1: หละเห็นว่าถูกหวยอ้าวอย่าลืมนะไบโอดีนะครับดูแลสุขภาพกันเราจะมาผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนติดเตียงนี่ตื่นไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยนะเอาแคปซูลออกเอาแคปซูลแล้วก็เอาผงข้างในผสมกับโกโก้เลย
0: ผสมกันข้าว
1: ผสมน้ำอุ่นก็ได้ผสมโกโก้ผสมกับนมอะไรก็ได้หมดเลยแต่ผสมโกโก้ดีมันรื้อฟื้นเรื่องสมองนะ
0: เรื่องของสมองนี่คนเราต้องดูแลดีๆ
1: ครับแล้วก็ท่านจะได้รู้สึกว่ามันอร่อยมันทำให้อยากกินอยากดื่มอะไรเงี้ย
0: ใช่แ
1: ต่ใครที่เบื่ออาหารลองดูเอาไบโอดีผสมโกโก้ได้เลยครับ
0: โกโก
1: ้ไม่ผิดกติกามารยาทไบโอดีเนี่ยกระปุก100แคปซูลนะเขาขายเพียง690บาท2กระปุกก็ 1,300 4กระปุก 2,000 บาทแถมฟรีให้1กระปุกนะครับ
0: แถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
1: ส่วนโกโก้กระปุกได้เป็นกล่องกล่องนึง15แก้วเนี่ย
0: กล่องนึงก็300บาท
1: ซื้อ2กล่อง500บาทนะครับ
0: ตามนี้เลย
1: ตำรวจกำลังล่ามือปืนโหดไอ้นี่ไปไล่ยิงปลิดชีพอดีตบุรุษไปรษณีย์ลาออกกลับบ้านจะมาทำนา
0: พ่อชลาเศร้า
1: ได้ยินเสียงปืนรัวสนั่นทุ่งเลย
0: ยิงกันกลางทุ่งเลย
1: ไปยิงแล้วโอ้โหไปดูสินะ
0: โอ้น่าสงสารเนาะ
1: ครับเพชรบุรีอีกแล้ว
0: จังหวัดคนดุเนี่ยนะ
1: 11นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เมืองเพชรบุรี
0: ได้รับแจ้งบอกมีคนตายกลายเป็นศพกลางทุ่งนา
1: หมู่7ตำบลหนองขนานอำเภอเมืองเพชรบุรีครับ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไป
1: ประสานแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้าไปตรวจสอบ
0: ชุดสืบสวนหน่วยกู้ภัยก็ไป
1: ครับ
0: อีเกิดเหตุเนี่ย
1: พบว่าชายนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา
0: ก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเนี่ย
1: ไม่ทราบขนาดเข้าบริเวณศีรษะทราบต่อมาผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ50ปีละ
0: อยู่ที่บ้านตำบลหนองขนากเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เมือง
1: หนองขนานหนองขนานเพชรบุรี
0: หนองขนานเนี่ยนะ
1: ข้างขนามีรองเท้าผ้าใบหนึ่งคู
0: ่แล้วก็บนถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ย
1: พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
0: ล้มตะแคงอยู่ใกล้กันก็มีรอยเท้าเปื้อนโคลนเนี่ย
1: ครับสอบสวนผู้เป็นพ่ออายุ78ปีให้ข้อมูลว่า
0: เมื่อก่อนได้ทำงานเป็นบุรุษไปรษณีย
1: ์ลาออกจากงานมาอยู่บ้านได้7เดือนแล้ว
0: ไม่น่าลาออกไปเลยเนาะ
1: โอ้ไปรษณีย์ลาออกได้ตังค์เยอะนะ
0: แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ย
1: ประมาณ10โมงเช้าลูกก็ขี่จักรยานยนต์ออกมาดูน้ำในนาม
0: าดูน้ำในนาห่างจากบ้านเป็นประมาณ600เมตร
1: จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดเลยนะโบ๊บะโบ๊บะก็รีบออกมาดูพบร่างของลูกชายนอนคว่ำหน้าอยู่กลางทุ่งนา
0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยลูกก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
1: จึงไม่ทราบสาเหตุทำไมคนร้ายมายิงจนเสียชีวิตอย่างนี้
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า
1: ผู้ตายลงไปดูน้ำกลางทุ่งนาคนร้ายเนี่ยตามมาใช้อาวุธปืนยิงจนล้มลง
0: แล้วก็ยิงซ้ำกันที่ศีรษะอีกหลายนัด
1: เนื่องจากที่เกิดเหตุพบรองเท้าผ้าใบที่ริมทุ่งนาแล้วก็รอยเท้าเปื้อนโคลนของคนร้าย
0: อยู่บนถนนจำนวนมากด้วย
1: หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนเร่งหาเบาะแสและพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีทางกฎหมาย
0: ส่วนลากผู้เสียชีวิตก็นำส่งไปที่โรงพยาบาล
1: ก่อนที่ให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
0: น่าสงสารเนาะ
1: น่าสงสารนะยัง
0: ไงมาทำงานทำนา
1: ก็เลยไม่รู้เลยเพราะอะไร
0: ยิงก็ซะตายเลย
1: ผมว่าเดี๋ยวตำรวจก็จับได้ใช่ไหม
0: จะมีกล้องไหมเล่า
1: ไม่การทุกนามรู้จักเป็นคนแล้วก็แปลกนะกฎหมายบ้านเรานี่รู้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร
0: ทำไมอีกันน่ะ
1: เอากล้องวงจรปิดเนี่ยหันหน้าออกนอกบ้านก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ยังไง
1: หันได้ก็ต้องเขียนว่าบ้านนี้มีกล้อง
0: ต้องมีทำเขียนไว
1: ้
0: เออ
1: ถ้าไม่เขียนไว้ถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคนอื่นไปเห็นภาพเขาอะไรเขาเนี่ย
0: ไม่ได้ยังไง
1: ไม่ได้
0: ไปเห็น
1: ต้องเขียนป้ายเนี่ย
0: บางที่เขาติดต้อง60 70ดวงน่ะ
1: โอ้ยนั่นในวัดไม่เห็นมีบอกเลย
0: แล้วก็ดึงโดนจับอีกกันนะ
1: เอ้า
0: โอ้กล้องนี่ผ่านตำรวจไปจับได
1: ้กรรมใดในโลกขอบคุณพี่สาวจากข้างวัดจุฬามณีด้วยนะเมื่อวานนี้โทรมา
0: ว่าไงแล้วนะ
1: นี่ฉันยืนยันเลยนะหลวงพ่อที่วัดจุฬามณีไม่ใช่อย่างที่เป็นข่าวกันนะ
0: โอ้เขาว่าไงกัน
1: เออก็เป็นข่าวพวกเขามาปล่อยข่าวจะเอาข่าวอะเนาะจริงๆกระทั่งก็ประพฤติปฏิบัติชอบแหละแต่ว่ามีเรื่องของท้าวเวสสุวรรณอยู่ตอนนี้คนเขาไปดูกันเยอะ
0: คนเขาขึ้นเขาก็ไปกัน
1: เ
0: ลยนะ
1: งวดนี้ก็รู้สึกว่าจะให้อีกมั้งถูกอีกแล้วเนี่ย
0: มีถูกไง
1: เอาไปกันร้อยคนมันต้องถูกคนนึง
0: อ่ะ
1: เหมือนผมเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วจนป่านี้
0: เป็นไงอ่ะนะ
1: มีถูกสักตัวเลยมาได้หนึ่งอ่ะมาสองงวดติดนะไอ้เล็กหนึ่งตัวเนี้ยนะ
0: เฉียดไปก็เฉียดมาเนี่ยนะ
1: ไม่งั้น
0: จะได้นะ
1: งั้นได้3ตัวหน้าซะหน่อยปะโถ
0: คนอื่นก็ไม่ได้266ก็ถูกกันอ่ะ
1: อ่ะอย่าลืมดูแลเรื่องของเบาหวานด้วยนะไปหาหมอบ่อยๆหน่อย
0: ถ้าเป็นเบาหวานก็ต้องไปพึ่งหมอน่ะ
1: หมอให้ยามากินก็กินไปจะสามารถรับประทาน
0: มะละกินนกของเราควบคู่กันไปนะ
1: อุ้ยกระปุกละ300มีถึง60เม็ดนุ่น
0: มะละกินนกของเราล้วนๆเลยนะ
1: สั่งซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ
1: 4กระปุกแถมกระปุก1
0: ซื้อ4แถม1นะ
1: ราคาเดียวกันน้ำมันงาดำสกัดเย็นเลย
0: กระดูกลั่นก๊อปแก๊ปกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่แหละ
1: น้ำมันงาดำเนี่ยก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปไม่ปวดนะถ้าไม่ปวดหรอกแต่มันรำคาญถ้าท่านปล่อยไว้นานๆนะมันจะผุจะพุนเอานะนี่ก่อนนอนคืนนี้2เม็ดเลย
0: 2เม็ด
1: มันจะไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อของท่านจะได้ไม่ก๊อปแก๊ปกลึบกลับยาเมลามันไม่ใช่ยานะ
0: ไม่ใช่ยา
1: อ๋อ60เม็ดเนี่ยกระปุกนึงอ่ะกินคืนละ2เม็ดก็ได้เดือนนึง2คนตายยายกับคนละกระปุกเลย
0: สบายใจ
1: จะได้ไม่เสียค่าส่ง
0: ใช่
1: ข้างบ้านฝากซื้ออีกก็4กระปุกแถมให้กระปุกนึง
0: เราก็ได้1กระปุกฟรี
1: ใช่ราคาเดียวกันเลยครับมรกินกนะจ๊ะ
0: เหมือนกันโปรเหมือนกันสลับโปรกันก็ได้
1: ใครที่เป็นเกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยนะ
0: กูล็อกเนี่ยนะ
1: ไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นกล่องนะ
1: จ้าก
0: ล่องก็สีเหลืองๆกันนะ
1: กล่องละ200บาท
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องแถมปี1กล่องเลย
0: แต่ถ้าปวดเส้นเอ็นตึงอย่างเงี้ย
1: เมื่อยเนื้อไม่ตัวเนี่ยนะ
0: อ้าวชนิดแคปซูลกระปุกก็300
1: เอาไปรับประทานซะ
0: ไอทิปโอสดนา
1: ครับซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ5กระปุกอ่ะ
1: แถมฟรี1กระปุกครับ
0: ไอทิปโอสดนา
1: ถ้ากระดูกผุกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมนี่นะ
0: อ
1: ้
0: าวอันนี้ก็รับประทานไทยแคลพัด
1: นะใครที่ปวดอุ๊ยจิ๊บจับมันเสียวปุ๊ดปั๊บอะไรเงี้ยนะ
0: เรื่องกระดูกเนี่ยนะ
1: มันผุมันพุนมันเสื่อมแล้วนี
0: ่
1: พบแพทย์พบหมอยามากินได
0: ้แล้วก็รับประทานไทยแคลพัดของเรา
1: หลายคนฉีดยาเข้าคอเลยนะน่ะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลมันเลยอายุมากแล้วเนาะ
0: นาน
1: อ้าววันนี้ไทยแคลพัด2กระปุก500บาท
0: ซื้อ4กระปุก 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับ2กระปุกทานได้เดือนนึงล่ะ
0: ห้าร้อย
1: บาทเนี่ยนะ4กระปุก 1,000 บาทแถมฟรี1กระปุกครับ
0: แถมให้1กระปุกนะ
1: คุณแม่ไปร้องกับผู้การชลบุรีบอกกับลูกกับนักบอลทีมดังพัทยา
0: ถูกชายจีน
1: ถอยรถชนจนเสียชีวิต7เดือนแล้วเรื่องยังเงียบกิ๊บ
0: ถูกชายจีนไง
1: กลับไปอยู่บ้านมันละมั้ง
0: หนีกลับไปแล้วละมั้ง
1: เ
0: น
1: ี่ยแม่ถือรูปลูกชายเป็นนักบอลทีมดังพัทยาร้องกับผู้การชลบุรี
0: ว่าไงเนี่ย
1: เจ็ดเดือนแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้ชายเป็นคนจีนเนี่ยคนนี้
0: ที่ว่าถอยรถกระบะทับลูกเสียชีวิตเนี่ยนะ
1: ทั้งที่หมายจับก็ออกแล้วลั่นแค่อยากเห็นคดีเดินหน้าและคนก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหตุไฉนใหญ่เล่าคุณตำรวจคักคุณตำรวจขา
0: เจ็ดเดือนแล้ว
1: ทำไมไม่เป็นไงมันไปถึงไหนสักทีย
0: ังไม่จับคนร้ายนะ
1: คุณแม่วิภาวีเนี่ยนะ
0: อายุ41ปีพร้อมด้วย
1: สามีชาวสวีเดนและก็จากคิงตัวแทนส
0: าย
1: ไหมต้องรอดอ่ะ
0: โอ้
1: เดินทางไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
0: พร้อมกับภาพถ่ายของลูกชาย
1: ร้องเรียนข้อความเป็นธรรมขอความเป็นธรรม
0: ขอให้ช่วยเร่งรัดคดีเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
1: ทำให้ลูกชายตัวเองเสียชีวิตเพราะที่ผ่านมานี่หลายเดือนแล้วนะ
0: 7เดือนแล้ว
1: ยังไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้เลย
0: เขาก็ต้องมาร้องอ่ะนะ
1: ครับเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
0: ต้นปีนะ
1: บริเวณถนนพัฒนาการหน้าร้านอาหารบุปผา
0: ตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
1: ร้านบุปผานี่เขาว่าอร่อยนะ
0: บุปผาไง
1: โดยเฉพาะข้าวสารเนี่ยนะ
0: มีข้าวสารขายกันหรอแม
1: ่ข้าวสุกสิกับกะเพราหมูกรอบอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยไง
1: ใช่
0: แม่ว่าไงล่ะ
1: นายทอมมี่ถึงเป็นลูกของตนเนี่ยแล้วก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมดังในพัทยาเนี่ย
0: ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า
1: ตามมาตามถนนเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่นายหวังเซียนชาวจีนเนี่ย
0: ขับรถกระบะโตโยต้าทะเบียนชลบุรี
1: ครับออกมาถอยจากร้านอาหารแล้วก็
0: เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของลูกชาย
1: จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะ
0: อันนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ย
1: ครับแจ้งความไว้ที่สภ.หนองปลือ
0: ก่อนที่จะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาน
1: ับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้7เดือนแล้วค่ะคุณพี่ขา
0: เป็นยังไง
1: จับไม่ได้เลย
0: ยังจับคนร้ายไม่ได้
1: ครอบครัวต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวร่วมๆล้านสองนะ
0: โอ้โหใช้จ่ายเยอะเนี่ยนะ
1: โอ้โหต้องจะรักษาด้วยรักษาค่ารักษาเนี่ยจะค่างานศพงานอะไรต่างๆเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ได้เห็นใจเขา
1: ก็ขอแสดงความเสียใจยังไงก
0: ็
1: ผู้การจัดการให้หน่อย
0: นาน
1: เรื่องไปถึงไหนจะได้รู้กันเน
0: า
1: ะ
0: ช่วยเหลือเขาหน่อยเนี่ยนะ
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะจ้าคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่ง

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากทุก
3: ข์ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะ

0: ไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691

0: ลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: มาล้อมวงกันเข้ามา
0: เดี๋ยวเราจะไปรดน้ำมนต์ที่ไหนกันดีทีเนี้ย
1: ไปที่ไหนดีอ่ะเห็นเขารถไปกันเยอะนะ
0: เ
1: ป่าหัวด้วย
0: จะไปนี่ละกันเราอ่ะ
1: ปั๊มเขาบ่มด้วย
0: นี่ไงวัดประบาทน้ำพุเนี่ย
1: วัดประบาทน้ำพุเนี่ย
0: นี่ก็เจ้าวาดจากวัดสามเกลือนะ
1: เนี่ยอาจารย์ผมเลยเนี่ย
0: ครับกฐินเมื่อไหร่ละอาจารย์บอกด้วยนะ
1: ไม่เห็นมีส่งข่าววะเนี่ย
0: อ
1: าจารย์
0: อาจารย์วิเชษบอกมาแล้วนี่
1: อาจารย์วิเชษ
0: วัดโคกหม้อนะวัดวังเวิร์นยังไม่กำหนดเลยไม่มีเจ้าภาพ
1: อันนี้ก็น่าเห็นใจน่าสงสารวัดที่ไม่มีเจ้าภาพนะ
0: ครับเจ้าภาพมาเหอะ
1: เบนมาทางที่วัดที่หาเจ้าภาพก็ได้ก็
0: เท่าไรก็ได้เท่าไรก็ได้แม่เราก็มาที่นี่ซะแล้วยังเป็นลูกเขาเรียกลูกกฐินกฐินร่วมนะนะครับ
1: สำนักสงฆ์ท่านจะปาใช่ไหม
0: ไม่ถูกหวยจะเป็นเจ้าภาพซะหน่อยหวยไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำมาหากินกันต่อไป
1: ก็ต้องทัดดินล้นกันนะ
0: ซื้ออย่าไปซื้อเยอะซื้ออย่างพวกเรานี่พอ
1: หอมปากหอมคอทีเท่าไหร่ล่ะ
0: ร้อยคูณร้อยเอกชน
1: เอกชน
0: แต่รัฐบาลเยอะหน่อย
1: อ
0: ากาศว่าจะได้สิแม่ขนาดซื้อดักไปแล้วนะ522
1: ยังไม่ได
0: ้ออก521
1: ไปออกยังไง266
0: แหมถูกแล้วพูดเด้อสบายใจไหมเล่า
1: คุ้มคุ้ม
0: เอาวันนี้ก็ไปอุดหนุนพี่บิดาเขาหน่อยตลาดนัดปากทางก็วัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: แต่ต้องฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะจ๊ะ
1: จะแลบไม่ปวดท้องไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับปุ๋ยบอกล่วงหน้านะจะได้แบกไปให้
1: เขาจะได้เอาติดรถไป
0: ครับผมที่หายสี่หูมาแต่โอ้โหคนแบกปุ๋ยนัดรวมกันแล้วประมาณ 2,000 น่ะมาซะง่อมเลยมาแบกปุ๋ย
1: ค่าจ้างไง 2,000 น่ะ
0: อายุรวมกัน
1: อายุ
0: อายุรวมกันน่ะ
1: 2,000 เลย
0: แกแทนที่จะโอ้โหให้บิส่งให้นะยอมจ่ายค่าน้ำมันซะหน่อยนึงเอาจริงๆนะถ้ายอมจ่ายค่าน้ำมันคุณบิดาเขาก็ไปส่งอยู่แล้วว
1: ันนั้นจะ7ลูกหรือ5ลูก
0: เจ็ดลูก
1: เจ็ดลูกสองเจ้าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ้าวดีแล้วไปใช้กันตาพญาเสือถุงสีเขียวของลุงช้างนะ
0: ครับ
1: โปรโมชั่นเขายังไม่หมดนะ
0: ยัง
1: ซื้อ2ตันอย่างเงี้ย
0: แถมครึ่งตัน
1: ซื้อ4ตันอย่างเงี้ย
0: แถม1ตัน
1: แถมจริงนะ
0: ครับผม
1: ไม่โกหกด้วย
0: ไม่โกหกครับของจริงใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะ
1: บอกกันจะต่อไป
0: จะดึงรวงหรือว่าจะเม็ดฟูกก็บอกมา
1: เม็ดฟูกของเราก็มีนะ
0: เอาซื้อปุ๋ยตันหนึ่งจะเอาอะไรแถมก็ได้นะจะเอาวิทยุก็ได
1: ้วิทยุทานซิสเตอร์เนี่ย
0: จะเอาปุ๋ยก็ได
1: ้ปุ๋ยของเราก็แถมให้ลูกหนึ่งนะ
0: จะเอาดึงรวงก็ได
1: ้ได้
0: จะเอาเม็ดฟูกก็มี
1: เม็ดฟูกรดอะมิโนนี่กล่องก็ต้องพันหนึ่งอ่ะ
0: ขอให้บอกมาแล้วกันพี่น้องกรุงเทพและปริมณฑลครับสินค้านาฬิกาเรายังไม่มีไงก็ฝากด้วยเนาะ
1: ยังไม่มี
0: สั่งซื้อกันนะโอชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่จอปรอด้วยนะ
1: จอปรอไง
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: ครับเราเจอกันหลายคลื่นหลายสถานี
1: ก่อนรับฟังกันทุกคลื่นทุกสถานีขอขอบคุณกัน
0: ครับยังตำรวจตำรวจชายแดนกาญจนบุรีตำรวจภูธรจังหวัดสตูลจสหนึ่งกรุงเทพนี่ฟังกัน3ชั่วโมงรวด
1: ฟังกันได้
0: ครับผมส่วนที่จบรก็ได้ฟัง2ชั่วโมงทุ่งสงก็ฟัง2ชั่วโมงวสป .711 ลพบุรีก็ได้ฟัง2ชั่วโมง
1: รับฟังกันได้
0: และชั่วโมงหน้าก็ไปฟังที่จทล1197
1: ใช
0: ่ในระบบ AM นะคร
1: ับ AM นะ
0: ตำรวจบุกบ้านจับหนุ่มวัย22ปีครับเอามีดแทงรุ่นใหญ่วัย53
1: อ้าวเสียชีวิตเนี่ย
0: อ้างฉุนยืมจักรยานยนต
1: ์ไปลักทรัพย
0: ์ทำให้ชีวิตเดือดร้อน
1: เอารถมอเตอร์ไซค์เขาไปทำบิดีบิลายเนี่ย
0: จะเอารถเขาไปเขาก็ไม่ให้ยืมสิ
1: เอ
0: าไปทำไมอ่ะเอาไปลักไปขโมยของคนอื่น
1: ผลสุดท้ายโมโหเลย
0: โมโหดิ
1: เอามีดแทงรุ่นใหญ่ตายเลย
0: ตายเลยอ่ะ
1: ไม่น่าโมโหเลยเนาะ
0: ไอ้หนุ่มเอ้ยยุค22แค่นั้นเองนะ
1: นั่นสิ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นข่าวเกิดก็คือ
0: นี่นี่ฟังที่ทุ่งสงฟังได้นะ
1: นครสงขลาเนี่ย
0: เออผมกับสภ.ทุ่งลุงจังหวัดสงขลาเนี่ย
1: จังหวัดสงขลาเนี่ย
0: แล้วก็ชุดสืบสวนประสานชุดสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานำตำรวจกองปราบปราม
1: นำกำลังไปจับกลุ่มใครนะ
0: นายสุรินทร์นะครับอายุ22ปีเนี่ย
1: ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสงขลา
0: พร้อมของกลางอาวุธปืนไทยปืนประดิษฐ์ทำเป็นปืนปากกา1กระบอก
1: เอาใช้ปืนยิงง่าย
0: ครับ
1: ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากวันที่1กันยายน
0: ตำรวจรับแจ้งมีเหตุชายวัย50ถูกอาวุธมีดแทงที่บริเวณท้องได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
1: โดนมีดหรือโดนปืน
0: โดนมีดแต่จับได้ปืนได
1: ้อ๋อได้มีปืนด้วยเนี่ยนะ
0: บนถนนประชาชื่น1ซอย2บ้านพลุ
1: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
0: ชาวบ้านช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: คนที่เสียชีวิตชื่ออะไรนะ
0: ชื่อระนองแต่ไปอยู่หาดใหญ่
1: อายุชื่อสุรินทร์เนี่ย
0: อยู่สุรินทร์ก็ไปอยู่พัทลุงแม่จริงๆเลย
1: อายุ53ปี
0: บ้านอยู่กอหลักอำเภอเมืองประจวบคีรีขัน
1: มีบ้านพักห่างจากจุดเกิดเหตุไป500เมตรเนี่ยนะ
0: ครับหลังกระเดตตำรวจสอบสวนและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
1: พบว่าคนร้ายก็คือ
0: สุรินทร์ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน
1: ่หลบหนีไปเด
0: ้ก่อนที่ตำรวจชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวได้สอบสวนและรับสารภาพ
1: อ้างบอกโมโหผู้ตายที่ยืมรถจักรยานยนต์ไป
0: อ๋อยืมของตัวเองไปใช่ไหม
1: เอาไปก่อเหตุลักทรัพย์ของคนอื่น
0: โอ้เอารถมอเตอร์ไซค์ผมไปขโมยรถของคนอื่นน่ะ
1: เจ้าของก็เดือดร้อนเนี่ย
0: วันเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยแล้วเกิดมีปากมีเสียงกัน
1: แล้วก็จะให้มีดแทงกันนะ
0: แทงซะเลย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำยังไง
0: ก็นำอาวุธปืนส่งพนักงานสอบสวนอาวุธปืนแทงได้ไงวะเนี่ยสภ.ทุ่งลุงสอบสวนข้อหาฆ่าผู้อื่น
1: แล้วก็พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้าน
0: หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันควร
1: หลังจากนั้นก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: เอออย่างเงี้ยจับไปเถอะเจ้าของร้านทองมีปืนจะไปจับเขาทำไมใช่ไหมล่ะ
1: เขาก็ต้องมีไว้ดูสมบัติทรัพย์สินเขาบ้าง
0: ใช่
1: ป้องกันบ้าง
0: มันตำรวจทุกวันนี้มีก็ใช้ไม่ได้เอาไว้ขู่คนร้ายนี่มาดูตัวอย่างในลพบุรีตำรวจท่าหิน
1: เป็นไงไ
0: ม่มีพกปืนสักคนเดียวเนี่ยพกหนังกระติก
1: ว่ายิงลิงกันนะ
0: สุนก็ไม่มีนะกระสุนก็ไม่มี
1: ทำขู่ไง
0: ขู่ลิง
1: ลิงมันกลัวไง
0: ครับ
1: อ่
0: ะดูแลสายตากันด้วยยาหญ้าบริงนะแม่นะ
1: ถ้าเป็นยาหญ้าบิงนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: กระปุกหนึ่งมี60แคปซูล
1: รับประทานตอนไหนอะนะ

0: ยายาริงเนี่ย
1: จะเอาถูกอันนี้เราก็มีดีแคร์ไงเป็นซอฟเยล
0: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
1: นี่ต้องซื้อ2กระปุกถึงจะได้60เม็ดนะ
0: ห้าร้อย650กระปุกเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่ซื้อ4กระปุกก็1,300
1: แถมกระปุกหนึ่งมาสักครู่นี่โทรมาจากนู่นน่ะ
0: อีไหนอ่ะ
1: 8ริ้ว
0: 8ริ้วไง
1: อืมทะบนอะไร11ศอกหรือไง
0: โอ้สั่งซื้อเนี่ยนะ
1: ครับเอากินมา2ชุดแล้ว
0: โอ้เป็นยังไงบ้าง
1: คราวที่แล้วซื้อ2ปุกคราวนี้ซื้อ4เลยแถม1คาราเบลเลย
0: นาน
1: สบายใจ
0: สบายใจดิ
1: อีกท่านหนึ่งโทรมาเมื่อสักครู่เนี้ย
0: ว่าไงอีกอ่ะ
1: บอกอยู่กับบินบุรีหรือไงเนี่ยบอกโอ้โห
0: มากินเนี่ยนะว่าไง
1: ปวดฉี่แล้วเอาไม่อยู่เลยมันแท้จะเป็นจะตายได้
0: พอจะฉี่เด้อเอามาอยู่แล้วปล่อยแล้วเหม็นแล้ว
1: พอถึงเห็นโถฉี่กันนั่นแหละปิ๊ด
0: ไม่สุดซะอีกก็ได้
1: เป่านกหวีดปิ๊ดจบเลย
0: ลูกผู้ชายเสร็จกันลูกผู้ชาย
1: อ้าวกล่องเขียวๆนะฟอกัสนะ
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ย
1: กล่องหนึ่ง390บาทไม่ต้องกินทุกวันหรอกสองวันสามวันสักเม็ดหนึ่งสี่วันห้าวันสักเม็ดหนึ่ง
0: ใช่
1: ไหมล่ะแล้วก็ไอมันคนละเรื่องไอ้ห้าวนะ
0: คนละเรื่องไง
1: ไอ้ห้าวหลังใหม่ไอ้ห้าวก็350 2กล่อง700ซื้อ2กล่องก็แถมฟรีกล่องนึง
0: แถมให
1: ้ไอ้ห้าวคืออะไรไม่บอก
0: ไม่บอกไง
1: อยากรู้โทรมา
0: 0890169601
1: หรือ081
2: 924 4377
1: ฮะไปกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดรายการนะเขาอยากฟังท่องจินตบัญชรอยู
0: ่
1: ตัวแค่นี้เราสองคนยังท่องไม่ได้เลย
0: โอเก่งนะ
1: มันเล่น
0: ไ
1: ปแล้ว
0: เก่งไม่เป็นเลย
1: แค่นโมยังไม่จะจบเลย
0: 3ครั้งเนี่ยนะ
1: ท่องนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3จบ
0: เรียกนโมพวงอ่ะนะ
1: อ้าวนะครับดูแลสุขภาพกันนะใครอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
0: อ้าวรับประทานไซเลียมจอยนะ
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะก่อนนอน2เม็ดครับ
0: ไซเลียมจอย
1: มาแล้วไซเลียมจอยครับที่สั่งไว้ยังไม่ได้นะตอนนี้มาแล้วจ้าร
0: อรับของกันได้สั่งได้
1: 2กระปุก700กระปุกเดียว350นะซื้อ2กระปุกแถมกระปุก1
0: แถมให้
1: ถ้าอยากจะชงน้ำดื่มอันนี้เราก็มีจอยมิกฟรุต
0: แบบชงน้ำเป็นผงอะนะ
1: แบบเป็นผงเนี่ยมันมี5ซองแต่แบบแคปซูลมันมี30แคปซูล
0: ใ
1: ครธาตุหนักเนี่ยก็กินแบบผงละกันถ้าธาตุไม่หนักก็กินแบบแคปซูลไม่ออกถ่ายไม่ออกผายได้ลมอย่างเงี้ยมันเหม็นทีหลายตำบลเลยนะรับประทานซะแล้วพยายามรับประทานของที่เป็นไฟเบอร์เลยมันจะได้ถ่ายคล่องนะจ๊ะ
0: จ้า
1: ใครที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทานจ้าย
0: าบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: ครับ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: ตอนนี้คนเป็นกันเยอะนะ
0: อ้าว
1: จริงจริง
0: กินแล้วมันไม่ขับไม่ถ่ายเนี่ยอันตราย
1: บางคนนี่ถ่ายมาเนี่ยนะมีเลือดติดออกมานี่น่ากลัวเนี่ยเอากินน้อยๆกินทุกวันเป็นประจำนี่เป็นยาระบาย
0: ใช่
1: นะครับกิน2เม็ด3เม็ดนี่ก็ดูแลสุขภาพกันนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานปล่อยไว้นานๆนี่มะเร็งลำไส้อย่าถามถึงนะ
0: ไปกันใหญ่ละ
1: ครับผมสำหรับท่านที่อยากจะดื่มโกโก้นะครับกลัวว่าเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มดื่มได้เลยนะ
0: โกโก้นะ
1: ผสมกับกาแฟลิต้าเอ็มโกลิต้าเอ็มได้หมดเลย
0: ผสมกันได้
1: ผสมกันได้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับ
0: เป็นไงอะนะ
1: ค่าใช้จ่ายติดลบ170ล้าน
0: โอ้โห
1: เพราะว่าพันเพดานผนังห้องผู้ป่วยขึ้นรา
0: ลาบ
1: มีคนมาช่วยแล้วล่ะนะครับ5ล้านแล้วมาช่วยโรงพยาบาลเพชรบูรณ์น่ะ
0: ติดลบ170ล้านเนอะ
1: โอ้นี่ฝ้าเป็นฝ้าเป็นเชื้อราเต็มเลย
0: เ
1: มื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานมากรณีผู้โพสต์ Facebook
0: ภาพของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ย
1: มีเชื้อราเต็มเพดานและผนังต่อมามีผู้รักษาโรงพยาบาลชี้แจงว่าสาเหตุมีการติดและเปิดแอร์ตลอดเวลา
0: ส่วนชั้นที่3ไม่มีแอร์
1: ทำให้ในช่องว่างระหว่างฝ้าเพดานกับชั้น3กับชั้น4ก็เกิดความชื้น
0: จึงทำให้เกิดเชื้อรา
1: ที
0: ่ผ่านมาเนี่ย
1: ทำความสะอาดตามวงรอบนะครับ
0: แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยนะ
1: แล้วก็มีฝนตกติดต่อกันหลายวันแป๊บหนึ่งนะกิ่งกลางกิ่งกลางมาจาก3กเสนา
0: เสนายุทธยาว่าไงอะน่ะ
1: ก็

0: วันที่6แล้วมั้งเนี่ย
1: สั่งซื้อกันเนี่ยนะ
0: โรมิกออยล์นะ
1: โรมิกออยล์นะ
0: ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ยนะตอนนี้นะ
1: ม
0: ันเป็นฤดูฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้เพดานมีความชื้นแล้วก็เชื้อราขึ้นเร็วปกติเร็วกว่าปกติขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการหางบประมาณ
1: หางบประมาณไง
0: มาดำเนินการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับนอกจากนี้ยังทราบว่าตึกต่างๆที่ก่อสร้างมาหลายสิบปีแล้วเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: เตรียมที่จะทุบเพื่อก่อสร้างใหม
1: ่
0: จึงจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารต่างๆพร้อมกับย้ายสถานที่ตรวจรักษาผู้ป่วยไปไว้ตึกต่าง
1: ๆ
0: รวมทั้งในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ย
1: แผ่นดินมันไหวเนี่ย
0: ปรากฏว่าอาคารพิเศษ50ปีขนาด4ชั้นเนี่ยนะ
1: เป็นยังไงร้าวไง
0: เออรอยร้าวแล้วก็ทรุดบางส่วน
1: เตรียมที่จะทุบทิ้งทำลาย
0: เพื่อจะได้ก่อสร้างใหม่ไง
1: ทุบใหม่สร้างทุบและสร้างใหม่
0: จึงจำเป็นต้องย้ายสถานที่ให้ผู้บริการผู้ป่วยแล้วหอผู้ป่วยไปไว้ตึกอื่นก่อน
1: เพื่อสามารถจะได้ดูแลและก็รักษาได
0: ้โดยกระทบกระเทือนครับผู้ให้บริการอย่างใดนะครับจึงต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงโดยงบประมาณเนี่ยจากเงินกองทุนโรงพยาบาลและงบประมาณจากรัฐบาลบางส่วนนะ
1: มีจากรัฐบาลบางส่วนด้วย
0: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลออกมาขอโทษและน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น
1: พร้อมกระทั่งเปิดเผยสถานะทางด้านการเงินของโรงพยาบาล
0: ก่อนที่ตนเองจะเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโดยปีของประมาณ2568เนี่ย
1: ติดลบอยู่เท่าไหร่นะ
0: 170ล้านบาท
1: ซึ่งก็ได้บริหารจัดโดย
0: จัดการสิ้นเดือนสิงหาคม69ที่ผ่านมาเนี่ย
1: เหลือติดลบเพียง
0: 26ล้านบาทโอ้ลดไปเยอะนะหมอเน
1: า
0: ะ
1: ท่านเก่งเงินเนี่ย
0: และ
1: สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ย
0: ทำให้มีการเผยแพร่และก็แชร์ข้อความของผอ.โรงพยาบาลไปอย่างแพร่หลายแล้วก็ติดแอตแทกเซฟโรงพยาบาลเพชรบูรณ
1: ์พร้อมกันนี้มีกระแสข่าวทักชวนให้
0: ช่วยกันโอนเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล
1: เพชรบูรณ์นะ
0: เอ้ารวมด้วยช่วยกันนะ
1: สร้างช่วยการสร้างโรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลนี่จริงๆสร้างโรงพยาบาลประโยชน์มากกว่าวัดเอาจริงๆนะ
1: ก็ได้ดูแลรักษาคนเนี่ยนะ
0: ครับสร้างโรงพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยดีสร้างวัดหลวงพระคูณว่าไงรู้เปล่า
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ไปถวายเงิน2ล้าน3ล้านบาทเนี่ยพ่อแม่มึงกินอะไรยังเนี่ย
1: โอ้
0: เอาไปพ่อแม่มึงเหอะว่างั้นน่ะ
1: ท่านก็ว่าท่านอย่างนั้น
0: เออมีคนเอาไปให้แกสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนไปหนีจ้อยไปเลยไม่เอาอะไรไปสักอย่าง
1: แม้กระทั่งล่างยังให้เป็นอาจารย์ใหญ
0: ่ใช่นะครับบางไม่อยากพูดถึงพระเลยตอนเนี้ย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: พูดถึงศาสนาเราในดีแล้วเนาะเอาอย่าไปโทษโกรธศาสนาเลยคุณผู้ฟังทุกศาสนาเขาดีหมดแหละ
1: น
0: มันอยู่คนเผยแผ
1: ่คนที่ปฏิบัติไม่ดีนี่แหละ
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: ไปพูดมากๆก็ไม่ดีเหมือนกับไปทำลายศาสนาตัวเราเองนะ
1: ครับ
0: ครับบางรายมาบริจาคเป็นหลักหมื่นเลยนะ
1: ก็ดีแล้ว
0: ทำให้ยอดบริจาคตั้งแต่ตีหนึ่งของวันที่12กันยายนถึง5ทุ่มของวันที่13เนี่ย มียอดบริจาคทั้งสิ้นทั้งหมด
1: เอาไรเออนะ
0: 2,276,646 บาท64ตะตังค
1: ์แต่เยอะเหมือนกันนะ
0: โอ้เศษ64ตังค์ถึงมาหวยออก64
1: สงสัย
0: อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ใจบุญโอนมาบริจาค กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: บริจาค กันมา
0: ครับ
1: โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ย
0: อ้าวไปด้วยตัวเองก็ได้แต่ว่าไปรักษาป่วยไม่ต้องไปไม่อยากป่วยก็ดูแลสุขภาพกัน
1: ดูแลกัน
0: ไบโอกินเข้าไปสิ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ย
0: อย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยกิน
1: ไบโอดีเนี่ยนะ
0: จ้า
1: ก็เติมเต็มให้กับร่างกายก็รับประทานกัน
0: ไม่ได้มีขายทุกร้านนะ
1: มีที่ไหนบ้างนะ
0: มีร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: อันนี้เขามีขาย
0: แล้วก็จริงวันจันทร์ช่องแค
1: มีขาย
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: มีขาย
0: แล้วก็นู่นเดี๋ยวก็ไปวันนี้ตลาดนัดว่าปากทางกับวัดเวียงตำบลบ้านครัวน่ะ
1: เผอบ้านหมอสระบุรีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ก็ไปซื้อไปอุดหนุนตะบิดาเขานะ
0: อ้าวนี่ท่องชินบัญชรก่อนเร็วไปแล้วท่องแล้วไปไม่ต้องกินละไก่
1: สนใจแล้ว
0: เซเว่นไม่ต้องเข้าแล้วนะ
1: สาระเดเตเตเนี่ยนะ
0: คุณผู้ฟังที่คิดจะซื้อบ้านมือสองนะ
1: เป็นไงครับ
0: คิดนานหน่อยผมคนนึงไม่ซื้อคนนึงอะ
1: บ้านมือสองเนี่ยนะ
0: โอ้มันน่ากลัวนะ
1: น่ากลัวแบบไหนอะ
0: โอ้เดี๋ยวกลางคืนมากุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
1: จะมีเรื่องประหลาดไง
0: บางคนไม่กลัวผีก็ซื้อไปเ
1: ออ
0: แต่นี่เจ้าของเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ก็ไปเป็นบ้านที่เขาเอามาจากกองบังคับคดีอะ
1: อ๋อ
0: พอเข้าไปอยู่แค่นั้นแหละ
1: พ พอเข้าไปอยู่เท่านั้นนะ
0: มีเรื่องประหลาดเลยแล้วก็ไปพบโครงกระดูกด้วย
1: มีอยู่ในบ้านเนี้ยนะ
0: เออ
1: แกไม่ได้ไปดูก่อนหรือไง
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: โครงกระดูกมนุษย์ในบ้านร้างเนี่ยนะ
0: เห็นว่ามันถูกดีอ่ะแท
1: ้
0: บ้านร้างเลขเนี้ยเลขที่96ใกล้ตลาดชุมชนแห่งหนึ่ง
1: หมู่ที่6ตำบล
0: สันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
1: ภายหลังจากมีผู้ที่ต้องการจะซื้อบ้านหลังดังกล่าว
0: จากกรมครับก็ดีมาเข้ามาตรวจสอบบ้านพบกับเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันมา2วันที่แล้วอ่ะล่าสุดเมื่อวานนี้คุณประกาแก้ว
1: อายุ54ปี
0: เจ้าของบ้านคนใหม่ที่ซื้อบ้านหลังนี้มาจากกรมบังคับคดี
1: บอกว่าที่6สิงหาคมที่ผ่านมา
0: บอกว่าเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: หลังจากที่ตนจ่ายเงินในกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้วซึ่งคิดว่าต้องมีทรัพย์สินของเจ้าของบ้าน
1: อยู่บ้างนะ
0: มันต้องมีอะไรบ้างหร
1: อ
0: ตนก็จึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.แม่ปิง
1: เพื่อขออนุญาตให้ตำรวจและกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
0: มาเป็นพยานหน่อย
1: มาเป็นพยานให้หน่อย
0: จะได้รวบรวมทรัพย์สินของเจ้าของบ้านเดิมที่มีในบ้านพักย้ายไปที่อื่นซะ
1: ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้านหลังนี้เป็นยังไง
0: ประมูลที่ประมูลมามีความตั้งใจจะรีโนเวทใหม
1: ่
0: ซึ่งก่อนหน้านี้หนึ่งสองวันเนี่ย
1: มีข่าวว่าม
0: ีชาวบ้านเดินเข้ามาผ่านบ้านหลังดังกล่าวบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าไหม
1: เหม็นเน่าโชยออกมาย
0: ิ่งได้พูดเล่นกันว่ากลัวใครจะเข้าไปผูกคอตายในบ้านหรือเปล่า
1: พูดเล่นกันว่าอย่างนั้นนะ
0: โอ้ยขนแขนจะแตนอัพเลยพระกูเนย
1: แล้วยังไง
0: ในคืนก่อนที่ไปลงบันทึกประจำวันที่จะเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ย
1: ก็ยังมี
0: ฝัน
1: ยังฝัน
0: เออว่ามีขนแขนย้ายด้วย
1: มาว่าไง
0: มาบอกว่าจะให้ถูกวันที่หนึ่ง
1: แล้วจะทำยังไง
0: จะเอาอะไรมาแลกไหมโดยตนยังบอกคุณยายไม่เอาอะไรทุกอย่าง
1: ไม่เอาเลยไง
0: หลังจากตัดกุญแจบ้านครับรู้สึกใจตนก
1: ตกใจเลย
0: ไปเจอโครงกระดูกติดเตียงไม
1: ้อ้าว
0: จากการสอบถามเบื้องต้นคาดว่าเป็นคุณยายศรีวัน
1: คุณยายศรีวันเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยนะ
0: ที่หลานคนคิดว่าคุณยายย้ายออกไปแล้ว
1: อ้าว
0: แล้วก็เสียแล้วลูกชายได้เผาแล้วที่วัดป่าแพ่ง
1: ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้น
0: ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครทราบ
1: จนกระทั่งเมื่อวานนี้
0: ตนก็ได้แผ่วถางหญ้าแล้วก็มีการจุดธูป
1: จุดธูป
0: นำของมาเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
1: แล้วก็มีชาวบ้านบอกว่า
0: ให้เข้าไปดูบ้านด้วยเพราะได้กลิ่นเหม็นลอยมา
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรตายหรือเปล่า
0: ครับ
1: ในบ้านเนี่ย
0: ตอนแรกก็ไม่เชื่อนะ
1: แล้วไง
0: กระทั่งประตูเปิด
1: ต้องผงะสิ
0: ก็น่าแปลกใจละบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู
1: ่แล้วก
0: ็ไม่มีทรัพย์สินอะไรที่หายไปเลย
1: และจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไง
0: พยายามโทรสอบถามและเช็คประวัติลูกชายคุณศรีวัน
1: พบว่าก
0: ำลังติดคุกไม่ว่าง
1: อ้าว
0: ติดคุกอยู่จังหวัดตากผมไม่ว่าง
1: ติดคุกอยู่เนี่ยนะ
0: ตั้งแต่เดือนกุมภาแล้ว
1: อ้าว
0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติของคุณยายได้
1: ทางด้านชาวบ้านว่ายังไง
0: ก็ช่วยกันตามหาญาติคุณยายและทางตำรวจสภ.แม่ปิงก็
1: เดินทางไปสอบปากคำลูกชายซึ่งเป็นชายของยายที่กุ๊กเนี่ย
0: ยืนยันว่าลูกตนเนี่ยหรือยืนยันตนหน่อยว่าศพที่เห็นเนี่ยเป็นยายสีจันจริงหรือเปล่า
1: ใช่คุณยายของคนที่ติดคุกไหม
0: ส่วนของกระดูกคุณยายขณะนี้อยู่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
1: ่ก็ต้องรอผลทันสูตรอีกครั้งหนึ่ง
0: เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่าใช่ยายศรีวันหรือไม
1: ่อย่างไรก็ตาม
0: คนซื้อบ้านบอกทีเด็ดบ้านหลังนี้เลขที่96
1: ไง
0: กับคุณยายอายุ93หากถูกจะทำบุญใหญ่ให้คุณยายแล้วเป็นไงแล้วออกอ่ะ
1: ออก64นะ
0: น่าโถหลอกแม้กระทั่งคนอ่านข่าว
1: ปัดโถ
0: ออ
1: ก64นะ
0: ขณะที่นักสืบชาวเน็ตค้นภาพทาง Google Street View ซึ่งบันทึกภาพติดบ้านคุณยายแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อปี2554
1: ยังติดบ้านอยู่
0: ยังถ่ายรูปออกมาติดบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของ
1: แล้วก็ยังติดภาพของคุณยายศรีวันเนี่ย
0: ที่นั่งอยู่บนแย่งนะกันแย่งนั่งนะที่เดียวกันที่พบในโครงกระดูกกันแหละครับ
1: อ้าว
0: หลังจากปี5263ก็พบว่าบ้านเริ่มปิดแล้วก็ปล่อยร้างตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบัน
1: ป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยนะแปลกเหมือนกัน
0: โชเล่บอกถูกหวยจะไปซื้อบ้านมือสองไปไหมรอบที่เนี้ย
1: ถูกมันก็ไม่พอซื้อนะ
0: ไปซื้อวัดแล้วกันวัดมือสอง
1: วัดมือสองไงวัดสังขารหลัง
0: ผมว่าจะซื้อถือหวยว่าน่าจะถูกหน่อยเด้อ
1: เป็นไงอ่ะ
0: จะสร้างกุฏิให้พระเช่าสักหน่อย
1: เอาให้เช่าไงก็บาปเนาะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวจ้า
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขาย แต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
5: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691

0: เมื่อวานนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับตำรวจนายหนึ่งนะครับจากนู่นสภ.ภูกระดึงจังหวัดเลยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: อายุแกก็54ปีแล้วเพิ่งติดดาวหมาดๆเลยร้อยตำรวจตรีครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย
1: จังหวัดเลย
0: ชาวบ้านมาแจ้งเหตุมีชายคนหนึ่งเมา
1: เมาไง
0: อารวาสดิ
1: อ้าว
0: ใช้เข้าไปแกก็ไปเข้าควบคุมตัวนะเป็นตำรวจนะเนาะ
1: ไปจับกุม
0: ครับชื่อร้อยตำรวจตีแสนชัยยุลีเป็นรองสารวัตรปราบปรามสภ.ภูกระดึงแล้วก็พาตำรวจสายตรวจเข้าไประงับเหตุชายวัย24ปีที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนาโกระหว่างเข้าตรวจค้นชายคนดังกล่าวนี่ขัดขืนอย่างรุนแรง
1: ขัดขืนไง
0: ก็กอดปั้มกันนะที่ตำรวจก็เลี้ยนมานี่
1: ต่อสู้กัน
0: แต่ก็54แล้วไม่ใช่เด็กๆแล้วระหว่างนั้นร้อยตำรวจตีแสนชัยเกิดอาการวูบแล้วก็หมดแรง
1: เอา
0: เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนาโก
1: เอาไปส่งโรงพยาบาล
0: เอออยู่จากที่เกิดเหตุไปโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะห่างประมาณ300เมตรพอไปถึงร้อยตำรวจตีแสนชัยยังมีสติบอกเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูโรคหัวใจกำเริบเว้ยวันนี้มันได้พกยาอมใต้ลิ้นมาด้วยเว้ย
1: เรียกนายกเลย
0: เอาเลยเมื่อกี้เรียกอ่ะ
1: ไอ้หนู
0: เรียกลูกน้องแก
1: อ๋อ
0: ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ให้ยาแล้วก็ประสานรถแต่ไม่นานครับ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: กลับทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็หมดสติ
1: เ
0: สียชีวิตในเวลาต่อมา
1: น่าสงสารท่านเนาะ
0: แม้แพทย์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที
1: ่
0: แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: กับครอบครัวด้วย
0: ไม่มีใครรู้หรอกว่าการออกปฏิบัติหน้าที่ครั้งเนี้ยกลายจะเป็นวันที่ไม่ได้กลับไปหาครอบครัวอีกเลย
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้หมวดแสนชัยด้วยเนาะขอสะดุดดีกับการทำหน้าที่จนถึงภารกิจสุดท้ายอย่างนี้ก็
1: วาระสุดท้ายเลย
0: ใน
1: หน้าที่เนี่ย
0: หน้าที่อยู่แล้วเกียรติตำรวจของไทย
1: เกียรติวินัย
0: กหามันคง
1: เนี่ยนะตำรวจไทย
0: เยี่ยมยอดผู้หมวดเป็นตัวอย่างให้เด็กๆรุ่นน้องมัน
1: ใช่
0: ไม่ต้องไปกักด่านตั้งด่านแล้วก็ใครแล้ว
1: นั่นเจ้
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วด่านนะสบายใจ
1: สบายใจเ
0: ลยมีบางคนขี่รถดองแดงดองแดงไม่ได้ขับเร็วเลยนะ
1: เรียกก็ตรวจง่าย
0: เด่นไปเท่าไหร่นะ
1: 2,000 บาทเอะไม่รู้ตำรวจที่ไหน
0: ข้อหาอะไรนะ
1: ข้อหาทำให้เสียงดัง
0: ตัวเองไม่ได้ทำสักหน่อยไม่รู้ตำรวจที่ไหนไม่รู้เนาะตั้งด่านตรงก่อนถึงลพบุรีอินเหร
1: อ อ้าวว่ากันไปนะ
0: ตำรวจแจ้งที่มาในการจับพตท.พันตำรวจโทสังกัดตำรวจภูธรภาค5พร้อมสมุนรวมทั้งหมด
1: 4คนเนี่ยนะ
0: ไม่ไปอุ้มรีดชาวจีนแต่เหยื่อไหวพริบดีกว่าครับ
1: นั่นเจ
0: ตำรวจก็มาแจ้งแล้วนะ
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจง
0: กรณีตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์
1: กรณีบุกจับ
0: รองผู้กำกับ
1: เ
0: ป็นระดับรองผู้กำกับไปนะ
1: โดนจับด้วย
0: พร้อมพวกอีก4คนหลังถูกออกหมายจับเป็นพนักงานใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยมิชอบ
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
0: ่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวดังนี
1: ้ว่ายังไงบ้างอ่ะ
0: สืบเนื่องจากวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา
1: ได้มี
0: นายหยวนหวนสัญชาติจีนครับ
1: สัญชาติจีนได้มาพบพนักงานสอบสวน
0: เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับชายไทยจำนวน4คน
1: ได้ใช้รถเก๋งสีน้ำเงินมาจอดขวางรถของตนเอง
0: และได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจสอบหนังสือเดินทางพร้อมอ้างว่านายหวนเหวยนี่นะ
1: มีหมายจับนะ
0: หมายจับสากลจะต้องถูกจับกุม
1: หลังจากนั้น
0: นายหวนเหวยนี่นะนายหยวนเหวินนี่นะ
1: ก็ได้เก็บหนังสือเดินทางไว้ที่บ้าน
0: จึงได้แสดงภาพที่ถ่ายในโทรศัพท์
1: มือ
0: ถือให้ดู
1: ให้ตำรวจดู
0: กลุ่มชายดังกล่าวแจ้งว่าพาไปที่บ้านพักดีกว่า
1: อ้าว
0: เพื่อจะได้ตรวจดูหนังสือเดินทางตัวจริง
1: พอไปถึงบ้านชายทั้ง4คนเนี่ย
0: ได้เจรจาเรียกเงินจากนายหยวนเหวิน
1: เป็นเงินจำนวน 500,000 บาทเนี่ย
0: แต่ต่อรองเหลือ
1: 35,000 บาท350,000
0: ซึ่งในบ้านในหยวนหวนได้มีเงินสดเพียง
1: 180,000 บาท
0: และเงินดอลลาร์สหรัฐอีก
1: 1,300 ดอลลาร์นะ
0: คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ
1: 40,000 บาทเด
0: ้รวมเงินไทยทั้งหมด
1: 220,000 บาท
0: ส่วนที่เหลือจะไปยืมจากเพื่อนซึ่งอยู่ที่บ่อตกกุ้งในพื้นที่อำเภอสันกำแพงครับ
1: แต่ระหว่างทางเนี่ย
0: นายหยวนหวน
1: เป็นไง
0: ได้พกเงินสดใส่กระเป๋าไปด้วย
1: อ้าว
0: กลุ่มชายดังกล่าวก็พาในหยวนหวนเนี่ยนะ
1: ไปที่บ่อตกกุ้ง
0: เพื่อรับเงินจากเพื่อนในส่วนที่เหลือพอหยวนหวนเข้าไปพบเพื่อนเพียงลำพัง
1: เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ย
0: มีกล้องวงจรปิดจำนวนมากในหยวนหวน
1: ก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังแล้ว
0: แล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจสายตรวจมาตรวจสอบ
1: แล้วก็ตำรวจทั้ง4นายก็ไหวตัวทัน
0: หลบหนีออกไปพร้อมกับนำเงินสดดังกล่าวไปด้วย
2: เงินอยู่ในรถไงนะ
0: ครับ
1: โอ้
0: จากการสืบสวนทราบว่าผู้กระทำความผิดในคดีนี้
1: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศพันตำรวจโท
0: และดาบตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค5
1: แล้วก็มีพลเรือนอีก2รายเป็นล่ามเนี่ย
0: ครับ
1: อ
0: ีกคนนึงเป็นโซ่อีกคนนึงเป็นล่ามไง
1: 2คนเลย
0: ต่อมาวันที่2กันยายนพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องหมายจับต่อศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาค5
1: และศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้ว
0: ศาลจึงอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง4คน
1: ฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงาน
0: ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือ
1: เพื่อให้บุคคลอื่นได้บอบหรือหาทรัพย์สินนะหาทรัพย์สิน
0: เขาเขียนไม่ติดกันเลยเน
1: า
0: ะเขียนกระโดดกันไปกระโดดมา
1: แล้วก็เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
0: แล้วก็ทำผิดร่วมกับพลเรือนอีก2รายที่เป็นผู้สนับสนุนนะนะแต่เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อยู่ในอำนาจของปปช.
1: ก็ส่งเรื่องไปยังปปช.
0: จังหวัดเชียงใหม่
1: พิจารณาตามอำนาจหน้าที
0: ่ต่อมาวันที่9กันยายนคณะกรรมการปปช.ก็มีมติส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนเนื่องจากว่า
1: พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่อง
0: ไม่ร้ายแรงกระทั่งวันที่11กันยายน
1: ผู้ต้องหาทั้ง4รายเนี่ย
0: เข้าไปมอบตัวพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
1: พร้อมทนายความ
0: โดยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ของพนักงานสอบสวนสภ.สันกำแพง
0: คดีนี้นะ
1: เป็นไง
0: มีชาวต่างชาติเป็นผู้เสียหาย
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ต้องหา
0: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่าม
1: า
0: จะให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้ง
1: 2ฝ่ายนะ
0: ไม่เข้าข้างใคร
1: ทั้งตำรวจแล้วก็ชาวจีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อืม
0: ว่ากันไปภาค5ภาคเหนือตอนบนเนาะ
1: ภาคเหนือนู่นน่ะ
0: ภาค6ก็ภาคเหนือตอนกลางไอ้ตอนล่างภาค7ต้องถามปาริวัฒน์เขา
1: ภาค7แถวกาญจนบุรี
0: ถ้าภาค9ภาค9อ่ะ
1: ภาคเก้านู่นนะไปทางใต้อยู่นะ
0: 97.75 นี่ไง
1: อ
0: ากาศที่สตูลเนี่ย
1: นั่น
0: เท่เดี๋ยวฝนตกฝนหายตกมันจะไปเยี่ยมนะ
1: ไปเยี่ยมกันไง
0: ครับ
1: ให้ฝนหายก่อนไง
0: ฝนหายก่อนเดี๋ยวผมจะซื้อสตูลมาฝาก
1: สตูลเลย
0: โทรหาลุงช้างครับ
1: 0812961691 0812961691
0: อยากได้ปุ๋ยดีๆก็โทรมา อยากได้ลิเกดังเล่นดีเวทียิ่งใหญ่อลังการโทรไปที่081924437 081924437
1: นะ
0: เหลือเวลานิดนึงบอกงานกฐินก็หน่อยครับ
1: จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคม
0: โอ้2วัด
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: แล้วก็31ตุลาคมก็วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองบ้านตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: วันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดบางรี่ตำบลบางรี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงต ำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: แล้วก็งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงานเริ่ม29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: คืน2วันก็ไปดูลิเกโชคดีมีสุขนะ
0: 8มกราคม2570ครับไปดูลิเกโชเลชารัก
1: กันที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: เจ้าภาพไม่โทรหาผมจริงๆนะ
1: พี่สมพงษ์นะพี่สมพงษ์พี่นรุบลทองกูล
0: โอ้อุตส่าห์ซื้อเครื่องมือมาใหม่โทรมาเลยไม่ได้ไปสักหน่อย
1: สงสัยไม่ได้ฟังเลย
0: ไม่ได้ฟัง
1: อ
0: ะสิ
1: ว่าจะขายของเอาขอบคุณนะ
0: ถ้าใครจะซื้อปุ๋ยตอนนี้รีบเลยนะ
1: ปุ๋ยลุง
0: เดี๋ยวหมดเขตแล้วนะจะบอกให้นะครับวิทยุก็สั่งจองกันได
1: ้วิทยุนี่จะเป็นเครื่องละ600นะ
0: ซื้ออย่างอื่นไปด้วยรวมก็ได้ก็เหลือ500
1: ซื้ออย่างอื่นไปด้วย
0: ครับ
1: จะเป็นไทยทิพย์โอสถทักสามกระปุกอย่างเงี้ยนะ
0: สามกล่องก็ได
1: ้สามกล่องก็ได้ได้วิทยุแค่500
0: นะมาลาคีนกสักสองกระปุกอะไรเงี้ยนะ
1: ได้เลย
0: กระปุกเดียวยังได้เลยนะมีวิทยุไปด้วยก็ไม่เสียค่าส่ง
1: ครับ
0: วันนี้นะครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะโดยเฉพาะเรื่องเบาหวานนี่เป็นกันเยอะ
1: เป็นการ
0: ความดันเป็นกันแย
1: ่
0: วันนี้ดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานมาลาคีนกคู่กับยาโรงพยาบาลได
1: ้
0: ก่อนนอนคืนนี้นะครับงดอาหารเค็มๆจ้ะให้ใจได้พักผ่อนบ้าง
1: ใช่
0: ดื่มโกโก้ร้อนๆดีที่สุดโกโก้สู้
1: สู้เนี่ย
0: เดี๋ยวลาไปก่อนชั่วโมงนี้เนาะ
1: นั่นสิ
0: เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่
1: จอทล1197นะ
0: นะครับปาจีนบุรีเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลง
1: มีให้ฟัง
0: เมื่อวานฟังจนเบื่อแล้วนะครับแล้วก็ที่ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
1: พบกัน
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญย้ายอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-0675-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
3: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับ แข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได้

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายแล้วก็ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงจริง
0: นะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โ
1: ช
0: เล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีกันชั่วโมงที่3แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะ
1: ตอนนี้เราย้ายจากวสป.711มาที่
0: ยทล.1197นะ
1: ตำรวจภูธรภาค9ยังอยู่ด้วยกันนะครับ
0: ก็รับฟังกันได
1: ้ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ฟังกันนะครับ
1: สถานีวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: ก็มีให้ท่านได้รับฟังกันอยู่เนี่ย
1: ครับรวมไปถึงจทล1197ด้วย
0: จทลนี่ก็ฟังกัน
1: มีเรื่องร้องเรียนมาจากคนอยู่แถวเจ้าเจ็ดนะนะเจ้าเจ็ดในจังหวัดอะไร
0: อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะ
1: เขาบอกว่าอยากถามประปราส่วนภูมิภาคสร้างไว้เพื่ออะไรสร้างไว้ปลูกหญ้าหรือสร้างไว้เพื่อผ่านงบประมาณและใช้การอะไรไม่ได้ อยู่ตรงจุดบ้านแถวโรงเรียนประสาทศิลป์เสนาเจ้าเจ็ดน้ำไหลช้ายิ่งกว่าปัสสาวะน้องแมวน้องหมาอีกนานเป็นปีแล้วน้ำก็แพงแต่ได้น้ำใช้ไม่พอกับคนช่วยกันแชร์ถึงการประปาส่วนภูมิภาคหน่อยครับจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าการประปาหมู่บ้านไม่รู้นะเนี่ยอันนี้ก็เขาส่งรูปมาให้ดูนะครับจากพี่น้องอำเภอเสนานะ
0: เสนาอยุธยานะ
1: ครับผมเอาใครมีอะไรร้องเรียนมาก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรมาแล้วกันนะอันนี้เราเป็นสื่อกลางเฉยจริงเท็จประการใดต้องกันไปสอบถามกันเอาเองเนาะ
0: ถามกันนะ
1: ครับผมช่วงนี้ฝนฟ้าตกบางคนน้ำบางที่น้ำนี่รอการระบายเยอะเลยนะครับ
0: นั่นเตะ
1: ก็มีเรื่องฝากสำหรับคนที่ขับรถต่อย
0: ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะ
1: ครับรับมือฝนหนัก5วิธีด้วยกันเอาตัวรอดเมื่อรถดับกลางน้ำท่วมจะทำยังไงดี
0: ทำยังไงดีอ
1: ่
0: ะ
1: 5ขั้นตอนครับเขาบอกว่า อย่าไปสตาร์ทรถซ้ำเด็ดขาด
0: อ้าว
1: ปิดกุญแจดับเครื่องทันทีเลย
0: ดับเครื่องเลย
1: พอคนเครื่องดับปุ๊บสตาร์ทอีกพังพอดีอ่ะ
0: เครื่องพังนะ
1: นี่ข้อหนึ่งนะการพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์จะขณะจมน้ำจะยิ่งดันให้น้ำเข้าไปในห้องเผาไหม
0: ้
1: ส่งผลให้การสูบหักเครื่องยนต์พังเสียหายรุนแรง
0: แล้วก็มีค่าซ่อมสูงที่สุดเลย
1: หากรถดับให้ปิดสวิตช์กุญแจหรือว่ากดปุ่มดับเครื่องทันทีครับ
0: ดับไปเลย
1: 2
0: ทำไง
1: เปิดไฟฉุกเฉินจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับนะ
0: เพื่อให้ส่งสัญญาณไฟฉุกเฉินเนี่ยนะ
1: เตือนให้ผู้ขับข้างหลังได้รู้ว่ารถคุณมีความขัดข้อง
0: แล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
1: ชนท้ายซ้ำซ้อนในสภาวะทัศนวิสัยต่ำบางคนเข้าใจผิดนะไอ้รถเปิดไฟฉุกเฉินนะคิดว่าเป็นไฟผ่ามากจะไปทางตรงแล้วนะเปิดไฟแวบแวบแวบแวบคนจะเข้าใจผิดเอานะเพราะว่าเกิดไฟหลังซ้ายท่านมันดับอ่ะเขาก็หาว่าท่านจะเลี้ยวขวาดิ
0: ใช่
1: เพราะนั้นแล้วใช้มันถูกกับวิธีไฟฉุกเฉินนั่นไม่ใช่ไฟผ่ามากนะ
0: นาน
1: อันที่3เนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ให้ออกจากตัวรถแล้วก็โทรขอความช่วยเหลือ
0: เมื่อปลอดภัยแล้ว
1: พยายามออกจากตัวรถไปยังพื้นที่สูงนะ
0: จากนั้นก็โทรศัพท์แจ้งบริษัทประกันภัย
1: หรือศูนย์บริการยี่ห้อรถยนต์หรือ
0: บริการรถลากรถยกเนี่ย
1: เพื่อเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วที่สุด
0: แล้วก็4ล่ะ
1: ตรวจเช็คเบื้องต้นเมื่อย้ายรถถึงที่แห้งเมื่อรถอยู่ในพื้นที่แห้งแล้วให้ทำการถอดสายแบตเตอรี่ออก
0: เอาออกไป
1: เพื่อ
0: ตัดกระแสระบบไฟ
1: และเปิดดูไส้กรองอากาศหากไส้กรองเปียกแสดงว่าน้ำเข้าสู่ระบบไอดีและเครื่องยนต์แล้วล่ะ
0: ถ้าเปียกเนี่ยนะ
1: ถ้าแห้ง
0: แห้งไง
1: สาเหตุที่รถดับอาจเกิดจากระบบไฟฟ้าช็อตเนื่องจากความชื้น
0: ส่วน5ล่ะ
1: รีบนำรถเข้าอู่ทันที
0: ไปที่ศูนย์ทันที
1: ห้ามพยายามขับหรือสตาร์ทเองจนกว่าช่างผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
0: แล้วก็น้ำมันเครื่อง
1: แล้วก็ชิ้นส่วนภายในอย่างละเอียดเพราะความปลอดภัย
0: นี่ก็เป็น5วิธีการเอาตัวรอดนะ
1: ขอบคุณมากๆเลย
0: รถเกิดไปดับกลางน้ำเนี่ยนะ
1: ครับรถมันดับแล้วมันดับแล้วอย่าพยายามสตาร์ทเพิ่มมันดิน
0: ี่นะปัญหาจะทำให้เครื่องมีปัญหาเนี่ย
1: ครับผม
0: อันนี้ก็บอกเล่า90กันเนี่ยนะ
1: จ้ะโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
0: อันที่มีปัญหาปวดกาวรูมาตอยกระดูกทับเส้นจะเป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
1: ทานสูตรดั้งเดิมถูกต้นตำรับกล่องละ200บาท
0: ใช่
1: เวลาไปซื้อนะอย่าลืมดูนะ
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: และคำว่า
0: ลุงช้าง 100% นะ
1: สูตร2เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงรับประทานสูตรดั้งไอ้สูตร2เป็นแคปซูล
0: ชนิดแคปซูลนี่กระปุกก็300นะ
1: ครับ
0: ปวดเส้นเอ็นตึงเนี่ยนะ
1: จะซื้อกับเราก็2กระปุกมาเสียค่าส่ง
0: ซื้อ5กระปุกล่ะ
1: แล้วก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: ซื้อ5แถม1ด้วย
1: เออแต่มันปวดข้อปวดกระดูกล่ะกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพรุนเนี่ย
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: 2กระปุก500บาท
0: ซื้อ4กระปุก 1,000 เนี่ยแถม1กระปุกด้วย
1: ได้5กระปุกเลย
0: ไทแคลพัดเนี่ย
1: ครับ
0: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
1: ตัวแทนร้านค้าเรามีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนครสวรรค์เนี่ย
0: มีขาย
1: ครับผ
0: ม
1: นำเวชโอสถมาเช้านี้สั่งเมื่อวานตอนบ่ายสั่งของมาเยอะเลยส่งไปแล้วนะ
0: นำเวชโอสถเนี่ย
1: ครับลีซ่าโอสถบ้านหมี่หมอสายทองโพนังดำตกนะครับไปแล้วสุประชัยฟาร์มาซีชัยนาทสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหม
0: อ
1: ยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร่วมยาทรสบกสตาคลีร้านเจตุกโกรกพระลิมเป่งหวดนะครับ
0: ไปซื้อกันได้
1: สุภชัยฟาร์มาซีนี่อยู่ตลาดปากทางเข้าตลาดภาษีสุงชัยนาทนะโพทองโอสถหันคาครับ
0: ที่หันคา
1: สันฟาร์มาซีเภสัชกรคมสันอยู่สันคบุรีนะจ๊ะแล้วก็ร้านเจริญเภสัชข้างวังนราราชนิเวศ
0: ไปซื้อกัน
1: ร้านนวภาฟาร์มาซีข้างวังนราราชนิเวศร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบอกนี่มีร้านเดียวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโกโก้
0: มีโกโก้ขายด้วยนะ
1: ร้านเดียวร้านอื่นยังไม่มีนะ
0: ร้านนพรัตน์เนี่ยนะ
1: หน้าโรงหนังทหารบกเนี่ยนะ
0: ไปซื้อกันได้
1: ครับผมร้านปัญญาตัวแทนจำหน่ายไทยทิพย์โอสถอยู่วงเวียนสระแก้วทางไปป่าหวายนะ
0: ซื้อกัน
1: อยู่เทิร์นแรกย้อนกลับมานิดเดียวตรงท่ารถแท็กซี่ยางทองเก่าอ่ะนะ
0: ใช่
1: ร้านลุงหลอดบ้านโคกกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ
0: ่
1: แล้วก็ร้านเฮียคิด
0: อย่าคิดท่าโขงเซ็นเตอร
1: ์ครับ
0: ตลาดท่าโขง
1: คุณชำนาญเขาสมครฮะ
0: นี่ไปที่เขาสมครเลย
1: โคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนนะโคกสำโรงนะ
0: มีหลายร้านเนี่ย
1: นำเวชโอสถอยู่หนองม่วงครับ
0: หนองม่วงก็มีขาย
1: ลีแซโอสถบ้านมีนะจ๊ะ
0: บ้านมีไปซื้อกันได้
1: สี่วันจันทร์ช่องแคครับคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12ป่าสมองซอย4สายจัตวาโคกตู
0: ม
1: บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมเยื้องๆกับโรงเรียนบ้านโคกตูม
0: ไปซื้อกันได้
1: เดี๋ยววันนี้เขาก็จะย้ายฐานทัพไปที
0: ่ไปกันนู่นที่ตลาดนัดนู่นนะ
1: ทางเข้าวัดเวียง
0: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
1: เห็นบอกว่าจะไปส่งปุ๋ยด้วยนะวันนี
0: ้เอาก็สั่งมาก็เอาไปส่งก็สิ
1: ครับซื้อ1ตันแถม1กระสอบนะหรือจะเอาอย่างอื่นก็แล้วแต่ท่านนะ
0: ซื้อ1ตันเนี่ยนะ
1: ครับซื้อ2ตันแถม10กระสอบ
0: แถมให
1: ้ครับแล้วถ้าซื้อ4ตันแถมไปเลย
0: 4ตันนี่แถม1ตันเลย
1: ตันเลยนะครับ
0: แถมให้
1: 1,000 กิโลก็20กระสอบอ่ะ
0: ใ
1: ช่มั้ยร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อ8จ้า
0: ไปซื้อกันได้สินค้าเราเนี่ย
1: เจ๊หมูป่าโมกแหมเมื่อวานเย็นชมตะเขินจ้ะ
0: ว่าไงล่ะเจ๊หมู
1: บอกแหมลูกช้างนี่น่ารักเหลือเกิน
0: เป็นไงอ่ะ
1: เห็นผมถ่ายรูปคู่กับประช่ำไงผมก็ถ่ายยิ้มไปนะเขาไม่รู้หรอกในใจผมคิดยังไง
0: คิดเหมือนผมหรือเปล่าม
1: ึงคิดจะฆ่ากูเหรอเนี่ยนะ
0: ผมก็คิดที่บ้านเหมือนกันเนี่ยนะ
1: ตอนนี้ทหารรัฐเนี่ยนะเขายื่นหนังสือสอบลงโทษความบาป28บุคคลเอี่ยวเรื่องสแกมเมอร์ในลุง

0: เรื่องจีน
1: จีน
0: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ
1: ยื่นหนังสือถึง
0: นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
1: และอีกคนหนึ่งอ่ะ
0: ชื่อว่าสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่ากระทรวงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: เพื่อเรียกร้องให้สอบสวน
0: และไต่สวนภายใน180วันว่า
1: บุคคลและก็นิติบุคคลต่างชาติรวมทั้งหมด
0: 28ราย
1: ตามที่ปรากฏ
0: ใน
1: จดหมาย
0: เข้าข่ายถูกลงโทษความบาปนะครับ
1: กฎหมาย
0: มันเป็นกฎหมายแล้วก็กฎหมายอื่นๆหรือไม
1: ่
0: ในหนังสือระบุว่าชาวอเมริกันกำลังถูกหลอกลวงทางออนไลน์ในอัตราที่สูงมาก
1: และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
0: อุ้ยไทยก็โดนสาเหตุหลักมาจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีน
1: มีฐานะอยู่ในทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เน
0: ี่
1: ย
0: มีฐานทัพอยู่ที่นี่เลยนะมีกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ได้สร้างนิคมขนาดใหญ
1: ่
0: เรียกว่าระดับอุตสาหกรรมที่อุทิศให้กับการก่ออาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ที่ซับซ้อน
1: รวมถึง
0: การหลอกลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่มักจะเรียกว่าการเชือดหมู
1: เรียกเชือดหมูอ่ะ
0: ครับการบริการเหล่านี้ฉวยโอกาสจากความปรารถนาดีและเจตนาที่ดีของชาวอเมริกัน
1: ผ่านการหลอกลวงในเชิงชู้สาว
0: และมีการปั่นหัวสร้างความเสียหายทางจิตวิทยาในรูปแบบอื่นๆด้วย
1: ก็หลายรูปแบบนะ
0: นอกจากนี้ศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้สามารถบรรจุคนได้หลายพันคนครับซึ่งตัวพวกเขาเองมักจะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย
1: ์แล้วก็ถูกหลอกลวงเข้ามาในนิคม
0: ที่มีลักษณะเหมือนคุกโดยการใช้กำลังการช่อโกง
1: หรือบังคับ
0: หรือถูกบังคับให้หลอกลวงชาวอเมริกันออนไลน
1: ์มิฉะนั้น
0: มิฉะนั้นต้องมาเจอกับการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง
1: ทรมานด้วย
0: บางครั้งถึงกับชีวิตนะคาดว่ามีเหยื่อประมาณ
1: 400,000 กว่าคนนะ
0: จากกว่า70ประเทศครับ
1: 70กว่าประเทศนี่แหละ
0: ถูกค้ามนุษย์ภายในศูนย์สแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: ภาคบ้านเรานี่แหละ
0: เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและระบบการปกครองที่ทุจริตในพม่าก
1: ัมพูชา
0: และกสปปลาวก็เมินเฉยต่อกิจกรรมอาชญากรรมในสเกลที่น่าตกใจ
1: แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ากำไรเนี่ย
0: จากการหลอกลวงทางไซเบอร์มีมูลค่าเกือบ
1: 40%
0: ของ GDP ครับ
1: รวมทั้งอนุภูมิภาคอนุแม่น้ำโขงเนี่ย
0: ครับ2024ในอดีตการปราบปรามของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศเหล่านี
1: ้
0: ส่วนใหญ่เป็นการแสดงเขาเรียกว่าให้รู้นะนะ
1: เป็นเพียงการแสดง
0: เนี่ยนิตยสารอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าพวกนักสแกมเมอร์ร่ำรวยและมีอำนาจพอที่จะคอร์รัปชันกับรัฐบาลในทางรัฐบาล
1: ทำให้ประเทศหลายประเทศกลายเป็น
0: รัฐโจรไซเบอร
1: ์รัฐโจรไซเบอร์ไง
0: โอ้ยังมีในประเทศไทยเด้อ
1: มันก็มีอยู่นะ
0: รายได้ทั่วโลกจากการช่อโกงออนไลน์นั่นอยู่ในระดับเดียวกับการค้ายาเสพติดแบบผิดกฎหมาย
1: ซึ่งเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ
0: ในพม่าในกองทัพมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการนะ
1: มีด้วยไง
0: มีการประโคมข่าวอย่างมากเพื่อทำลายศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่2แห่งไปแก่ชาวก๊กโก๋เนี่ยที่ดังๆอยู่เนี่ย
1: ก๊กโก
0: ๋เคปาร์กเนี่ยนะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กลับปล่อยให้ศูนย์สแกมเมอร์ยังคงแพร่ขยายตามแนวชายแดนพม่ากับไทย
1: อัตราที่น่าตกใจสำนักข่าว AP
0: รายงานเมื่อเดือนมิถุนายน2569ว่าพื้นที่สแกมเมอร์แห่งใหม่เกิดขึ้นอย่างน้อย25แห่งตั้งอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วในหนังสือนี่ยังระบุว่านะ
1: ในกัมพูชาเนี่ย
0: ผลกำไรจากสแกมเมอร์ทั้งกับ 60% ของ GDP
1: อ
0: ย่างเป็นทางการของประเทศมันถึงมีเงินเยอะในพวกบริหารประเทศมันนะเนาะ
1: นั่นสิ
0: รายงานฉบับหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปี2025
1: ที่ให้เห็นแบบแผนที่แน่ชัดเจนเนี่ย
0: ของรัฐบาลที่ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติการสแกมเมอร์โดยพบว่า
1: การทุจริตเลื้อรังเนี่ย
0: การคุ้มครองที่ไว้วางใจรัฐบาลและการร่วมกันทำความผิดในชนชั้นนำผู้นำของพรรค
1: และก็ปัจจุบันขับเคลื่อนของการหลักการเชื่อมโยงด้วย
0: เป็นปัจจัยสำคัญเชื่อมโยงระหว่างการข้ามรุ่นอาชญากรรมไซเบอร์ในกัมพูชาครับ
1: ที่กัมพูชาด้วย
0: นี่ไม่มีไทยนะเนี่ย
1: นั่นสิ
0: แต่ประเทศไทยก็บอกมีอดีตรัฐมนตรีไม่รู้ว่าการกระทรวงอะไรเหมือนกันนะ
1: นั่นสิ
0: เอาก็คอยติดตามกันต่อไปเดี๋ยวคงมีไอ้โม่งออกมาหรอกผมว่าไม่ได้หรอก
1: นั่น
0: เอาไอ้โม่งนี่มาที
1: ่อดีต
0: เขาบอกรัฐมนตรีคนนี้นะอยู่ในรัฐบาลอนุทิน1ด้วย
1: โอ
0: ้1ใน28เนี่ยนะ
1: อดีตรัฐมนตรี
0: นะในรัฐบาลชุดอนุทิน1นะชุดนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่า
1: อันนี้ชุด2เนี่ย
0: ชุด2แล้ว
1: โอ้
0: ชุดแรกกับสีส้มก็ตั้งให้ไง ใช่ไหมเล่า

0: ไปนะ
1: จะลืมดูแลเรื่องปุ๋ยนะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวไง
1: ถ้าแบกปุ๋ยไม่ไหวก็เอาเม็ดฟู่ผสมน้ำ1เม็ด200ลิตรนี่ฉีดพ่นใน5ไร่
0: กล่องนึงก็จะมี5เม็ดนะ
1: 25ไร่ขายเพียงพันเดียวนะ
0: พันเดียวซื้อ2กล่องก็ 1,500
1: เอาซื้อ3กล่องเลยเป็นไง
0: จ่าย 2,000 พอได้3กล่องเนี่ย
1: ใช่
0: เม็ดฟู่กรด
1: 3กล่องก็เท่าไหร่นะ75ไร่นะกล่องละ25ไร่อ่ะ
0: ใช
1: ่ใช่มั้ยคุ้มนะคุ้มนะอยู่ที่ฝีมือการบินโดรนเหมือนกันนะครับมีเรื่องของผู้ต้องขังอีกแล้วครับสะดอกกุญแจมือหนี
0: ระหว่างคุมตัวส่งฝากศาลเกาะสมุยเนี่ย
1: ตำรวจเร่งไล่ล่าตัวเลยนะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรมิกออย
0: โปรมิกออยนะ
1: ดูแลกันเรื่องของไต
0: ตับเนี่ยนะ
1: ครับเบาๆหน่อยเค็มอะ
0: รับประทานเค็มมากมันก็ไม่ดีนะ
1: ใช่แ
0: ต่ตับไตจะพังเนี่ยนะ
1: โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยผมไม่ได้ไม่กินไม่ได้มันหิวเนี่ยไม่ยากหรอกยิ่งช่วงนี้ยุคนี้ไม่ยากเลย
0: นาน
1: หิวเหรอต้มน้ำให้เดือดปักๆๆๆๆๆเลยนะเอาอะไรใส่ไปรู้มั้ย
0: เออ
1: นี่ไงโกโก้ไงโกโก้ตะช้างเขาน่ะ
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: ชูโกโก้เนี่ยใครดื่มแล้วเนี่ยใครดื่มแล้วบ้างเนี่ย
0: ส่งข่าว
1: ส่งข่าวหน่อยแล้วบอกต่อๆกันนะว่าเออชูไอ้ช้างมันเข้าท่าโว้ย
0: เข้าท่าเข้าทางเลย
1: มันไม่ใช่กินแล้วน้ำตาลขึ้นนะมันไม่ได้ใส่น้ำตาลเขาใส่สุคราโลส
0: นะ
1: แล้วมันความมันที่เกิดขึ้นจากมะพร้าวนะเออไม่เหมือนกาแฟนะกาแฟใช้สุคราโลสตัดเหมือนกันแต่ความมันก็ใช้ถั่วขาว
0: ไง
1: ครับวันนี้กาแฟก็ซื้อให้ครบคาราเบลแล้วกันเขาจะแถมสบู่ไม่รู้สบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: วันนี้ถ้าซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุงก็รับไปเลย1ก้อนซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุง900ไป1ก้อน
0: ให้1ก้อน
1: ซื้อ5ถุงเอาไป2ก้อนเลยนะ
0: 2ก้อนเลย
1: อย่ารอช้าไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายจะได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ว่ากันแต่ที่ซื้อลุงช้างนี่ได้แน่ๆ
0: ได้ทุกท่าน
1: นี่เราจะรีบไปไหนวะเนี่ย
0: ซื้อกันนะ
1: บอกให้พูดช้าๆนี่เขาจะพูดเร็วอยู่ด้วย
0: สบู่ลุงช้างกลิ่นหอม
1: เมื่อวานนี้ครับมีเกิดเหตุการณ์ผู้ต้องขังชาย
0: จะทำร้ายร่างกายเนี่ย
1: คดีทำร้ายร่างกายสะดอกกุญแจมือหลบหนีไม่ได้
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังส่งตัวไปศาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: ครับ
0: มันหนีไปสะดอกกุญแจไง
1: เออมันเก่งเว้ย
0: ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นไง
1: ใช้ผู้ต้องขังเนี่ยหลบหนีอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังศาลจังหวัดเกาะสมุยครับ
0: เชื่อมต่อกับบ่อขยะของเทศบาลนครเกาะสมุย
1: ตำบลมะเร็ดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการปิดล้อม
0: อย่างใกล้ชิดนะ
1: ครับขณะเดียวกันทางเฟซบุ๊กของตำรวจสภ.บ่อผุดเกาะสมุยเนี่ยนะ
0: เผยแพร่
1: เหตุผู้ต้องขังคดีทำร้ายร่างกายก่อเหตุสะดอกกุญแจ
0: หลบหนี
1: เป็นกุญแจมือนะฮะ
0: กุญแจมือหลบหนี
1: ตำหนิรูปพรรณสันฐานเนี่ยเป็นชายไทย
0: อายุไม่เกิน26ปี
1: รูปร่างผอมกะหล่องเสื้อสูง175
0: แล้วก็ผิวดำแดงผิวผมยาว
1: นุ่งกางเกงยีนขายาวไม่ใส่เสื้อ
0: ตำรวจสภ.บ่อผุดว่าไง
1: แจ้งเตือนภัยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย
0: ช่วยการสอดส่องดูแลหากพบว่าม
1: ีบุคคลลักษณะต้องสงสัยหรือทราบเบาะแส
0: ในการหลบหนี
1: แจ้งข้อมูลที่สภ.บ่อผุดโทรไปที่
0: ที่ไหนแล้วนะ
1: 077 414 567
0: หรือ
1: 061 306 4453
0: ตลอด24ชั่วโมงเลยนะ
1: ตัวเลขแค่นี้เลี้ยงไม่ถูกสักทีเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ไม่ไกลเคียงเลยเนาะ
0: 266ไม่ซื้อ
1: ครับเอาใครจะไปเที่
0: ยว
1: ไทยเที่ยวพัดอ่ะรัฐมนตรีประกาศเลื่อนไปแล้วนะ
0: เลื่อนไปไง
1: ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไปเที่ยวหรอกช่วงเนี้ย
0: เที่ยวเมืองไทย
1: เดือนนั้นจะเริ่มเดือนตุลาอยู่แล้วเนี่ยเอ้าขยับไปเดือนเมษานู่น
0: ปีหน้า70นู่นน่ะ
1: รัฐมนตรีก็ประกาศเลื่อนเลยนะใช้งบ 4,000 ล้านนะ
0: โอ้โหเที่ยวกันให้สะใจไปเลยหรือไง
1: ครับก็จะได้เที่ยวเดือนตุลาอยู่แล้วแม้หน่อยเนี่ย
0: เป็นไง
1: มาเลื่อนจะได้
0: เลื่อนไง
1: ข่าวเลื่อนการเที่ยวเลื่อนไปเที่ยวเลยเก็บเงินไว้ดีกว่า
0: เก็บเงินไว้ใช้กันบ้างนะ
1: ครับ
0: ว่าอะไรมันก็แพงกันนะ
1: ใช่
0: น้ำมันก็ขึ้นทุกวันเลย
1: รถนักเรียนจะขึ้นราคาขอเดือนละ200บาท300บาทนี่ ไม่ใช่น้อยนะ200 300เนี่ยนะ
0: พ่อแม่มีลูกหลายคนก็หลาย
1: ตังค์ตอนนี้รัฐบาลลงราคาแล้วทีเนี้ยราคาน้ำมันขึ้นก็ขึ้นตามน้ำมันใช่มั้ย
0: อืม
1: แต่เวลาลงเนี่ยไม่ค่อยจะลงเลย
0: ไม่ลงมันขึ้นไปแล้วลงยาก
1: ลงยากลงเย็นเหลือเกินเลยเน
0: า
1: ะ
0: นั่นสิ
1: เอายังไงฝากมะละขี้นกลุงช้างไว้หน่อยนะ
0: มะละขี้นกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กระปุกนึงก็300บาทนะ
1: 60เม็ดราคาเดียวกับงาดำ
0: น้ำมันงาดำนะ
1: ครับ
0: อืม
1: รับประทานไปเถอะคนที่เป็นกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมกแก๊บจะไปตีคอปรับประทานงาดำใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลก็รับประทานมะละขี้นกของลุงช้างได้เลย
0: ควบคู่กันไป
1: โอ้ยสบายบืออ ื
0: ม
1: ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มจวบตามด้วยมะละ2เม็ดก่อนจะกินข้าวก็โกโก้สักแก้วนึงว่าอาหารเพียบเลยจริงๆนะ
0: ใช่
1: พุงยืดเจอแล้วเรา2คนเนี่ยนะ
0: อุดเรื่องกินไม่ได
1: ้หิวเนี่ยอยากกินหมูเต๊ะเลย
0: หิวอ่ะนะ
1: ครับผมว่าจะไม่กินเนื้อหมูเต๊ะเนี่ย
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: จะไม่กินไงกลัวอ้วน
0: กลัวอ้วนไง
1: ครับ
0: ต้องรักษาหุ่นให้เพียวไว้
1: โอ้โหนี่ตอนนี้หุ่นกำลังดีช่างตำรวจไปรวบตัวนักศึกษาอุเทนครับ
0: ทำไมอ่ะนะ
1: โอ้เอามีดไปแทง2นักศึกษาปทุมวันเจ็บบนสกายวอล์ก BTS สยามนะ
0: แทงกัน
1: สองสถาบันนี่ยังไง
0: อุเทนถวายอุ
1: เทนกับปทุมวันเนี่ยเนาะแล้วรัฐมนตรีก็จะย้ายสถานที่แล้วมั้ง
0: โอ้มีเลื้อรังมานานแล้วทะเลาะกันเนี่ย
1: เวลาจบไปแล้วไปทำงานกันรู้จักกันก็ดีกันเฉยนะแต่ตอนเรียนกูยอมมึงไม่ได้เนี่ย
0: นั่นเกี่ยวกับสถาบันเนี่ย
1: ใช่พอจบมาก็เห็นไปทำงานด้วยกัน
0: บางทีมันต้องไปทำอยู่ด้วยการบริษัทเดียวกันเนี่ยนะ
1: ใช่จากกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาอุเทนถวายกับนักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวัน
0: ปทุมวันนะ
1: บริเวณ BTS สยามชั้น3เนี่ยนะ
0: ก็ใช้มีดแทงกันที่
1: บริเวณชานชลา
0: ชานชลาเนี่ย
1: ส่งผลให้นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่หลัง2คน
0: และเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1: นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจ
0: โรงพยาบาลหัวเขียวเนี่ยนะ
1: 2โรงพยาบาลเลยนะ
0: 2โรงพยาบาล
1: ตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับทีนี้ความคืบหน้าเมื่อวานนี้ตอน 15:00 น.เนี่ย
0: ว่ายังไงกันแล้วนะ
1: ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6นะครับท่านก็
0: ชุดสืบสวนปทุมวันเนี่ย
1: จับกุมนายวิชากร
0: อายุ20ปี
1: ที่ตาคนนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
0: วิทยาเขตอุเทนถวายเนี่ยนะ
1: นี่เขาไม่นามสมมุติเลยนะเอาจริงๆเสียชื่อสถาบันเลยนะไอ้หนู
0: นั่น
1: เ
0: จ
1: ้ให้รู้บ้างแม
0: ่ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ย
1: ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นหนักนะ
0: พยายามฆ่า
1: เนี่ยพกอาวุธมีดไปในเมืองหรือหมู่บ้าน
0: ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
1: จับกุมในที่แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพครับ
0: มหานครเนี่ยนะ
1: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนก็ทำการสืบสวนหาข่าว
0: แล้วก็สอบสวนปากคำพยานบุคคล
1: จนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายวิชากรจนกระทั่งขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพออกหมายจับทันที
0: จนกระทั่งสืบทราบแล้วก็กดดันเนี่ย
1: ติดตามจับกลุ่มได้ดังกล่าวครับ
0: โดยเฉพาะนายวิชากรเนี่ย
1: ให้การรับว่าตนเป็นคนเดียวกับผู้ต้องหาตามหมายจับนี้จริง
0: แล้วก็ยังไม่เคยถูกจับนะ
1: ครับตามหมายจับนี้มาก่อนก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ก็ไปกินขนมนานะไอ้หนู
0: เรียกนายกเลยล่ะ
1: ไอ้แกเอ๊ะผมยังไม่ได้เรียกเลยนะเนี่ยเรียบร้อย
0: เสร็จกัน
1: ไปอยู่ในคุกสบายใจเลย
0: เรียนไม่ชอบเลย
1: ครับ
0: ชอบมีเรื่อง
1: พ่อแม่ส่งให้เป็นนักเรียนดันทะลึ่งไปเป็นนักเลง
0: นั่นสิ
1: แน่จริงทำไมไม่ไปแต่ตอนนี้กำลังรับสมัครทหารอาสานะ
0: ลงใต้เลยหรือไง
1: โอ้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทไม่ใช่น้อยนะ
0: เออ
1: ตายยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปด้วยกันเลยนะจะบอกง่าย
0: นั่นอย่างนั้นเลยไง
1: อ่ะเรื่องจริง
0: จริงแ
1: ต่กระดูกผุกระดูกพุนเมื่อไหร่แล้วก็
0: เป็นไง
1: มีไงก็ไทยแคลพัดไง
0: ไทยแคลพัดติดกันเรื่องของกระดูกกันนะ
1: ครับ
0: ต่อ2กระปุกก็500อ่ะนะ
1: ใช่
0: ไทยแคลพัด
1: 4กระปุก 1,000 แถมให้กระปุกนึง
0: แถมให
1: ้หลายคนโทรมาหาผมนะบลุงช้าง
0: ว่าไง
1: มียาลดความอ้วนขายมั้ยแล้วน่ะ
0: อ
1: ืมโอ้ไม่มีหรอก
0: อืม
1: เนี่ยเห็นเขาบอกโฆษณาวิทยุลดความอ้วนไปโฆษณาทุ่ม4ทุ่ม5ได้ที่ไหนแล้วเคยมีคนมาเอายาผีบอกผมไปเคยไปกินเหมือนกัน
0: เป็นไงอ่ะ
1: ลดความอ้วนน่ะเอาไปกินหม้อเดียว
0: เป็นไง
1: จากน้ำหนัก120ตอนนี้
0: เหลือเท่าไหร่อ่ะ
1: ประมาณสัก8ขีดเลยนะ
0: 8ขีดแล้วเอาไว้ที่ไหนอ่ะน่ะ
1: อยู่ในโกดน่ะ โก กดตาหากันนะ8ขีดอ่ะโอ้ยออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะดื่มโกโก้แทนอาหารมื้อเย็นมื้อค่ำ
0: ใช
1: ่โกโก้ชื่นใจโกโก้ชู
0: โอ้
1: อร่อยมีเครื่องหมายฮาลาลเนี่ยนะพี่น้องมุสลิมสามารถดื่มได้นะจ๊ะ
0: ทานกันได้นะ
1: ตำรวจไปรวบอีกแล้ว2ผู้ต้องหาขายพอร์ตเคหัวเสือครับแถวแถวย่านรามคำแหงคนในห้องพังงะเลย
0: พังงะแบบไหนอ่ะ
1: ไปเจอเคตามีนกว่า50ซองอ่ะ
0: เหลือเคตามีนไง
1: เออ
0: คนขายโดนจับไปแล้วไง
1: เรียบร้อยเมื่อวานนี้ตำรวจไปจับกลุ่มนางสาวนพมาศอายุ21ปีนายชาตรีอายุ33ปี
0: พร้อมได้ของกลาง
1: ประกอบไปด้วยพอร์ตเคหัวเสือ3หัวบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง5ตัว
0: แล้วก็เคตามินน้ำหนักเท่าไหร่นะ
1: 46.86 กรัมถุงพลาสติกใส่200ถุง
0: โทรศัพท์มือถือ2เครื่อง
1: จับกลุ่มได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่ง1ในซอยรามคำแหง 60/2
0: แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเนี่ย
1: ครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่าอ้ําลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า
0: แล้วก็
1: พอร์ตเคหัวเสือ
0: ซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเสพติดเนี่ย
1: หรือยาสลบอ่ะ
0: โอ้
1: ซึ่งกำลังระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวกลางคืนจึงวางแผนในสายลับติดต่อขอซื้อพอร์ตเคหัวเสือ
0: ขอซื้อเนี่ยนะ
1: สามหัวซื้อมาหน่อยดิ
0: สามหัว
1: บ
0: ุ
1: หรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งทั้ง5ตัวนะ
0: แล้วมาถึงเวลานัดหมายเน
1: ี่ยนพมาศก็เดินทางดองแดงดองแดงรับเงินจากสายลับไป
0: ก่อนที่จะเดินรับถุงดำเนี่ยนะ
1: ครับซึ่งบรรจุสินค้าจากนายชาตรีที่ยืนรออยู่บริเวณใกล้เคียง
0: เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นในครับ
1: แสดงตัวหน่อยสิ
0: ขอจับกุมในครับ
1: จากนั้นก็นำตัวนพมาศไปขยายผลตรวจค้นห้องพัก
0: แล้วก็ไปพบเคตามินเนี่ยนะ
1: ซุกซ่อนตามจุดต่างๆภายในห้องน้ำหนักรวมแล้ว
0: ทั้งหมดเนี่ย
1: 46.86 กรัม
0: พร้อมกับถุงพลาสติกสำหรับแบ่งบรรจุจำหน่ายนะ
1: ประมาณ200ถุงโทรศัพท์มือถือ2เครื่อง
0: ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะ
1: นั่น
0: น่
1: ะเซ
0: นางสาวนพมาศว่ายังไง
1: ให้การรับสารภาพว่าตนรับซื้อบุหรี่ไฟฟ้าและพอร์ตเคมาจากนายชาตรี
0: เพื่อมาขายต่อ
1: พอร์ตเคนี่รับมาหัวละ 1,200
0: แล้วก็ขายต่อ
1: 1,400
0: ได้กำไร200เองไง
1: โอ้ยไม่คุ้มค่าเลยไอ้หนู
0: กำไรหัวละ200
1: ส่วนเคตามีนรับมาจากนายเอ็น
0: ไม่ทราบชื่อจริงและนามสกุลจริง
1: ผู้ประสงค์จะออกน้ำเนี่ยน้ำหนัก50กรัมในราคา
0: 12,000 บาท
1: เอาไปแบ่งใส่ถุงขายจำหน่ายถุงละ1กรัมราคาถุงละ
0: 300บาท
1: ให้กับกลุ่มเพื่อนมาเที่ยวปาร์ตี้โดยหวังว่าจะได้กำไรประมาณจัก
0: 15,000 บาท
1: แหมตำรวจมาจับซะนี
0: ่จับสิจับสิ
1: ทางด้านนายชาติก็ให้รับสารภาพว่า
0: ตนเนี่ยไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้า
1: แล้วก็พอร์ตเคมาจากนายโจ้
0: แล้วก็นำมาส่งต่อให้กับ
1: นพมาศ
0: สาวพบพบาทเนี่ยนะ
1: จนได้กำไรเพียงหลักร้อยเท่านั้นแหละ
0: โอ้แบ่งกันขายแบ่งกันซื้อ
1: เบื้องต้นเขาแจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้า
0: แล้วก็บริการ
1: มีคำสั่งห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายมีไว้เพื่อสินค้าบารากุบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
0: แล้วก็มีการร่วมกันซ่อนเล้นลักหรือจำหน่าย
1: ช่วยพากันไปเสียซึ่งที่ยังไม่ได้เสียภาษี
0: แล้วก็จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เนี่ย
1: โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวทั้ง2
0: พร้อมในของกลางส่งพนักงานสอบสวน
1: หน่วยกองบังคับการ1กองบังคับการกระป่าปานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ก็ติดคุกกันไปเนี่ยนะ
1: ครับเดี๋ยวจะภาพวัดที่จะทอดกฐินรอสักครู่นะเดี๋ยวจะประกาศให้
0: นะ
1: ที่ตอนนี้ขออนุญาตนิดนึงละกันนะ
0: นาน
1: ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึงเดี๋ยวมา

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ฮะ
1: แม่นั่งอยู่2คนขโมยโทรศัพท์จะได้เนาะผมก็นึกว่าของผม
0: เลยโบยตาตายใสเลย
1: โทรศัพท์เก่าๆเลยนี่เมื่อวานนี้วันหวยออกใช่ไหม
0: หวยออกเนี่ย
1: รถชนกันสนั่นหวั่นไหวเลยบนทางด่วน
0: อ้าว
1: 5คันรวดรถตู้รถกระบะรถเก๋งนักท่องเที่ยวเจ็บไม่ทันถึงสนามบิน
0: จะไปสนามบิน
1: บาดเจ็บไป8รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
0: ไม่ได้ขึ้นเครื่องแล้ว
1: ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการรับแจ้งจากสายด่วน1669
0: มีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันเนี่ย
1: มีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าพระราม2
0: ไปบางนาเนี่ย
1: ช่วงหลักกิโลเมตรที่8+950ฝั่งบีตำบลเทพรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
0: หลังรับแจ้งก็ต้องประสานกู้ชีพกู้ภัยไปที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
1: ไปดูหน่อยที่เขาจะไปต่างประเทศกันหรือไงล่ะนะ
0: การช่วยเหลือที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับทางด้านช่องทางขวาสุดพบรถคู่กรณี5คัน
0: ประกอบด้วยรถตู้3คัน
1: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล1คันรถกระบะ1คัน
0: สภาพหลายคันเป็นยังไง
1: ได้รับความเสียหายไม่ธรรมดานั้นหนักเลยนะ
0: โดยเฉพาะรถตู้โดยสารนักท่องเที่ยว
1: ซึ่งมีร่องรอยของการเฉี่ยวชนได้รับเสียหายบริเวณด้านหน้า
0: ส่วนรถกระบะเนี่ย
1: ถูกชนจากด้านท้ายพังยับ
0: ขณะที่รถนั่งส่วนบุคคลเนี่ย
1: ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันครับ
0: โอ้โหชนกันหลายคันเนี่ยนะ
1: จากการตรวจสอบผู้บาดเจ็บ8รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
0: 3ราย
1: ซึ่งโดย3นะครับรถตู้คันที่เกิดเหตุ
0: โดยนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ย
1: เพิ่งเดินทางกลับจากการตีกอล์ฟกำลังจะมุ่งหน้าไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศ
0: ไม่น่าไปตีกอล์ฟเลยเนาะ
1: กอล์ฟอยู่เฉยๆไปตีมันทำไมวินา
0: ผลสุดท้ายมาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก่อนจะถึงสนามบินเนี่ยนะ
1: สำหรับอาการนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ3รายพบว่า2รายมีบาดแผลแตกบริเวณศีรษะ
0: ส่วนอีกรายหนึ่ง
1: มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณใต้คางขณะที่ผู้บาดเจ็บอีก5รายได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก
0: ส่วนใหญ่ก็มีอาการจุกที่หน้าอกกันนะ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0: แล้วก็นำคนเจ็บทั้งหมดไปโรงพยาบาลใกล้เคียงเน
1: ี่
0: ย
1: เพื่อรับการตรวจรักษาครับ
0: โอ้โหมันเยอะเหมือนกันนะ
1: นายธงชัยเนี่ยอายุ53ขับรถกระบะบอกว่า
0: ขณะที่ตนกำลังจะขับรถไปไหนได
1: ้ไปสอนเทนนิสที่ลาดกระบัง
0: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: รถตู้ที่อยู่ด้านหน้าในช่องทางขวาเกิดหยุดกระทันหันนะ
0: ทำให้ตนเองตามหลังมาเถอะ
1: ก็เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ชะลอตัว
0: ตนก็เห็นเหตุการณ์หยุดรถดังทัน
1: ผมหยุดทันนะไม่ได้ไปชนเขาหรอก
0: พร้อมก็เปิดไฟฉุกเฉิน
1: แต่รถตู้ที่อยู่ด้านหลังอะเสีย
0: เป็นยังไง
1: มาไม่เบาเลยอะโอ้โหไม่เบรกเลยอะ
0: มาด้วยความเร็วแล้วก็ไม่เบรกอะ
1: พุ่งชนท้ายรถผมอย่างแรงเลยนะ
0: ก่อนที่ถลายไปชนกับรถคันหน้าเนี่ย
1: ในเจเนี่ยคนโดยสารนั่งรถยนต์บุคคลเนี่ยนะ
0: บอกกำลังจะเดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ตอนไปถึงที่เกิดเหตุเห็นรถคันหน้าชะลอตัวก็เปิดไฟฉุกเฉิน
0: แล้วก็หยุดรถตามได้ทันเนี่ย
1: พร้อมกับเปิดไฟฉุกเฉินโดยรถของตนอยู่เป็นคันที่3ผู้สาเปิดไฟวับวับแบบแล้วไฟขมิบหลังจากหยุดรถได้สักพักเดียวนั่นแหละ
0: จู่ๆก็โดนชนท้าย
1: ตู้มีเอาขณะที่นายมนขับรถตู้บอกว่ากำลังพานักท่องเที่ยวขับจากการตีกอล์ฟจะไปส่งที่สนามบิน
0: เพื่อจะเดินทางกลับประเทศของเขา
1: พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถด้านหน้าเกิดชะลอตัว
0: ทำให้ตนที่ขับตามมา
1: ในช่องทางขวาสุดหยุดไม่ทันครับ
0: ก็ชนขึ้นอีกคันหนึ่งนะ
1: ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อน
0: ตรงโรงพยาบาลเนี่ย
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันใครผิดใครถูกขณะที่เจ้าหน้าที่การทางพิเศษเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายรถคู่กรณีออกจากช่องจราจร
0: พร้อมประสานไปยังทางด้านตำรวจสอบสวนภาพและก็ตรวจจากกล้องวงจรปิดด้วย
1: และพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุ
0: ของการเกิดอุบัติเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
1: โอ้โหพระคุณเลย
0: โอ้โหหลายคันนี่พังยับเลยเนี่ย
1: โทษในคันหน้าเย้า
0: อืม
1: ไอ้คันหน้าไม่น่าเลยเนาะ
0: ไม่น่าเบรกกันนะ
1: ไอ้คันหน้าจอดอยู่แล้วไอ้นี่คันหลังมาได้ก็เอาไงที่เนี่ย
0: เบรกก็ไม่ทัน
1: ไม่ทันเลย
0: มากันไวด้วย
1: ครับ
0: ผลสุดท้ายก็อุบัติเหตุกันไป
1: ม
0: ีเจ็บด้วย
1: แม่มีเดี๋ยวก่อนจะไปอ่านกระถินมีข่าวขำๆไม่ใช่เรื่องนึงนี
0: ่ข่าวอะไรอ่ะ
1: จะเป็นลพบุรีนี่ลิงนอนบนหลังคารถใช่มั้ยไอ้นี่น้องหมาสิ
0: สุนัขหมาน
1: อนสบายๆบนหลังคารถไหลก็ไม่ลงกลับนอนที่เดิมแหละ
0: พี่ของมันละมั้งอ่ะนะ
1: ที่เพชรบูรณ์ที่ลมสักเนี่ย
0: อ๋อถนนถนนน่ะถนนคนเดิน
1: ถนนคนเดินไทยลมไ
0: ปไทยลม
1: เขามีอะไรเขามีตลาดเหมือนข้างโรงเรียนพิบูลเราอะถนนไทยเดินไทยถนนคนเดิน
0: อ
1: ะอันนี้ที่ลมสักก็เรียกถนนคนเดินไทยลม
0: อ๋อ
1: มีกลุ่มสุนัขขึ้นไปนอนบนหลังคารถ
0: ของประชาชนซึ่งจอดอยู่ที่ร้านจอดรถ
1: เนี่ยเขาจะไปซื้อขนมนมเนยซื้อขมกับข้าวกินไอ้นี่มาได้โดดขึ้นหลังคารถแบบ
0: แล้วโอ้โหนอน
1: รถได้จอดอยู่หน้าอำเภอนะ
0: หน้าอำเภอตอนแรกก็คิดว่าแมวดูภาพแล้วอ้าว
1: เขามีป้ายเขียนไว้แล้วนะจอดรถหน้าอำเภอระวังกันเด้อตอนแรกคิดว่าแมวบ่แม่นแมวสักหน่อยนึง
0: เป็นอะไรล่ะ
1: เป็นน้องหมาเด้
0: เป็นสุนัขหมาขึ้นไปนอนบนหลังคาน
1: อนบนหลังคารถหลายคันเนี่ยนะแต่ละคันละคันมันคงจะเย็นเดียวเน
0: า
1: ะ
0: มีทั้งรถเก๋งอ่ะ
1: รถกระบอกรถเก๋งรถกระบะไม่รู้ว่า
0: สีดำก็มี
1: เปิดโดยเฉพาะรถสีดำเนี่ยมันชอบมากนะ
0: ชอบขึ้นไปนอนเนี่ยนะบนหลังคารถเนี่ย
1: ใช่ก็ว่ากันไป
0: นั่นเนาะเต็มหน้าเพอเลย
1: ครับเอาว่ากันไห
0: ม
1: โทรศัพท์มาไม่ส่งรายการเขาสักที
0: ส่งเขายังดีแล้วยังเตือน
1: เออบางที่ไม่เตือนเลยนะเอางานกฐินหน่อยลุง
0: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสมัคคีนะ
1: ครับ
0: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม่าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: จ้ะ
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอำไพตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลโดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเกียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางคัดหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีงานเริ่ม29 30 31ตุลาคม
1: นะวิรดหมดเวลาพอดีครับเราสองคนลาไปก่อนแล้วเย็นนี้อย่าลืมไปสนับสนุนคุณวิดาเขาที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัว
0: อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะ
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: แล้วสักเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพ เลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901

สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2592

0: ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
7: ผมร
6: ู้
7: ส
6: ึ
7: กว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
10: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
11: ทุกคนพร้อม
12: พร้อม
11: มาเริ่มกันเลย
13: ทำอะไรอ่ะ
14: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
15: แล้วในมืออ่ะ
14: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
15: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
16: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรค
17: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 GHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-579-0025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: เหลี่ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจอทลอ AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะติดตามรับฟังก็ได้3ช่วงเวลานะคะตีสามถึงตีสี่แบบนี้แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าค่ะส่วนใครที่พลาดก็ไปติดตามเก็บตกกันได้ตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าทางวสป .612 อีกช่วงหนึ่งนะคะวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยสาวผักไห่คุณก๊อตจักรพันธ์นะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวของบทเพลงไทยลูกทุ่งเริ่มต้นรายการฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีพร้อมทั้งเรื่องราวของเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซูไรส์กับหนาข้าวนะคะแล้วก็ฝากไว้ค่ะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจีรา2แคปซูลเช้าและเย็นค่ะแล้วก็มีปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อ BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นติดต่อสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลยค่ะ08551790250855179025นะคะมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันเนาะเริ่มต้นกันที่เรื่องของข่าวแรกเลยอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่17ถึง20กันยายนวันนี้18กันยายนก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศตกทุกวันค่ะบ้านบุมนี้เย็นมาแล้ว 3-4 โมงมืดมาแล้วทุกวันเลยแล้วก็มาทั้งฝนทั้งฟ้ามาเต็มจัดเต็มนัดใครไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วฝนตกตอนเย็นน่ะคิดดูโรงเรียนเลิกอ่ะโอ้โหคุณผู้ฟังเชื่อไหมรถติดแบบ2-3 กิโลติดแบบว่าโรงเรียนเลิกด้วยเนาะวงเวียนนี่แบบแน่นไปหมดช่วงประมาณสัก4โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะเริ่มเบาลงประมาณ5โมงครึ่ง5โมงไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็เริ่มบางตาลงไป

รถเยอะมากหาที่กินข้าวยากมากขยับออกนอกตัวเมืองไปนิดนึงห่างๆตลาดไปหน่อยโล่งร้านค้าร้านข้าวไม่ค่อยมีคนเลยบางตาไม่ต้องแย่งกับใครไปแออัดอยู่บางจุดวิถีคนชุมชนแล้วพอฝนตกน้ำขังติดหนักกว่าเดิมอีกค่ะปุ้มว่าเป็นแบบนี้ทุกที่มากน้อยต่างกันก็ยังยืนยันนะคะอยู่ต่างจังหวัดดีกว่าสบายสบายแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมันสะดวกนะถึงแม้ว่าบ้านเราจะอยู่ห่างชุมชนเนาะแวะห้างซื้อของตุนเก็บของหมดก็ค่อยมาตลาดเงียบๆสบายสบายบรรยากาศต่างจังหวัดแล้วก็ตื่นตีสามมาฟังปุ้มแบบนี้แหละเนาะอันนี้ก็อย่าลืมติดตามเรื่องราวของพื้นที่ที่จะมีฝนตกส่วนที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยก็มีการเตือนกันมาข้อความรับกันให้หลายพื้นที่เป็นเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนน้ำท่วมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโคลนถล่มมีการแจ้งเตือนผ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือขนของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางนี่ค่ะก็มีการแจ้งเตือนกันมาแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในแต่ละวันติดตามพยากรณ์อากาศกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรนะจะได้วางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกเนาะวันนี้18กันยายนนะคะฝนจะตกหนักมากทางภาคใต้มากกว่าระนองพังงาภูเก็ตชุมพรสุราษฎร์ธานีนี่ฝนตกหนักมากส่วนบริเวณที่ฝนตกหนักพื้นที่ภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากที่ภาคอีสานก็จะมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางพื้นที่ฝนตกหนักมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดฝนตกหนักนะคะภาคใต้ก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลก็ฝนตกหนักค่ะอันนี้เฉพาะวันนี้นะ18กันยายนเดี๋ยวอีก2วันค่อยว่ากันใหม่นะภาคกลางก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนอันนี้ก็แจ้งเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะไปดูเรื่องของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ทุจริตซะเองแฉพฤติการนายกอบต.หนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษรีดเงินข่มขู่จะไม่ต่อสัญญาจะยุบตำแหน่งพอโดนจับได้บอกมันขาดงบประมาณเมื่อวานนี้บ่าย 3:00 นค่ะที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยนายสุกิจเหลืองสกุลไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.

0: นายชัยวัฒน์ทองเกษมผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.แล้วก็ผู้อำนวยการปปช.จังหวัดศรีสะเกษร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมนายยศพลศรีใสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีนายกอบต.นะคะเรียกรับเงินแลกกับการต่อสัญญาพนักงานจ้างคดีดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากสำนักงานปปช.ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดอบต.หนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนรวบรวมหลักฐานพบข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายยศพลเรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง28รายที่จะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนนี้โดยเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ประสงค์จะต่อสัญญารายละ 30,000 รวมทั้งสิ้น 840,000 บาทแล้วก็พบว่ามีการกดดันและเร่งรัดให้พนักงานจ้างนำเงินมาจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดหากไม่จ่ายอาจไม่ได้รับการพิจารณาต่อสัญญาและอาจสรรหาบุคคลอื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนและอาจจะยกเลิกภารกิจในบางตำแหน่งทำให้พนักงานจ้างบางรายเกิดความกังวลและยอมจ่ายเงินเพื่อหวังจะได้รับการต่อสัญญาต่อมาสำนักงานปปช.ก็ได้บูรณาการร่วมกับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.แล้วก็คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ไงย่อซะจำไม่ได้เลยว่าหน่วยงานไหนแต่รู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าปปช.ปปท.หรือว่าปปป.มานี่คือทุจริตแน่นอนรวบรวมหลักฐานดำเนินการแล้วก็นำไปสู่การขอออกหมายจับแล้วก็มีหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการจับกุมค่ะพร้อมของกลางในเบื้องต้นก็แจ้งข้อหามาตรา148เจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจให้บุคคลใดมอบหรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินแล้วก็มาตรา157อันนี้โดนกันเยอะมากเลยค่ะเป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรานี้เนี่ยแม้แต่เจ้าวาดที่มั่วสีกายักยอกเงินวัดก็โดนด้วยนะคะอีมั่วสีกาเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ว่ายักยอกเงินวัดก็โดน157ด้วยนะคะนี่แหละเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำซะเองก็ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปทางด้านของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่ลงพื้นที่จับเองเลยนะคะพฤติกรรมอุกอาจมากเรียกลูกน้องมาประชุมเอาเปรียบลูกจ้างเรียกเก็บเงินค่าต่อสัญญารู้ว่าผิดก็ยังทำอ่ะขาดมนุษยธรรมเอาเปรียบลูกจ้างที่เงินเดือนน้อยอยู่แล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ต้องพึ่งพาหน่วยงานรัฐโดยเขาอ้างไม่สมเหตุสมผลนะอ้างว่าขาดงบประมาณอยากให้ผู้เสียหายเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปปช.เพื่อที่จะนำเอากลุ่มคนที่เอารัดเอาเปรียบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใครเป็นผู้เสียหายไม่ต้องกลัวผู้บังคับบัญชาเอาเปรียบเจ้าหน้าที่รัฐมีกฎหมายและระเบียบในการบังคับใช้คนทำผิดก็ว่ากันไปตามผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นเสียงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่านิ่งค่ะไม่มีพลังเงียบนะคะคุณผู้ฟังดูตัวอย่างวัดพุทธไทยสวรรค์มาจากบัตรสนเท่ค่ะส่งถึงเจ้าหน้าที่กลายเป็นประเด็นกลายเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ต้องสืบต่อเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นหนังสือร้องเรียนนั่นแหละมันคือบัตรสนเท่แล้วก็ตามมาด้วยข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับคลิปวิดีโอ ส่งมาจากไหนไม่มีใครรู้แต่ถึงมือเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยค่ะเบาะแสที่ได้มาเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องออกแอคชั่นเป็นพระเอกแถวหน้าแต่เป็นแค่ผู้ประสงค์ดีประสงค์ที่จะแจ้งเบาะแสแต่ไม่ประสงค์จะยืนแถวหน้าก็ไม่รู้อยู่ดีค่ะว่าเป็นใครเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่เปิดเผยเดากันไปต่างๆนานานั่นแหละอย่าปล่อยไว้ค่ะในท้องถิ่นท้องที่ตัวเองเหมือนกันแต่บางคนเขาก็กลัวนะคะแจ้งไปมีแอคชั่นจะโดนมาถึงตัวเองไหมแล้วก็จะปล่อยให้เขาเอารัดเอาเปรียบหรอมันมีตั้งหลากหลายวิธีในยุคปัจจุบันที่จะส่งข่าวส่งข้อมูลนี่แหละเป็นผู้บังคับบัญชาเอาเปรียบแล้วบอกว่างบขาดงบบางที่บางแห่งก็แบบใช้อำนาจหน้าที่แบบเนี้ยยิ่งเป็นท้องถิ่นด้วยแล้วอำนาจสิทธิ์ขาดเส้นสายรายทางนี่แหละค่ะไทยช่วยไทยพลัสนี่ค่ะคาดว่าจะต่ออายุไปอีก2เดือนเดี๋ยวจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนก็คือวันอังคารนี่แหละเนาะเมื่อวานนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสแน่นอนขยายแน่นอนนะคะเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามที่มีผลกระทบต่อการบริโภคของประชาชนวิกฤตพลังงานก็ยังยืดเยื้อเม็ดเงินในวงเงินส่วนแรกเนี่ยยังเหลืออยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านนี่แหละสำหรับเยียวยาประชาชนเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ 50,000 ล้านเดี๋ยวกระจายต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสสถานการณ์สงครามยังไม่จบราคาน้ำมันก็ยังสูงอยู่และมีภาวะเงินเฟ้อตามมาจึงมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปแต่จะช่วยเท่าไหร่ต้องขอดูงบประมาณก่อนเพราะว่าเรามีเงินจำกัดก็อยากใช้วงเงินให้คุ้มค่าโดยระบุว่า22กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะเสนอขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยคาดว่าจะต่ออายุไปได้ถึง2เดือนนะคะนี่แหละแล้วก็คาดว่าจะมีเงินเพียงพอที่จะขยายเวลาไปได้อีก2เดือนยึดตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้จะถ้าเกิดไทยช่วยไทยพลัสยื่นไปแล้วเนี่ยผู้ใช้บัตรสวัสดิการรัฐด้วยไหมนะคะตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปคือได้สิทธิ์อยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็มีรายใหม่มาเพิ่มด้วยส่วนคนที่ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการรัฐก็ยังได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสต่อไปนะคะเดี๋ยวรอวันที่22มิถุนายนนะถึงจะได้รับคำยืนยันชัดเจนให้ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้ก่อนตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปร่ำลือกันไปเพราะนั้นถ้าไทยช่วยไทยพลัสยืดออกไปแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละพันเนี่ยจะยืดออกไปไหมนะเพราะว่ามันจะมีบางคนที่จะหมดสิทธิ์ในสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะก็คือเดือนตุลาคมนี้ก็จะไม่ได้แล้วไม่ได้เลยด้วยค่ะ300ที่เคยได้เดิมบางคนก็จะไม่ได้ด้วยที่เดือนนี้ยังได้1,000บาทอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะไม่ได้แล้วแล้วก็ที่ให้ลงทะเบียนใหม่ก็ไม่ผ่านด้วยข้อจำกัดทั้งหลายทั้งปวง แต่ว่าก็ยังจะไปได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสอยู่ถ้าได้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวรอคำยืนยัน22กันยายนนี้ก็ยังเพิ่งไปร่ำลือกันไปต่างๆนานาไปที่เรื่องราวความคืบหน้าของอาการบาดเจ็บน้องยูฟ่าหนูน้อยโชคร้ายที่โดนผู้ช่วยพยาบาลตัดตัดยังไงก็ไม่รู้ตัดเอานิ้วชี้น้องไปด้วยคือปกติปุ้มเคยเห็นเขาจะใช้ผ้ากอสแบบที่มันยืดได้พันมือน้องนะคะมันนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นได้แล้วก็พอดีไปกับข้อมือน้องเวลาที่น้องๆให้น้ำเกลืออาจจะเป็นผ้าก๊อซหรือจะเป็นผ้าก๊อซแบบยืดๆแต่อันนี้เป็นเทปกาวแบบแข็งๆอ่ะซึ่งมันสามารถจะตัดจากข้างบนลงไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าด้วยความชุยไงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรเมื่อวานนี้ค่ะนายวีรพงษ์เขียวอ้วนคุณพ่อของน้องยูฟ่าเดินทางเข้าพบนายปฐมพงษ์ปรุโปร่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาเจรจาการพูดคุยในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาและสิทธิ์เบื้องต้นที่ครอบครัวของน้องยูฟ่าจะได้รับหลังจากที่ผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซที่พันเข็มฉีดยาที่มือของน้องแล้วก็พลาดไปตัดนิ้วชี้ของน้องไปด้วยกรรไกรก็ไม่ใช่กรรไกรทางการแพทย์นะคะกรรไกรธรรมดานี่แหละค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทายะโสธรเมื่อ11กันยายนที่ผ่านมาน้องถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีแพทย์ได้ทำการต่อนิ้วมือให้น้องแล้วก็ยังต้องพักรักษาตัวและรอดูอาการที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์การเจรจาเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการพูดคุยครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุที่น้องบาดเจ็บนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำให้คุณพ่อเนี่ยมั่นใจได้ว่าน้องจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดแล้วก็ได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีตลอดมาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าระบบการไหลเวียนของเลือดและแผลที่นิ้วของน้องยูฟ่าเนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะพร้อมกันนี้ก็อธิบายขั้นตอนการเยียวยาตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติประกันสุขภาพและมอบหมายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทากลุ่มงานประกันสุขภาพสสจ.ยะโสธรดำเนินการเรื่องนี้ตามขั้นตอนของมาตรา41ได้เร็วที่สุดส่วนข้อวิตกกังวลของพ่อและญาติๆกับการที่จะกลับมาเหมือนเดิมของนิ้วชี้ของน้องเนี่ยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรก็ยืนยันและมั่นใจกระบวนการดูแลต่อเนื่องจนอาการของน้องเป็นที่น่าพอใจและยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพให้สามารถใช้นิ้วได้โดยเร็วที่สุดอาจต้องใช้เวลาในการดูแลน้องอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาก็ได้กล่าวขอโทษพ่อเด็กและครอบครัวและรับปากในการพัฒนาโรงพยาบาลโดยเฉพาะคำแนะนำให้ปรับปรุงเรื่องพฤติกรรมการบริการการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติความวิตกกังวลของคุณพ่อและญาติในค่าใช้จ่ายของครอบครัวเนื่องจากไม่ได้ประกอบอาชีพในช่วงที่ไปเฝ้าไข้น้องทำให้ขาดรายได้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรก็มอบหมายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาดูแลเรื่องนี้ประสานงานกับทีมไกล่เกลี่ยเพื่อพิจารณาความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในช่วงที่พ่อเด็กไม่ได้ทำงานด้วยสำหรับตัวผู้กระทำผิดแต่ก็มีข้อมูลว่าเจ้าตัวก็รู้สึกเสียใจและวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ก็สั่งพักงานแล้วก็มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเวลาประมาณ2สัปดาห์ก็จะสรุปผลแล้วก็พิจารณาตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะขณะที่นายแพทย์ปฐมพลปรุโปร่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะส่งตัวน้องไปรักษาอย่างเร่งด่วนและมีทีมแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางรักษาต่อนิ้วให้น้องจนสำเร็จตอนนี้ก็ยังดูอาการอยู่แต่รออาการก็ดีขึ้นนะคะน้องอยู่ในห้องพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองและญาติค่าใช้จ่ายทั้งหมดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาจะรับผิดชอบทั้งหมด ส่วนการเยียวยาหลังจากนี้ก็จะมีพรบ.ประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรก็จะมาดูแลพร้อมทั้งต้องติดตามระบบบริการของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดยโสธรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขณะที่คุณพ่อนะคะก็บอกว่าได้มาพูดคุยเบื้องต้นได้รู้เรื่องสิทธิ์ต่างๆก็ยังไม่ได้เรียกร้องค่าเยียวยาใดๆเพราะรอให้อาการน้องหายดีก่อนถึงจะพูดคุยกันอีกซึ่งคุณพ่อก็พอใจสำหรับอาการของน้องที่ดีขึ้นตามลำดับตอนนี้น้องก็กินนมกินข้าวได้แล้วอาการดีขึ้นแต่ก็ต้องดูนะคะว่านิ้วชี้ของน้องเนี่ยจะกลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงปกติได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ได้สอบปากคำผู้เสียหายเพราะว่ายังไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดีนะคะนี่แหละความสะเพร่าของคนคนเดียวเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะที่หน่วยงานต้องออกมารับผิดชอบแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเพิ่มมาตรฐานในด้านการบริการของโรงพยาบาลรัฐเนาะผู้ช่วยพยาบาลช่วยมากก็ขอให้น้องหายไวๆนิ้วก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมพักกันครู่นึงเนาะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวให้ปุ้มขายอยู่ขายยาแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวให้ฟังช่วงหน้าจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจ จิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็น สมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะผู้มีเหตุระทึกมาเล่าให้ฟังคุณยายเกาะผักตบชวาลอยตามแม่น้ำมาจนอ่อนแรงเจอชาวบ้านพายเรือไปช่วยโชคดีปลอดภัยค่ะเมื่อวานนี้สมาชิก Facebook นายภัสกรหมื่นกระลุงเต่าชัยนาทโพสต์คลิปเหตุการณ์ระทึกกับการช่วยเหลือหญิงชราที่เกาะกอผักตบชวาลอยคออยู่ในแม่น้ำน้อยในช่วงระหว่างวัดพระแก้วกับวัดท่ากระแสอยู่ที่พื้นที่ตำบลเที่ยงแท้อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะโดยในคลิปเนี่ยพบว่าหญิงชราชื่อยายแจ๋วเกาะอยู่กับกอผักตบชวาที่ลอยอยู่กลางแม่น้ำน้อยในสภาพที่อ่อนแรงก่อนหน้านี้ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงร้องให้ช่วยค่ะเป็นจังหวะเดียวกับผู้โพสต์เนี่ยเป็นกู้ภัยผ่านมาพอดีก็เลยหาทางช่วยเหลือโดยการเริ่มมองหาเรือเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลไปแล้วก็พัดพายายแจ๋วเนี่ยลอยออกไปไกลทุกทีก็ไปเจอเรือชาวบ้านจอดอยู่แถวนั้นก็เลยพายออกไปช่วยยายแจ๋วกลับฝั่งได้อย่างปลอดภัยยายก็อ่อนแรงแต่ยังพอพูดคุยได้ไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลจ้ะโดยยายแจ๋วเนี่ยจะไปเก็บผักตบชวามาทำอาหารแต่พลาดตกลงไปในน้ำก็เลยเกาะอยู่กับกอผักตบชวาแล้วก็ลอยคอมาเรื่อยๆนี่แหละเนี่ยค่ะเอาก็มีคลิปมาให้ดูด้วยกับการช่วยเหลือโชคดีที่บริเวณนั้นเนี่ยลำน้ำไม่ได้กว้างมากนะคะก็เลยช่วยมาได้อย่างปลอดภัยเป็นเรือพายด้วยนะเนี่ยนี่ก็โชคดีของยายค่ะที่มีพลเมืองดีมีกู้ภัยเห็นพอดีนะคะส่วนอีกที่หนึ่งเมื่อวานช่วงบ่ายมีรถบรรทุกขนดินแล้วขี้โคลนเนี่ยขนมาเต็มคันเลยค่ะคุณผู้ฟังขาแล้วก็เบรกพอเบรกปุ๊บไอ้ดินแล้วก็โคลนที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันกระเด็นหล่นลงมาใส่รถเก่งที่อยู่ด้านหน้าเหตุเกิดบริเวณ5แยกวัชรพลถนนสุขาภิบาล5เขตบางเขนกรุงเทพทีนี้เองขี้โคลนเต็มถนนรถติดหนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลละแวกนั้นนี่โคลนทั้งนั้นเลยเดือดร้อนดิผู้อำนวยการเขตบางเขนแล้วก็หน่วยรักษาความสะอาดส่วนสาธารณะเทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนลงพื้นที่ต้องมาช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนขี้โคลนเต็มถนนไปหมดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะต้องดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาดผิวจราจรเพื่อคืนสภาพอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการจับแล้วก็ปรับรถบรรทุกที่กระทำผิดและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีกทีนี้รถเก่งข้างหน้าทำไงขี้โคลนเต็มรถเลยอย่างน้อยต้องมี250อ่ะค่าล้างอ่ะแล้วเขาจะช่วยไหมช่วยแล้วก็มักง่ายขนมาแบบนี้แล้วรถบรรทุกก็แบบโอ้โหแต่งซิ่งมาด้วยนะคะโคลนกระจายเต็มรถไปหมดแล้วก็เต็มถนนไปหมดเลยค่ะนี่แหละไปดูเรื่องของสาววัยรุ่นแก๊งสาวรุ่นพี่ตบรุ่นน้องอายุ16และท้าด้วยว่า ปแจ้งความเลยพ่อกูเป็นตำรวจทีนี้ยังไงพ่อเจอลูกสาวมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยค่ะสะเทือนถึงดาวบนบ่าไหมเป็นคลิปที่เผยแพร่กันในโลกออนไลน์กลุ่มสาววัยรุ่นหลายคนยกพวกมารุมทำร้ายสาวรุ่นน้องบริเวณลานปูนริมแม่น้ำน่านโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกลางดึกวันที่11กันยายนภายในคลิปเนี่ยสาวรุ่นพี่ทั้งตบเตะเข้าที่ใบหน้าชกเข้าไปอีกหลายครั้งโดยมีเพื่อนสาวในแก๊งอีกคนหนึ่งไปช่วยรุมตบรุมเตะสาวรุ่นน้องยกมือไหว้สาวรุ่นพี่ก็ยังทำร้ายแล้วท้าด้วยว่ามึงแจ้งความได้เลยนะพ่อกูเป็นตำรวจชัดเจนมากน้องคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากแล้วตั้งข้อสังเกตว่าหญิงสาวที่ทำร้ายรุ่นน้องเป็นลูกตำรวจพ่ออยู่สังกัดไหนอ่ะอีหนูล่าสุดค่ะคุณแม่ของน้องที่โดนทำร้ายเนี่ยเขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกค่ะโดยบอกว่าเห็นคลิปจากเพื่อนลูกตกใจมากลูกสาวยกมือไหว้ก็ยังไม่หยุดคนที่ทำร้ายเนี่ยชื่อนางสาวหน่อยอายุ23ปีก็ติดต่อมาลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกบอกว่าอันนี้คลิปเก่านะตั้งแต่เมษายนนะแล้วก็พูดคุยตกลงยอมความกันแล้วนะแล้วก็แม่มาทราบทีหลังว่าลูกถูกรุ่นพี่บังคับให้มาบันทึกประจำวันแล้วก็เป็นการให้การเท็จกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าถูกรุ่นพี่บังคับลูกสาวเนี่ยถูกรุ่นพี่บังคับมาแล้วก็ถูกรุมทำร้ายอย่างทารุณแล้วก็ขู่ให้โกหกและยอมความต่อหน้าตำรวจแถมคนทำร้ายเนี่ยยังอ้างว่าเป็นลูกตำรวจไม่กลัวใครคุณแม่ก็เกรงว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อยากให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยขณะที่พันตำรวจเอกวัชรพงศ์สิทธิรุ่งโรจน์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมและดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่สนใจว่าจะอ้างว่าพ่อเป็นตำรวจสังกัดที่ไหนชุดสืบจะดำเนินคดีกับกลุ่มสาววัยรุ่นที่ก่อเหตุทุกคนและผู้ถ่ายคลิปด้วยส่วนผู้เสียหายส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็ประสานทีมสหวิชาชีพเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดเพราะว่าผู้เสียหายยังเป็นเยาวชนค่ะนะคะเขาบอกว่าเป็นคลิปเก่าตั้งแต่เดือนเมษาแต่ว่าแบนไปตรวจร่างกายเนี่ยจะมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ไหมฮะแต่คลิปมันก็ฟ้องอยู่นะคะชัดเจนแหละเอาพ่อไปอ้างมีลูกแบบนี้พ่อก็เดือดร้อนนะคะช่างเป็นลูกสาวที่กตัญญูรู้คุณซะจริงๆนะปุ้มเห็นข่าวแวบๆเขาสั่งปิดผับนะชื่อผับ90 Bar and Restaurant อยู่ที่ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ในตัวเมืองฉะเชิงเทราได้รับการร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดกฎหมายหลายประการแต่ปรากฏว่าจากการตรวจสอบแล้วค่ะเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ขออะไรสักอย่างเลยอ่ะเปิดได้ไงเปิดมานานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ตอนนี้โดนสั่งปิด5ปีตามกฎหมายและมาตรการการจัดระเบียบสังคมเนี่ยค่ะอยู่ในท้องถิ่นเปิดให้บริการมาได้ตั้งนานรอดหูรอดตามาโดยไม่ได้รับอนุญาตอ่ะคุณผู้ฟังดูเหอะแต่ว่าตรวจสอบแล้วสุดท้ายก็โดนสั่งปิด5ปีเจ้าของก็ปิดตรงนี้ไปเปิดตรงอื่นได้นะประมาณนี้แต่ละท้องที่ถ้ามีแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนาะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยว 6:00 นพบกับปุ้มอีกช่วงนึงนะคะแล้วก็ตี 17:00 ไปฟังที่วสป.612นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกัน6โมงนะคะคุณผู้ฟัง
4: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2599

0: ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือด ถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
9: ข่าวดีแชร์ได้เที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงรายข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
10: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลายการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาฮูแล้วก็กะเหรี่ยงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีกด้วยครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือรถไถคันแรกของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นคันที่2ของประเทศไทยพ่ออุ้ยที่เล่นสล้อซอซึ้งให้ฟังด้วยนะครับเป็นป่าชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยอาหารชนเผ่าที่นี่ถูกปากมากๆเลยครับที่เด็ดที่สุดก็คือข้าวห่อใบบัวชาวบ้านที่นี่ยังมีการสะสมของเก่าโบราณหายากอีกด้วยนะครับมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเอาจริงนะมาเที่ยวที่นี่คือได้ครบจบบริบูรณ์มากเลยทั้งธรรมชาติเดิมๆแท้ๆวิถีชุมชนชนเผ่าต่างๆนะครับใครที่จะตามมานะครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจบ้านฮักอาคาโฮม
9: มาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีธรรมชาติและการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอย่างหลากหลาย
11: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกิน

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samson Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081823 5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสัน Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

ไม่ใหญ่โตแต่ก็พอตัวนะวันนี้พาไปแม่สอดแล้วก็วกกลับมานะโคราชหรือนครราชสีมานะนะต้องบอกว่าพอตัวนะไม่ใช่ไม่ใหญ่ธรรมดานะนะต้องบอกว่ามีพื้นที่เนี่ยนะกว้างใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนะโอ้โหไม่ธรรมดาประชากรก็มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมไม่ธรรมดานะนะต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคำขวัญของจังหวัดโคราชนะเมืองหญิงกล้านี่ไงร้านย่าโมผ้าไหมดีนี่ผ้าไหมจุ่มก็มีนะใครอยากได้ผ้าไหมของขอนแก่นนะส่วนมากผ้าไหมขอนแก่นเขาก็จะเป็นไหมจุนเนาะเนื้อจะละเอียดแบบนิ่มๆเส้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแต่ความชอบเดินแล้วพลิ้วกระทบแสงวับวับวับวับโอ้ยเมื่อวานหรือนั่งดูรูปๆคำคังเออเรานี่มันก็บ้าเนาะ นะโอ้โหมันจะสั่งสมอะไรขนาดนั้นนะนะใครอยากได้แบ่งไปขอค่าส่งแค่นั้นแหละนะเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชนี่ปราสาทหินปราสาทหินพิมายนะเป็นโบราณสถานนะไม่ว่าจะเป็นดินดานเกวียนที่บ้านจุ๋มมีเครื่องปั้นดินเผาดินดานเกวียนเป็นเจกันอยู่สองเจกันใหญ่นะนะว่างๆไม่ทำอะไรคุณลุงไปด่านเกวียนหน่อยคุณลุงแกก็ขับรถไปแกก็ชอบไงนะไปถึงด่านเกวียนเลยเขาจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาโดยตรงเลยก็ไปซื้อแบบเราเป็นคนชอบดอกไม้เนาะบางทีเจอกันที่บ้านใหญ่ๆก็มีหลายอันนะก็บางอันก็ไม่มีดอกไม้มีแต่เจอกัน คือไม่อยากตัดดอกไม้สดใส่อะเสียดายอยากให้มันอยู่กับต้นนะดอกไม้ประดิษฐ์มันก็สวยก็มีอยู่ก็ใส่ดอกไม้ประดิษฐ์บ้างอะไรบ้างนะไปด่านเกวียนก็จะมีแบบนะเขาก็จะเป็นที่ปั้นต่างๆมีรูปสิงสาราสัตว์นะต้องบอกว่านครราชสีมาหรือโคราชบ้านเองเนี่ยนะ

นะเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวด้วยนะฮะนะอย่างที่เราไปกันเนี่ยก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะก็ต้องบอกว่าเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยนะรู้หรือเปล่าคนสองเสียงครบไม่ได้โอ้จุ่มเนี่ยนะแต่ก่อนนะตอนที่แบบนะแต่ทำงานอย่างเงี้ยบางทีถ้าวันไหนว่างๆอ่ะลุงขึ้นเขาใหญ่แกก็ขับแล้ววนไปวนมาไปดูสัตว์ต่างๆบ้างนะสบายใจนะอยู่กับธรรมชาติมันมีความสุขก็จังหวัดที่จุ่มอยู่ลพบุรีจุ่มว่ามันก็ค่อนข้างกลางเนาะไปเหนือก็ไม่ไกลมากไปใต้ก็พอได้ตะวันออกตะวันตกได้หมดเลยนะจริงๆนะคนอยู่ภาคกลางก็ได้เปรียบนะอย่างแม่สอดเนี่ยจังหวัดตากก็ไปแม่น้ำเมยเนี่ยเวลามันท่วมมาท่านผู้ฟังมันไม่ได้มาแต่น้ำนะมันเอาโคลนมาด้วยจริงนะเขาจะมีพวกแบบของแบบจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะข้ามฝั่งมาไม่ว่าจะเป็นจีนเนาะไม่ว่าจะฝั่งพม่าละค่ะเราก็ไปเลือกเธอจะเอาอะไรอะที่นอนหมอนมุ้งผ้าคลุมพรมสวยสมก็หอบมาเนาะบางทีช่วงใกล้ปีใหม่ก็ไปละนะไม่เราก็ไม่ต้องไปถึงเมืองจีนเราเพราะเราซื้อของฝากนะก็เป็นซีวีเนียแบบปีใหม่สวัสดีตัวแทนจำหน่ายนะจุ๋มก็เปลี่ยนไปหลายอย่างนะให้อันนั้นมั่งอันนี้มั่งก็ว่าไปนะเออก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะที่เป็นจังหวัดติดชายแดนนะก็ถ้าใครอยู่จังหวัดติดชายแดนก็ต้องอาจจะมีเหตุปะทะบ้างอะไรบ้างก็ต้องเออก็ต้องทำใจเนาะนะแต่การค้าการขายมันก็ดีนะเราขายอะไรต่ออะไรเนาะนะทั้งออกไปแล้วเข้ามาอะไรเงี้ยแต่เวลาเขายิงกันปึ้งปังปึ้งปังอะวุ้ยนะไม่หนีกันกระเจิงมาฝั่งไทยนะเหมือนบ้านเราแถวแถวจังหวัดสักแก้วนะสมัยก่อนนี่เป็นปราจีนบุรีเนาะขึ้นกับปราจีนบุรีอรัญญประเทศเดี๋ยวนี้เขาก็แยกนะไปเพราะเวลาอยู่ในจังหวัดที่เป็นขอบรอยต่อต่างประเทศแล้วก็เป็นรอยต่อที่ไม่มีธรรมชาติกั้นเลยเนี่ยก็อย่างกัมพูชานี่เดินเข้าบ้านเราจนเอาที่ดินเราไปคิดว่าเป็นของเขาแล้วอ่ะ โอ้เนอะจริงนะก็เนอะแต่ว่าเศรษฐกิจก็จะดีนะเศรษฐกิจก็จะดีนะวันนี้ก็นำไปเที่ยว2จังหวัดนะจุ๋มก็ไปมาหมดแล้วแหละในประเทศไทยเนี่ยจุ๋มไม่ได้ไปอยู่3จังหวัดคุณลุงบอกอย่าพึ่ง คือถ้าขับรถไปแต่บรรยากาศน่าจะดีเนาะนราธิวาสกับยะลาปัตตานี3จังหวัดเนี่ยจุ๋มยังไม่เคยไปนะดูข่าวแล้วก็แต่เขาก็มีอะไรสวยงามเยอะเนาะความที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าด้วยเนาะแล้วก็ติดชายแดนด้วยนะแต่เหตุการณ์ไม่สงบก็เกิดบ่อยนะเกิดบ่อยนะก็นะมี3จังหวัดนะในประเทศไทยที่ยังไม่ได้ไปนะสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ยังไม่มาทำงานตรงจุดนี้นะไม่มี Facebook ไม่มี LINE ไม่มีโทรศัพท์มือถือมีมือถือนะมีจุ๋มจำได้จุ๋มซื้อมือถือเครื่องแรกตอนนั้นนะท่านผู้ฟังเมื่อ30กว่าปีอ่ะของโนเกีย40,000กับ45,000น่ะเพราะว่าจุ๋มทำธุรกิจเนาะทำงานบริษัทแล้วก็เปิดร้านค้าเนี่ยแพงมากแล้วสมัยนี้พันกว่าบาทก็ซื้อมือถือได้แล้วนอกจากคุณจะเอาแบบลูกเล่นเยอะๆนะลูกเล่นเยอะๆเดี๋ยวบางแบรนด์ก็จะแพงหน่อยนะครึ่งแสนก็เลยเชียวโอ้สมัยก่อนนี่คนที่จะมีโทรศัพท์มือถือนี่น้อยมากก็จะมีรุ่น Motorola ใครเคยมีไหมที่มันใหญ่ๆเหมือนโทรศัพท์บ้านน่ะนี่พี่ชายจุ๋มที่สนิทกันนะเขาออกก่อนจุ๋มนะเขาออก Motorola จะเหมือนแบบโทรศัพท์บ้านน่ะนะสีดำใหญ่เป็นทหารพี่ก็เป็นทหารตอนนี้ก็เกษียณแล้วนายพลเป็นนายพลโทก็เป็นผู้ที่มีอุปการะคุณกับบ้านจุ๋มจุ๋มก็รำลึกถึงพระคุณพี่เขาตลอดนะก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะเป็นนักบินด้วยนะเป็นนักบินด้วยแกจะมีโมโตโรล่าใหญ่เลยแล้วก็มีเสาที่กดไม่ลงอะ เราว่าออกโนเกียตอนนั้นยังไม่มีมาซัมซุงเข้ามากับโนเกีย40,000กว่าบาทนะจุ๋มซื้อเมื่อ3 30
น่าจะ30ปีอะนะใช่ใช่30ปีนะทำงานบริษัทด้วยเปิดร้านค้าด้วยนะโหชีวิตมันผ่านเรื่องราวมาเยอะมากนะคือต้องคือจุดการทำงานของจุ๋มมาเจอคนเยอะจุ๋มมองคนปุ๊บเดียวจุ๋มมองรู้เลยแล้วก็มองตัวเองรู้ด้วยเป็นคนไม่ดี อย่ามองคนอื่นนะแกมองตัวแกด้วยนะจะบอกให้มันเลยมีเรื่องเล่าเยอะนะโอ้มาแล้วอีตาลุงแต่ก่อนก็อยู่กระทรวงคมนาคมนะแล้วแกกลับมาเนี่ยมันติดกับไอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะไอถนนพระราชดำเนินกลางเนี่ยแกก็จะต้องเข้าแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจะเป็นแบบการแนะนำจังหวัดนะคะเป็นเหมือนโบชัวร์ที่หนาๆพอเปิดมาก็จะมีรูปภาพจังหวัดไหนโรงแรมที่คอนแทคได้ว่าเราจะพักคือเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเราแค่แอดไลน์ทักไลน์แต่ก็โดนหลอกกันเยอะนะสมัยก่อนไม่มีหลอกนะเราโทรไปคอนเฟิร์มว่าเราจะเข้าพักวันนั้นวันนี้เนี่ยไม่มีหลอกนะแต่อันเนี้ยอาจจะหลอกกันหมดทั้งโลกทั้งตอนนี้มันเป็นโลกแบบความหลอกลวงแล้วเราก็รู้ผิดมาเยอะด้วยบางคนก็คิดว่าตัวเองรู้ถูกก็ผิดกันไปเรื่อยเปื่อยนะจริงเพราะนั้นเนี่ยคนที่ท่องโทรโซเชียลคุณต้องมีปัญญาด้วยนะความรู้ประกอบไม่งั้นตกเป็นเหยื่อในล่าสุดเห็นไหมครูบำนาญเก็บเงินมาทั้งชีวิตโดนหลอกให้ลงทุนแล้วไปเปิดแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่บ้านโดนยึดจุ๋มไม่อยากคือมองแว็บเดียวจุ๋มก็ไม่อ่านข่าวแล้วเพราะจุ๋มรู้บริบทคนที่จะโดนหลอกอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องหนึ่งเราก็ต้องมีความโลภสรุปก็คือเขาชวนลงทุนได้เม็ดเงินดีอ้าวมันได้ดีโอ้โหลงทุนหมื่นหนึ่งได้ดอกต้อง 3,000 คุณว่ามันเป็นไปได้ไหมในตรรกะมีเอ้าแรกๆมันก็จ่ายเราดีนะหุ้ยซื้อหุ้นซื้ออะไรหลอกลงทุนดีอู้ถ้าเราลงแสนหนึ่งเนี่ยเราได้ดอกต้องเกือบ 50,000 อู้ถ้าเราลง 200,000 คราวนี้เป็นไงอ่ะเงินตัวเองไม่พอและไปชวนญาติไอ้เนี่ยละสำคัญญาติก็อยากจะได้ด้วยสิฝากธนาคารล้านหนึ่งเนี่ยได้หมื่นนิดๆ นี่เรื่องจริงมันการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าคุณสายป่านยาวคุณฝากไว้ธนาคารบ้างแบ่งเป็นกองทุนด้วยนะอย่างจุ๋มๆก็ซื้อกองทุนนะกองทุนก็จะมีดอกเบี้ยมากกว่าฝากประจำหน่อยนะคุณต้องรู้การแบ่งไข่ไว้หลายตะกร้าเนี่ยไว้ตะกร้าเดียวเนี่ยอย่างเจอรายที่โดนหลอกเป็นงี้หมดอะนะพอลงเงินเยอะเข้าปิดเฟซหนีบล็อกไลน์บล็อกทุกอย่างเลยนะสุดท้ายสู้หน้าญาติก็ไม่ได้นะต้องไปบ้านก็โดนยึดนะคือคิดว่าตัวเองจะได้คือเป็นครูนะอันนี้ครูโดนหลอกเยอะมากบางทีได้เงินบำนาญมาไงนะบางทีบางคนได้บำนาญมาได้กันหลายตังค์นะพี่สาวลุงตู่เนี่ยนะฮะพี่สาวเขาก็เป็นครูสอนโรงเรียนมัธยมเนี่ยนี่ตัวจริงเลยโทรมาก็โดนลุงด่าไปมึงไม่เคยลุงเขาก็จะพูดกับพี่เขาอย่างเงี้ยนะมึงไม่เคยดูข่าวเลยเหรอกูก็มันรู้ทุกอย่างเลยนะมันให้ตรวจสอบบัญชีไม่เคยรู้เลยเหรอเขาว่าเรามีเงินผิดกฎหมายต้องส่งใบห้ามวางมือถือถ้าเป็นอย่างนี้นะเขาไม่มีติดต่อท่านผู้ฟังจริงนะจริงต้องมีสติและอันดับแรกอย่าเอาความโลภเป็นที่ตั้งถ้าเจอความโลภจบทุกคนนั้นไม่มีหรอกของดีๆฟรีๆอย่างนั้นนะไม่มีหรอกนะเราต้องนั่งนึกถึงความเป็นจริงด้วยนะเห็นข่าวเห็นไหมนี่ป้าอีกคนอายุ66ไปรู้ไปเล่นแอปไหนบอกปุ๋ยนักบินรอสรุปเป็น AI เนี่ยเป็นข่าวลง66จะบอกป้าไหมก็แก่กว่าจุ๋มไม่กี่ปีไปหาถึงที่เลยโอ้ my god เขาเป็นนักบินนะต้องนึกถึงนะเขาเป็นสจ๊วตอะความหล่อความอะไรเงี้ยเขาจะชอบป้าแก่ๆแบบเราไหมบางทีเรานั่งนึกเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเขามาระบายในโซเชียลว่าเห็นแม่หนูทั้งอ้วนทั้งดำแล้วมีผู้ชายให้แม่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทักกันแล้วเวลามันแต่งรูปเนี่ยมันก็แต่งซะสวยเลยใช่ไหมเอวจะเหลือ24ก็ได้มันทำได้หมดนะโซเชียลทำได้หมดนะโลกทุกวันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่บัญญัติอย่างเดียวนะอย่างจุ๋มเรียนเนี่ยคือชื่อคนตัวบุคคลนี่เป็นบัญญัติเนาะเนี่ยจุ๋มก็เป็นบัญญัติเป็นสมมุติ
นะชื่อแดงชื่ออ้อยชื่อน้อยชื่อนู้นนี่เป็นสมมุติที่เราไม่งั้นเราก็จะอยู่ในชีวิตไม่ได้ว่าถ้าเอ๊ะคนนั้นเป็นใครเอ้ยนายมันจะหันยังไงมันต้องมีสมมุตินะฮะแต่สมมุติตอนนี้มันกลายเป็นหลอกลวงเยอะมากมันต้องพิจารณาดีๆนะสมัยก่อนนะจะไปเที่ยวไหนคุณลุงก็ไปแล้วแกก็ไปเอากระดาษมาจะไปจังหวัดไหนถ้าหยุดยาวเป็นนักขัตฤกษ์เนี่ยนะตั้งแต่จุ๋มยังไม่ทำงานตรงจุดนี้เลยนะตั้งแต่ปี2540เลยนะก็เริ่มท่องเที่ยวกันแล้วจริงๆมันก่อนนั้นแต่งงาน2533ไม่อยากพูดเลย30กว่าปีแต่เจอกันไม่ถึง10ปีเพราะแกอยู่กรุงเทพอีลุงเนี่ยนะนะพอเริ่มจากนั้นเราก็เริ่มไปแล้วเอาพอแกมาเสาร์ที่ก็ขับรถก็เอาไอ้เนี่ยจุ๋มก็จะเป็นคนคอยโทรเปิดไอ้เนี่ยเปิดไอ้สมุดอะที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเขามีส่วนตอนนี้คงไม่มีแล้วแหละเราเปิดแอปเราก็ดูได้ว่าจะไปไหนนะต้องไปแล้วก็โทรวิเธอร้านนี้อร่อยก็จะเป็นกระดาษพับๆอะใหญ่ๆนะเป็นเล่มๆจังหวัดนะมีหมดเลยเป็นลังๆเลยคุณลุงก็มาก็ไปกันไปไหว้พระนะบางทีเราศรัทธาครูบาอาจารย์อย่างสายภาคอีสานเนี่ยจุ๋มว่าจุ๋มไปมาหมดนะไอ้ต้องแยกให้ออกนะนี่นะตอนนี้เขาออกมานะพวกสายมูเข้าวัดไปอะไรนะไปเช่าของขลังมนต์ดำโดนหลอกกันนะอะไรนะแพรลี่นะเขาก็เป็นประเรียนเก้านะแต่เขาสึกมาแล้วก็เขาก็น่ารักนะเขาก็มาเหมาะคือเขามาบอกไอ้สิ่งที่ไม่รู้ให้คนรู้เนี่ยต้องถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงเนาะไม่งั้นเราก็รู้ผิดกันไปเรื่อยเนี่ยเมื่อวันก่อนนะแพรลี่เขาก็ออกมาเรื่องว่าเข้าวัดน่ะไปหาดูดวงไปนู่นนี่นั่นไปเช่าของครั้งนะแล้วก็ไปโดนหลอกแล้วก็เสียใจนะมันเข้าผิดที่เนาะเนี่ยอย่างเวลาไปเข้าเนี่ยอย่างจุ๋มทางโซนติดทางภาคอีสานเนี่ยเวลาจุ๋มไปเนี่ยโอ้โหแบบน้ำตาจะไหลนะบางทีแบบสกลนครไปกราบหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยหลวงพ่อชาในทุกวันนี้ทุกครั้งนี่ถึงว่ายังไปอยู่ไปเห็นเจริญวัดที่งดงามไปเห็นแม่ออกแม่ขาวเดินแล้วมันรู้สึกโอ้เนี่ยเราต้องการชีวิตสุดท้ายเนาะมันเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลเพราะนั้นเนี่ยผมก็ปรุงเนี่ยคือก็เป็นถ้าเกิดยึดอาชีพเหมือนสมัยนี้ก็คือยูทูบเบอร์ได้แต่ไม่เอาเราแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเราไปก็ว่าเวลาท่านผู้ฟังจุ๋มยังบอกหูเหมือนได้เที่ยวจุ๋มไปมาเยอะนะต่างประเทศจุ๋มก็ไปเยอะนี่ก็จะไปอีกนะจุ๋มยังคิดว่าน่าจะเป็นบุญกุศลเนาะคือพ่อจุ๋มเนี่ยก็ได้เที่ยวเยอะสมัยก่อนน่ะเราก็พาคนเฒ่าคนแก่ไปทำบุญกันเยอะเนาะที่บ้านจุ๋มมีรถเมย์ค่ะเป็นรถบัสนะครับสมัยนี้ไม่มีแล้วเนาะก็เป็นรถตู้และรถบัสนะฮะรับผู้โดยสารรับเหมาอะไรเงี้ยพ่อนะก็เป็นโชเฟอร์แล้วว่างั้นเถอะนะไปวัดนี่โอ้โหทุกปีนะก็จะไปเดี๋ยววัดป่าเลไลวัดไผ่โรงบัววัดดอนเจดีวัดดังๆวัดหลวงพ่อแพงเงี้ยนะนู้นน่ะถ้าไปแถวจันทบุรีก็หลวงพ่ออะไรชื่อดังอ่ะที่มีเครื่องลายคามเก็บเยอะๆอ่ะคือไปมานู้นไปเชียงใหม่ก็ไปกราบครูบาศรีวิชัยคือที่บ้านมีรถไงเราก็ได้เที่ยวตั้งแต่เด็กนั่งหน้ากันเลยห้ามลูกนั่งลูกก็นั่งกันแม่ก็นึ่งข้าวเหนียวแม่จุ๋มนะนึ่งข้าวเหนียวทอดหมูทอดกระเทียมมีไข่ต้มมีพริกอะไรนะพริกเผาโอ้โหแม่ตำอร่อยอันนี้ต้องยกให้แม่เขาหน่อยนะเดี๋ยวจะว่าชมแต่พ่อแม่เขาทำน้ำพริกเผาอร่อยกุ้งเนี่ยเขาใช้กุ้งตัวดีตัวใหญ่เนาะล้างอย่างดีเลยมันเค็มแบบไม่มากเนาะแล้วก็ใส่หมูสับผัดใส่กระปุกเวลาไปถึงที่วัดไหนหรือที่พักมันไม่มีเซเว่นนะสมัยก่อนก็แล้วมันสะอาดปลอดภัยมีไข่ต้มมีหมูทอดไก่ทอดเที่ยวกันตั้งแต่เด็กอะอันนี้สงฆ์อ่ะนู้นพระนี่เหมากันไปเนี่ยพระที่พระสงฆ์ที่ฟังจุ๋มเนี่ยนะพูดแล้วขนลุกหลวงพ่อนะลงนะมรณะภาพไปแล้วจุ๋มนิมนต์มาทำบุญวันเกิดที่บ้านนะจุ๋มใส่ซองท่านไม่เคยรับเลยพอกลับไปท่านก็ให้จุ๋มโยมให้โยมไปสร้างบุญต่อเลยว่าคือจุ๋มปลื้มใจตรงเนี้ยไม่ได้ปลื้มตรงไหนหรอกครูบาอาจารย์นะฟังเราเยอะนะก็คือพระภิกษุสงฆ์เนี่ยแหละอะไรที่เราพูดผิดท่านก็คอยชี้แจงเราก็ปรับปรุงนะลักเนี่ยหลวงพ่อนะลงมรณภาพเนี่ยวัดทุ่งสิงโตจะเอาตำแหน่งเลยถ้าไม่เอาสักอย่างเลยนะบอกโอ้สมัยก่อนนะไปกับรถพ่อโยมแล้วไปกัน
นู้นไปไหนท่านก็เล่าความหลังเนาะจุงก็ว่าอานิสงส์อันนี้แหละนะที่เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาหนะใช่ไหมนำพาไปเขาไปนู่นไปนี่เขาได้บุญได้สร้างกุศลตะก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เหมือนสมัยนี้เนาะสมัยนี้เนี่ยสังคมมันบิดเบี้ยวสังคมป่วยนะแม้กระทั่งจุ๋มยังคิดเลยว่าเอ๊ะไอ้ที่ออกอากาศโทรทัศน์เนี่ยบางทีเขามีกบว.ตรวจสอบไหมนะคสช.เขาอะไรยังไงหรือเปล่าบางทีออกมาให้อะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วเด็กๆก็ดูก็ฟังกันแบบผิดๆไปก็ผิดกันไปใหญ่นะอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกอ่ะเหมือนเด็กเกิดมาน่ะนะเขากินขี้ก็กินตามกันไปก็รู้แบบผิดๆพอคนไหนพูดแปลกก็รู้สึกแปลกแยกใช่เหรออะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องดูนะท่านผู้ฟังต้องคิดเยอะๆมาสมัยนี้มันหลอกลวงกันเยอะนะพูดเรื่องงานมากอันนี้ปกิณกะเนาะถือว่าเป็นปกิณกะเมื่อกี้คุณสำราญทักมาบอกขอบพระคุณมากเมื่อวานแกโทรผิด โอ้คุณแม่เหรอขอโทษโทรผิดไม่เป็นไรนะเมื่อวานนี้ขอบคุณแฟนๆแถวเพชรบุรีอุ้มเมื่อวาน2อาทิตย์ที่ผ่านมาคนอำเภอบ้านราดโอ้ยคนเมืองเพชรเมืองเพชรฟังชัดเจนดีนะฮะส่วนมากจะฟังผ่านคลื่นวสป .612 นะจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานเนี่ยมาโทรมาบอกในพูดสำเนียงเพชรให้ฟังหน่อยบอกโอ้ยนะสมัยก่อนเขาชื่อพริบพรีนะเมืองเพชรนี่สวยนะจุ๋มเวลาจุ๋มไปจุ๋มต้องผ่านเมืองเพชรต้องแวะนะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานไม่ไอ้ขนมนะเขาวังเนี่ยโอ้สวยนะเขาบอกว่าเขาวังคู่บ้านเนี่ยจุ๋มก็ถ่ายรูปอุ้ยเขาก็ถ่ายเราล่ะพอเราลงมาเขาก็ซื้อไหมรูปละร้อยก็มีรูปจุ๋มกับคุณลุงจะทิ้งก็ยังไงอยู่เนาะอุดหนุนการท่องเที่ยว100บาทอย่างเงี้ยอุดหนุนไปเถอะนะเขาก็ถ่ายแล้วปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนี้มันจะมีบันไดนะเป็นเหมือนรถเลื่อนนะขึ้นบนเขาวังอะเนาะอันนี้พูดถึงเรื่องนานแล้วนะนะนั่งนะเขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองเพชรเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามเมืองเพชรบ้านเราเนี่ยนะนักร้องดังๆหลายคนนะเมื่อวานก็สองสามวันนี้มีคนอำเภ อบ้านลาดอำเภอเมืองเพชรบุรีแล้วก็มีที่หัวหินด้วยนะอำเภอหัวหินนี่จะขึ้นน่าจะกับประจวบคีรีขันธ์ฟังชัดเจนนะวันนั้นก็มีพี่อยู่คนหนึ่งสั่งกาแฟไปถามว่ากล่องเท่าไหร่บอก180ขั้นต่ำ3กล่องบอกพี่เอา6กล่องเลยกว่าจะจดเบอร์ได้โอ้ยแม็กคุณเอ้ยคุยอะไรก็ไม่รู้ก่อนเข้ารายการจุ๋มเนี่ยจุ๋มจะเปิดสปอต2เที่ยวนะอย่างเมื่อวานนะคุณป้าอะไรเรียกแทนหลานเนาะบอกต้องเปิดไฟนั่งจดนะสั่งดวงตาไปนะแล้วเมื่อวานก็มีโทรมาอยู่ท่านหนึ่งนะอยู่บ้านลาดเพชรบุรีนะแปลว่าเพชรบุรีฟังขึ้น612ชัดเจนดีนะคะตี4เนี่ยประเดิมรายการจุ๋มรายการแรกเลยสำหรับวสป .612 เป็น first time เลยนะพอเปิดพอตี4ปุ๊บมันจะมีเสียงทหารพูดต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังอะไรเงี้ยรายการเพลินเพลงกับแซมสันโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับแต่ถ้าเกิด71197เนี่ยจทลเนี่ยจุ๋มก็จัดมาตรงนี้นานนะจทลนี่เริ่มต้นเลยอ่ะก็จะ20ปีแล้วแหละนะปีหน้า19ปีจทลนะเขาจะมีรายการทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นเขาก็พอจบจากรายการข่าวก็จะเป็นรายการจุ๋มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเปิดฟังจทลก็จะมีข่าวน้องเขาอ่านก่อนนะแล้วก็ถึงจะถึงจุ๋มแต่ถ้าวสป.เนี่ยท่านเปิดก่อนนั้นมันก็จะไม่มีเสียงแต่ถ้าเปิดตั้งตีสี่ห้านาทีได้ยินเสียงรายการเรานะนะวันก่อนก็มีส่งไปหัวหินนะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็มีบ้านลาดเพชรบุรีนะก็ขนาดบอกว่าจะจดเบอร์ได้ก็พยายามต้องเปิดไฟเนาะโอ้ยตีสี่เปิดไฟมาจด081 823-5281อ่ะนะแล้วเมื่อวานก็ประพรนะป้าพรเนี่ยมาดีแล้วค่ะถามมาจริงๆจุ๋มพูดประจำเนาะแต่บางคนไม่ได้ฟังนะคือคนสูงวัยเนี่ยสูงวัยนะทุกคนท่านไปตรวจเถอะอายุเท่าไหร่กันแล้วล่ะจ๊ะท่านนะ
นะคือถ้าเกิดคุณเลย35เนี่ยคุณไปตรวจไตเนี่ยคุณจะเจอภาวะไตเสื่อมทั้งๆที่คุณอาจจะไม่ได้กินยาอะไรยังไงอะไรก็ตามเพราะอาหารที่เรากินทุกวันน่ะเค็มซอสเราใส่ซอสนะนึกอ่อนไหมซีอิ๊วขาวไอ้ซีอิ๊วขาวนี่อย่าไปเชื่อมันนะเพราะว่าตัวมันดำ คุณเล็กปักช่องได้ของแล้วนะนะอุ้ยนะเอาใครรู้สึกจะมีตกหล่นอยู่คน2คนนะเดี๋ยววันนี้จัดการให้บางทีลืมเนาะอ่ะเดี๋ยวอ่ะนะเดี๋ยวจุ๋มจะพูดนะเพราะนั้นเนี่ยพอเราอายุ35ขึ้นเนี่ยมันเป็นขาลงแล้วนะคุณไปตรวจสุขภาพคุณจะเจอว่ามีภาวะไตมันก็มีระยะนั้นระยะนี้นะเรากินของอ่ะทุกวันนี้เราก็ยังกินกันอยู่ไม่ใช่ไม่กินนะทุกวันนี้นะคุณคิดสิตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กเรากินเกลือเนี่ยเขาให้กินไม่เกินเข็นช้อนชาไหมเขาให้กินเศษเอาคิดเป็น4ส่วนน่ะคิดให้เรากินแค่1ส่วนน่ะแต่ทุกวันนี้เรากินเกินขนมกรอบแกบอะไรนะไออาหารยอดฮิตน่ะไอมัมม่าหรืออะไรอย่าไปบอกคือทุกอะไรที่เป็นแบบเนี่ยสำเร็จรูปอ่ะมันมีเราดูตรงนี้เราพลิกดูเราไม่เคยดูใช่ไหมพลิกดูว่าโซเดียมแหมมันก็เหลือเกินเนาะจริงๆถ้าเป็นชาวบ้านจะรู้ไหมว่าโซเดียมมันคืออะไรโซเดียมมันคือเกลือเราต้องตรวจสอบเลยว่ามันมีเกลือกี่เปอร์เซ็นต์ท่านกลับไปบ้านวันนี้ไปดูนะว่าไอ้หลังขวดซีอิ๊วขวดน้ำมันพืชไอ้โนมันเพื่อน้ำมันหอยนางลมนะใส่น้ำปลาไปฉึกน้ำปลาเสร็จซีอิ๊วขาวแต่มันดำนะฉึกใส่ซีอิ๊วขาวเสร็จใส่น้ำมันหอยฉึกโอ้ my god เรากินเค็มแต่เค็มมันอร่อยต้องเข้าใจเนาะคนเราติดเค็มแล้วบ้านเรากินน้ำพริกกันถ้าวันไหนไม่มีลองของไม่มีเค็มดิไม่อร่อยอะมันเราติดเค็มเราติดที่รสสารมเน่นะมาไปเรียนมาแล้วบอกไปเลยนะผ่านเนี่ยไม่เอาจะเอา A ด้วยอ่านทุกวันจนตาบวมนี่แหละผ่านมันน้อยไปจะเอา A เลยเต็มหวังพระอาทิตย์ได้ดาวก็ยังดีพระจันทร์ข้ามไปเลยนะตั้งความฝันไว้สูงแต่ไม่เป็นไรเราทำเต็มที่เราทำอะไรอ่ะขอให้มันอยู่ในทางที่คันลองที่ถูกต้องแล้วดีมันจะดีหรือไม่สำเร็จอย่างไรเราก็ยังภูมิใจว่าเราทำสิ่งดีถูกต้องไหมคะเพราะว่าความสามารถแล้วก็ต้องบอกว่าบุพกรรมแต่ละคนเนี่ยทำไม่เหมือนกันบางคนรู้ป๊อกโอซาโตริเลยรู้แจ้งบางคนก็ต้องฝึกต้องอ่านต้องท่องอีกนานกว่าจะได้รู้นะจริงนะอะไรก็ไม่พ้นความเพียรเพราะฉะนั้นมาเล่าถึงโรคไตนะเพราะเรากินเค็มกันมาตลอดเค็มแล้วไม่พอนี่คุณหมอนี่สาเหตุนะฮะนะคนสูงวัยที่ไตเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอะไรเกิดจากเสื่อมตามธรรมชาติเดี๋ยวเวลาจะหมดเอาฟังไว้นะนะไม่ได้เกี่ยวว่าเรายังเสริมอาหารที่ท่านกินกันอยู่ของจุ๋มเนี่ยจุ๋มก็เป็นคนรักสุขภาพนะมันมีแต่เกลือแร่วิตามินที่ไปซ่อมแซมและซ่อมเสริมนะฮะไม่มีโซเดียมสัก 1% เลยนะมีแต่มะเขือเทศมีเนี่ยอย่างเคซี่วีเต้เนี่ยเมื่อวานนี้ไปส่งร้านชอนิคมสินเจ๊โอ่งนะคุณเก๋อบจบอกกูเห็นคุณจุ๋มพูดเคซี่ทานซะนะคะเหลือล็อตล่าสุดจุ๋มเปิดหลังสุดท้ายนะจุ๋มว่าครั้งนี้ต้องปรับเคซี่ไม่เคยปรับเลยแล้วใส่ขนาดเนี้ยกล่องละ590ตอนหลังมามีคนสั่งเคซี่เต็มเลยนะไม่ต้องตุนนะจุ๋มขายถูกนี่คือคืนกำไรให้ท่านนะใส่ขนาดนั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนที่เกิดภาวะไตเสื่อมมันเป็นธรรมชาติของร่างกายพร้อมกับโรคประจำตัวพฤติกรรมในการสะสมในการใช้ชีวิตนะ35ก็เริ่มและการทำงานของไตการกรองของเสียจะลดลงปีละ 1% นะปีละ 1% นะฮะเลือดไปเลี้ยงลงไตนะมีขนาดเล็กและเสื่อมลงรับออกซิเจนน้อยอะไรอีกโรคประจำตัวนะที่เป็นตัวเร่งให้กับไตมันเสื่อมไวคือ1มันเสื่อมตามวัยอยู่แล้วปีละ 1% 35ขึ้นเนี่ยนะเพราะงั้นไปตรวจเจอระยะ3ระยะอย่าตกใจนะบางคนเป็นระยะ5แล้วก็มีนะ
นะเพราะฉะนั้นเราดูแลยังไงหนึ่งเบาหวานคนที่มีน้ําหนักมีน้ําตาลในเลือดสูงไตทําหนักคือมันหนักอยู่แล้วเราไปเพิ่มความหนักของมันอีกความดันโลหิตสูงอันนี้ก็ทําให้ผนังหลอดเลือดในไตอ่ะเราเลือดฝอยที่ไปหล่อเลี้ยงไตทํางานหนักอีกไอ้ความดันสูงพฤติกรรมความเสี่ยงเช่นเค็มจัดเห็นไหมเราก็กินเค็มกันเดี๋ยวนี้จุ๋มกินก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวถ้าไปร้านข้างนอกผมไม่เติมอะไรเลยนะไม่เติมอะไรจริงๆน้ำปลาไอเตนี่ไปด้วยกันมันขยโยน้ำปลาเฮ้ยแล้วกินน้ำน้อยมันไม่เชื่อเรานะเดี๋ยวพอมันอายุมากขึ้นมันจะรู้แล้วมันจะอ้าฮะขยโยน้ำปลาชิมน้ำหรือยังคือมันไม่ต้องเค็มขนาดนั้นอาหารรสเค็มจัดบอกวิ่งเลิกกินแล้วแล้วตั้งแต่เรากินมาตั้งแต่ตลอดชีวิตละนั่นแหละคือการสะสมตอนนี้ลดได้ลดกินอะไรที่เป็นนึ่งเป็นต้มอะไรที่ไม่อร่อยนะมีประโยชน์ต่อคนสูงวัยอะไรที่อร่อยอยากกินนานๆก็ได้นะให้กิเลสมันทำงานนิดนึงนะเพราะนั้นพฤติกรรมเช่นกินเค็มจัดเนี่ยโซเดียมก็คือเกลือเนี่ยทำให้ไตทำงานหนักเพราะมันต้องขับเกลือออกจากร่างกายการใช้ยาอันตรายนี่คุณหมอบอกเลยกินยาแก้ปวดนะบางคนเนี่ยกินเป็นชุดๆเลยขายเป็นชุดอู้คว้างไม้เท้าที่นั่นแหละมีสเตอรอยต้องดูที่มาที่ปลอดภัยและมาตรฐานด้วยกินยาแก้ปวดนะยาสมุนไพรยาลูกกรติดต่อกันนานโดยไม่ปรึกษาแพทย์ไม่ใช่สมุนไพรไม่ดีเราต้องดูจากที่ปลอดภัยมีอย.อ้างอิงต่อไปดื่มน้ำน้อยเขาให้ดื่มอย่างน้อยวันละ8แก้วถึงหรือเปล่าเช้ามาแก้วหนึ่งกินข้าวเช้าแก้วหนึ่งกลางวันแก้วก็ไม่ถึงอย่างน้อย8แก้วนะเพราะว่าน้ำเนี่ยทำให้เลือดไปไหลหมุนเวียนดีด้วยนะแล้วทำให้เลือดไม่ข้นบางคนดื่มน้อยบางคนสูบบุหรี่นะและอะไรอีกอาหารเค็มจัดสูบบุหรี่ดื่มน้ำน้อยมีโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมอย่างเงี้ยไปตรวจไตตอนนี้เจอเสื่อมทุกคนนะป้าพรนะเคซี่วีเต้นะมีส่วนผสมของอะไรมะเขือเทศใช่ไหมวิตามินอีจากธรรมชาติดูแลโคเอนไซม์คิวเทนทุกอย่างแฟกซีดออยกระดูกอ่อนปลาฉลามไม่งั้นมันผ่านกันไม่ได้มันจดทะเบียนเป็นออยเป็นอาหารเสริมอาหารเพราะถ้าจดทะเบียนเป็นยาเนี่ยอันนี้นะต้องระวังเพราะยาเนี่ยมันจะมีตัวยาเขาจะบอกเลยห้ามกินติดต่อกัน7วันนะพาราเซตามอลไปกินยาแก้อักเสบอย่ากินติดต่อกันเพราะนั้นต้องมีความรู้เนี่ยแหละมันจะเป็นตัวตอบโจทย์เรานะว่าเออนะเรามาอายุปู่นี้แล้วนะอะไรที่มันจัดๆเราก็ลดหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นโกรธจัดนะหรือโลภจัดหรือกินอาหารรสจัดนะเออมันต้องลดนะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังนะขอบคุณคุณสุนันท์ด้วยอันนี้กินกันมาคุณสุนันท์เนี่ยน่าจะได้ให้ของขวัญปีใหม่นะเป็นลูกค้าที่แบบเหนียวแน่นมากไม่เคยเปลี่ยนใจไม่เคยกินที่ไหนเลยนะอยู่นู่นนะคลองหลวงนะปทุมธานีขอบพระคุณมากนะวันก่อนให้ลูกโอนเงินมานะ 3,000 กว่าบาทเดี๋ยวแฟกซีดออยมาแล้วจะแจ้งน่าจะได้กินกันประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านนะคะบุญรักษาสวัสดีจ้า

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
11: ผมอะเชื่อตัวเองมาตลอดถึงได้ตัดสินใจทำหนังสืออเดย์ชวนใครๆก็เรียกผมว่าโหน่งอเดย์แต่มีอยู่เรื่องนึงที่อยากเคกหัวตัวเองที่สุดเลยก็ดันไปเชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วเท่เชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วหญิงจะชอบเชื่อว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เฮ้ยเชื่อผมเถอะไม่จริงเลยสักอย่าง
12: บุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มดีกว่าเลิกบุหรี่โทร1600จากสส
13: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
14: ครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจาก
15: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่นี่ได้ยินบ่เสียงตามสายได้นี่เสียงตามสายเสียงจากไสล่ะว่าเสียงจากสำนักงานปปส.เพิ่นมาส่งข่าวเพิ่นบอกว่าจังซี่เพิ่นสิเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดให้เป็นผู้ป่วย
16: ถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
17: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
18: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
19: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
18: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
19: ข้าว89
18: ค่ะไอ้ข้าวเจ้า
20: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
21: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
22: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
18: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
20: ั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
21: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
22: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
0: ้
22: ว
0: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
20: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
21: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
20: กระสอบสีเขียว
22: ผมมารวยทีวี
0: ใช่
21: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
1: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
23: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

0: แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวเทนดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มเต็มแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
1: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานวันนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับมารายงานตัวแล้วพี่ชายจากช่องสาริกาครับเพลงพี่ทั้งสองเพลงเนี่ยผมหาไม่เจอเลยนะศึกที่รบยากก็ไม่เจอท่าเทวีก็ไม่เจอหาไม่เจอจริงๆต้องขออภัยมณีปีชวามหาสมุทรสุดสาครด้วยวันนี้ก่อนเข้ารายการก็มีเพลงมากมายหลายเพลงเหลือเกินเนี่ยคุณผู้ฟังแน่นอนที่สุดครับเราต้องมีเพลงปรารถนาเนี่ยรู้จักไหมเพลงปรารถนาเนี่ยปรารถนาครับของวัตถุดอกใหญ่ถูกใจพี่สมพรเนาะน้องทองหล่อนี้อ่ะนะครับมีเพลงจากพี่จำนงไหมน้ำตาลาใสครับมีเพลงจากพี่มณิษฐ์ขันทับน้ำขอไอ้หนุ่มรถไถเข้ามาอยากเจอคนจริงใจครับพี่สาวจากอุดัยเจริญจังหวัดสตูลนะครับพี่ปั้นพี่ปั้นฟังอยู่ที่ตำบลอุดัยเจริญอำเภอโคนกาหลงจังหวัดสตูลอยากฟังเพลงอยากเจอคนจริงใจครับหนุ่มหล่อหน้าตาดียอดกวีมณีชัยครับฟังจากนนทบุรีAM 1197บอกชัดเจนแจ่มใสครับที่นนทบุรีแล้วก็เข้ามาทักทายในหน้า Facebook Live ลุงช้างด้วยฟังเพลงไม้คาลิปโซ่นี่พี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีครับอยากจะฟังเพลงลำเลาะทุ่งของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะสาวสวยจากมหาสอนครับอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีวันนี้อยากจะฟังเพลงรักฉันแล้วรักใครไม่ได้ส่วนพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมเดี๋ยวลองดูว่าจะมีเพลงอะไรเข้ามาเนาะนะครับพี่ต้องไปยังไม่ตื่นนะฝนตกนอนหลับปุ๋ยจ้ะที่คนกระหลงฝนตกแล้วครับที่สตูลฝนตกแล้วนะตกทั่วฟ้าเมืองไทยนะเมื่อวานลุงช้างก็ไปหนองม่อไปหนองม่อหนองม่อนี่ก็อยู่อำเภอตาคลีนครสวรรค์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหเราก็หลงเมื่อเนี่ยธรรมดาลูกชายไปธรรมดาลูกชายไปวันนี้ก็เมื่อวานก็ไปเองนะสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือเอาไปใช้นะครับของแจกของแถมเพียบเลยส่วนวันนี้ประมาณเที่ยงๆบ่ายๆเนาะคุณพี่จากศิลาดานมโนรมนี่ซื้อ2ตันแถมไม่ครึ่งตันเลยเป็น3ตันจ่ายเพียง2ตันครึ่งพอแล้วจริงๆซื้อ2ตันก็แถมครึ่งตันแต่วันนี้ซื้อ2ตันครึ่งแถมให้ครึ่งตันรอรับได้เลยครับประมาณบ่าย2โมงนะครับที่ศิลาดานมโนรมเนี่ยด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับแต่ไม่ได้ไปเองนะให้ลูกชายไปเพลงเพราะอย่างที่บอกนะมีเยอะแยะเลยนะครับโดยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือกาแฟลิซ่าเอ็มโกโกโก้ชูรสอร่อยนะเป็นกาแฟโกโก้ผสมกับกาแฟลิซ่าเอ็มโกได้เลยนะหรือจะดังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าโกโก้อย่างเดียวมันก็หอมกลิ่นรสชาติโกโก้นะครับแต่ถ้าเป็นกาแฟมันก็หอมกลิ่นกาแฟแล้วเอามามิกซ์รวมกันได้เลยทั้งสองอย่างเนี่ยส่วนผสมของซูคาโรสนะไม่ใช่น้ำตาลนะใช้ซูคาโรสนะครับถ้าเป็นกาแฟก็ไว้ตัดความขมถ้าเป็นโกโก้ชูอันนี้เอาไว้สำหรับบำรุงสมองบำรุงกระดูกบำรุงคอโอ้ถ้าเป็นกับโกโก้ผสมกับกาแฟลิต้าเอ็มโกแหมมันเจ๋งกันไปใหญ่เลยวันนี้โทรหาลุงช้างครับ0812901691ครับไปฟังปรารถนาครับพ่อทูลทองใจร้องโดยโปรมิกซ์ออยล์

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: รักไตห่วงใยไตก็1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะฮะ2กระปุก650บาทครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก

0: ไปสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงหรือดีแคร์ก็ได้นะครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเพื่อการบำรุงและฟื้นฟูสายตาของท่านมาถึงงานเพลงให้หนุ่มรถไถครับพี่สาวของเรามานิดขันทับน้ำจากบางปะหันพระนครศรีอยุธยาส่งให้ทั่วประเทศไทยและพิเศษกับแฟนรายการที่ฟังทางคลื่นของวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับพี่น้องบ้านเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนี่อย่าทนปวดทนเมื่อยกันทำไมนะเออบรรเทาได้จริงนะ

โดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและไทยแก้วพัดใครที่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมบำรุงฟื้นฟูด้วยไทยแก้วพัด081 29

0: เป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ไทยแคลพลัสนะครับบำรุงและฟื้นฟูกระดูกกระดูกหมูกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะ2กระปุกในทานได้เดือนหนึ่งครับทานวันละครั้งละ2เม็ด

0: เยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดข้อปวดเข่าอ่อนเพลีย
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: 1กระปุกเนี่ยมี60เม็ดนะครับสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ1กระปุก60ซอฟเยลครับทานก่อนนอน2เม็ดได้เดือนหนึ่งนะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งจ้ะแต่จะซื้อ4กระปุกก็แถมฟรี

กาแฟร้อนๆกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ดีนะดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันนะจ๊ะเจ๊หมูผ่าโมกมีครบทุกอย่างเลยครับลี่แซโอสดบ้านมีจีว่นจันช่องแค

0: ขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: เสียงร้องก้องธงชัยนครราชเพราะว่าเป็นเงาเสียงสุรพลนะแต่งานเพลงนี้มีชื่อว่าหนุ่มท่าจีนนะพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนา

วันนี้ก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศเยอะเลยคุณผู้ฟังนะครับเขาบอกจนถึงวันที่19ก็คือพรุ่งนี้วันหนึ่งนะก็ระมัดระวังเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องดินโคลนถล่มนะครับเดี๋ยวเจอกันนะคุณพี่อยู่ศิลาดาลมโนรมนะครับวันนี้ประมาณสักบ่ายสองเนาะทีมงานไทยทิพย์โอสถจะนำปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งเอาไปให้3ตันนะจ่ายเพียง2ตันครึ่งพอนะอีกครึ่งตันเขาให้ฟรีนะเวลาหมดเวลาซะแล้วครับคุณผู้ฟังที่รักฮะวันนี้ลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะมาเจอกันอย่างนี้เป็นประจำเดี๋ยวไปรอกันช่วงโอกาสของข่าวคนคู่หมูกับช้างนะหลังจากนั้นแล้วก็พรุ่งนี้มาเจอกันขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
3: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะบุกรวบนายกอบต.หนองหมีจังหวัดศรีสะเกษปมเรียกรับเงินค่าต่อสัญญาพนักงานและปภ.แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรับสถานการณ์น้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
8: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียง ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: สำนักงานปปช.ผนึกกำลังบก.ปปป.บุกจับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีจังหวัดศรีสะเกษเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาพนักงานจ้างคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐร่วมกันจับกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3หลังได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจึงได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีได้เรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างจำนวน28รายที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้หากผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กับนายยศพลรายละ 30,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า 840,000 บาทภายหลังยังพบว่ามีการกดดันเร่งรัดให้พนักงานจ้างจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในกำหนดมิฉะนั้นจะไม่พิจารณาต่อสัญญาจ้างให้และจะดำเนินการสรรหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนรวมถึงอาจยุบเลิกภารกิจในบางตำแหน่งส่งผลให้พนักงานจ้างกังวลว่าจะไม่ได้รับการต่อสัญญาบางรายยินยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับการต่อสัญญาจ้างณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 23:00 น.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกหลังจากปภ.ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชมพูเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำปัจจุบันระดับน้ำคลองชมพูที่บริเวณสะพานวังหมันได้เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่6เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งท้องถิ่นและผู้นำชุมชนได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูและหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดชมพูโดยมีอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.หน่วยงานในพื้นที่ร่วมสนับสนุนการอพยพและสภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน
4: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:20 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทร AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีเกิดอะไรขึ้นอะไรดังติดๆไม่ได้เลยนะอะไรดังติดๆนี่ตกใจไว้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังยิ่งถ้าเป็นระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นระบบไฟด้วยแล้วนี่อันตราย

0: ที่พลาดตอนตีสามก็ตามไปฟังที่วสป.ตอนตีห้าได้นะคะมีเรื่องของข่าวมานำเสนอเป็นประจำแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยตกบ่อยแล้วก็ตกหนักด้วยบ้านบูมนี่ตกทุกเย็นเลยค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านเป็นไงบ้างคะ0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่จะมาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะช่วยบุ้มหน่อยเสียงบุ้มแย่แล้วตีสามก็แล้ว ตีห้าก็แล้วขออภัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: สวัสดีค่ะ
1: ไอ้บุ้มไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จะสั่งซื้อยาสักหน่อย
0: ซื้ออะไรดีจ๊ะ
1: จะซื้ออะไรขั้วเหนียวอ่ะมาฉีดพวกถั่วพวกกระเจี๊ยบปลากรขั้วเหนียวกับอะไรนะ
0: วีซ่าสองวัคซีเน่สองกับวีซ่าขั้วเหนียว
1: ใช
0: ่เคยสั่งไหมคะ
1: เคยค่ะสุพิษมันผิดสูตรเคยสั่งมาใช้อยู
0: ่เอาไปฉีดต้นอะไรมาบ้างคะ
1: สูตรฉีดมะนาวฉีดมะละกอฉีดมะเขือฉีดกระเจี๊ยบถั่ว
0: แล้วเป็นไงบ้างคะแล้วเป็นไงบ้าง
1: ดีค่ะ
0: ดีเนี่ยคะมันดกกว่าเดิมมันเยอะ
1: ดกเจ็บทุกวันจริง
0: ดกเพี้ยหนอนแมลงอะคะ
1: ไม่มีหรอกมันมีหอยอะไรได้น้อยชอบกินไอ้กระเจี๊ยบ
0: แต่ว่ามันก็ยังมีหอยตัวเล็กๆอยู
1: ่ตัวน้อยๆตกกลมๆจ้ะ
0: มีเยอะไหมคะ
1: มีไม่เยอะหรอกแต่มันเห็นมันมี มันกินกระเจี๊ยบอย่างเดียวลูก
0: อย่างอื่นไม่มีโรคหนอนแมลงอะไรมากวน
1: ไม่มีเลย
0: แล้วกระเจี๊ยบดกไหมคะ
1: ดกเนี่ยเก็บทุกวันมะนาวก็ติดดิจังเลยแต่มะนาวเรายังไม่ได้เก็บนะ
0: อืม
1: วัวก็เก็บ
0: ค่ะฉีดวัคซีนสอง
1: ดีอ่ะ
0: ฉีดแค่ว่าก
1: ินเลยล่ะเหลือกินได้ขายด้วย
0: ถั่วฝักยาวเหรอคะ
1: ทั้งฝักยาวทั้งบวบเนี่ยเหลือกิน
0: อืมได
1: ้สั่งสักหน่อยเนาะ
0: วันนี้สั่งหนึ่งชุด950ไม่มีค่าส่งส่งฟรีเพราะว่าโทรติดหน้าไม
1: ค์จ้า
0: คุณส่ง
1: ได
0: ้วันนี้วันศุกร์น่าจะวันจันทร์แล้วแหละเพราะไม่รู้พรุ่งนี้ไปรษณีย์เขาจะจ่ายไหมปุ้มเผื่อเวลาไว้ให้เลยคุณสมพิษมั่นที่สุดใช่ไหม
1: ไอ้ล้อมจ้ะ
0: ยุดโอเคเคยสั่งมีประวัติอยู่ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวปุ้มส่งให้
1: หลวงพ่อรวยงานหลวงพ่อรวยจะชวนไอ้หนูมาไหว้หลวงพ่อรวยมั้งสิคะ
0: น่ะหลวงพ่อรวยโอเค
1: ได้แค่นี้นะลูก
0: ปุ้มมีเลทเงินด้วยนะทำเป็นเล่นไป
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ปุ้มมีเลทเงินด้วยของแท้เส้นเล็กเส้นหนึ่งเส้นใหญ่เส้นหนึ่งของคุณนายเลือดรัก
1: อ๋อฉันมีแต่กำไรแล้วก็มีไอ้เนี่ยเส้นหนึ่งอย่างว่าเนี่ย
0: เ
1: ลทนั่นแหละ
0: เปิดให้เช่าไหมมีใครสนใจบ้างไหม
1: เดี๋ยวใครก็ถามบ้างนั่นไม่รู้สิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็
0: โอ้ยไม่ให้ไม่ได้บูเล่นใครก็จะไปให้เช่ากันมีไว้เก็บให้ดีเชียวโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เขาบอกว่าของดีมีราคาบูเปิดให้เช่าเอาไหมไม่ได้กว่าจะหาได้ไม่ใช่ของหาง่ายๆนะคะยิ่งของแท้ได้มาด้วยนี่ยังเก็บให้ดีเชียวขอแผ่ค่ะช่วยกันโฆษณาและวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวฉีดทุกอย่างที่ออกดอกนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กันนี่มีความอยู่ก็ไม่เสียงปุ๊บแห้งๆนะครับดูแค่จะเป็นหวัดนะครับ
0: สบายดีมั้งเสียงอย่างเงี้ย
2: เสียงไม่ค่อยชัดเหมือนก่อนเลยครับทีนี้ก็ตกเยอะครับชีพไทยบ่ายๆไม่ได้บ่ายนั้นตกว่าโอ้โหตกทีก็เยอะด้วยสิครับคุณปุ้ม
0: ครับผม
2: ตกไม่ว่าลมแรงซะด้วยครับ
0: ครับผม
2: เข้าตำราตอนนี้ครับคุณปุ้มโบราณเขาว่าฝนตกไม่ซ้ำเจ้าน้ำที่ไหนมานะครับ
0: ครับผม

0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะตกทุกวันตอนเย็นเหมือนมีนัดกันไว้อะเมื่อกี้นี้วัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะคุณผู้ฟังช่วยขายไปแล้วมาวัคซีนไร้ปราบนอนปราบหนูช่วยปุ้มหน่อยดูเสียงปุ้มขนาดนี้แล้วเดี๋ยวปุ้มเลิกจัดนะปุ้มปิดวิทยุเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าโถสงสารเสียงปุ้มหลานจังเลย
0: สงสารเนาะนอนก็ไม่ได้นอนเขาบอกให้นอนเยอะๆแล้วจะหายไวๆ
2: เส
0: ีย
2: งเป็นใหญ่นะปุ้ม
0: นั่นน่ะสิ
2: แตกไปเลยอะ
0: ปุ้มก็ยังคล่องใจแล้วสวบไว้ก็ไม่ขึ้นสักกะขีดแล้วมันเป็นไรเนี่ย
2: แบบว่าไข้หวัดมาเรื้อรังอะไร
0: ไม่ได้เป็นอะไรเลยตรวจแย่จมูกตรวจแล้วก
2: ็วัดมาลงคลองงั้นน่ะมาล่ะมันไม่ใช่เป็นหนาวไปวัดมาลงคลองมันเปลี่ยนอากาศจ้าปากกระเป็นเนี่ยปากกระเสียงแหบเนี่ยไม่เป็นไข้เป็นหนาวอะไรแล้วไปวัดมาลงคลองที่เจอแย่
0: ลำคาญจะแย่เลยเนี่ย
2: เสียงมันเป็นปกติเลยสงสารเสียงยัง
0: ไอด้วยดิขี้เกียจจะพูดแล้ว
2: ใช่ไหมหยุดมันก็ได้ปุ๊บไม่เป็นไรงั้นไม่หายหรอกมาน
0: ั่นน่ะสิต้องนอนแล้วจะได้หายไวๆ
2: เด
0: ี๋
2: ยว
0: แ
2: ฟนเพลงมันก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เนาะนั่ง
2: เวลาว่างเลยตีสามหกโมงเดี๋ยวห้าโมงอีกแล้ว
0: ไม่ได้
2: หยุดเลย
0: อ่ะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ขอบคุณนะคะ
2: จ้าห่วงจ้าหยุดมันก็ได้จ้าร
0: ักที่สุดขอบคุณนะคะ
2: จะไม่โทรไปฮะจะไม่โทรไปชวนใจนะจ
0: ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ป้าปทุมจากสันบุรีชัยนาทนะคะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังไม่รำคาญปุ้มก็นั่งพูดอยู่แบบนี้แหละแต่ปุ้มมารำคาญตัวเองมากเลยคุณผู้ฟังมันไอแล้วมันก็แบบไอเจ็บคอไม่ค่อยเจ็บแล้วแหละแต่มันรำคาญมันไอแห้งๆแล้วพอไอมากๆแล้วอ่ะปุ้มก็จะพานหอบเอานะระแวงอยู่เนี่ยเพราะปุ้มเป็นโรคหอบอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าไม่มีอะไรไปกระตุ้นปุ้มก็ไม่หอบนะ ขออภัยค่ะที่สำคัญเลยก็คือยาก็กินแล้วมันก็ไม่หายไอนะมันน่ารำคาญมากตอนเนี้ยเริ่มเจ็บซี่โครงแล้วไอมากเจ็บไหปลาเวลาไอมาที่เรื่องของเราอ่ะปลูกข้าวใช้วัคซีนไรใช้วีซ่าเร่งด่วนใช้วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มปลูกพืชฉีดวัคซีนเร่งยอดเร่งใบออกดอกเมื่อไหร่วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะ ขออภัยค่ะแล้วก็อย่าลืมปราบนอนปราบหนูปราบราปุ้มนะมีปัญหาก็ใช้ได้เลยสมุนไพรปราบหนูนี่เด็ดสุดแล้วในช่วงนี้ปราบนอนก็เด็ดปราบหนูก็เด็ดปราบราก็เด็ดอุ้ยดีทุกอย่างเลยใช้เถอะใครไม่ใช้เสียดายแย่เลยปล่อยให้ข้าวโดนกัดไปก่อนละกันนะบอกก็ไม่เชื่อไม่ฟังไม่ฟังปุ่มแล้วก็ไม่เชื่อถือโทรมาสั่งแล้วก็แบบไม่รับแบบนี้ไม่เอานะถ้าอยากใช้โทรมาได้เลยครับเบอร์เดียว0855179025นะคะถ้าปุ่มไม่รับเดี๋ยวปุ่มโทรกลับไม่ต้องกังวลตีสามไม่ต้องโทรนะคะเมื่อเช้านี้มีคนโทรตีสามครึ่งโทรทั้ง4สายไปนอนก่อนไปฟังวิทยุไปก่อนเช้าค่อยโทรนะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝน170เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนเยอะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน180ภาคกลางบ้านเรามีฝน170ฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองฝนเยอะค่ะขออภัยค่ะ ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝั่งอันดามันร้อยละ70กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ70ค่ะสำหรับวันนี้นะคะตกหนักทั้ง4ภาคเลยอ่ะไหนใครบอกว่าปีนี้ฝนน้อยพยากรณ์ไปเรื่อยนี่ขนาดยังไม่มีพายุเข้ามานะเนาะโอ้ถ้ามีพายุเข้ามานี่หนักเลยแต่ตอนนี้ภาคเหนือก็มาเรื่อยๆเมื่อวานแม่ฮ่องสอนก็เตือนภัยมีข้อความโทรเตือนภัยตั้งแต่เนิ่นๆขณะที่ที่อื่นฝนตกคนไทยก็ได้รับผลกระทบเดือดร้อนฝนตกน้ำท่วมขังน้ำเจิงนองตอนเย็นมาก็รถติดฝนตกตอนเช้าก็รถติดฝนตกตอนเย็นก็รถติดตกนานๆก็น้ำขังระบายไม่ทันนองไปหมดเป็นไงคนเมืองไปกรุงเทพกันไปดูความสามารถของพื้นที่สน.ห้วยขวางทั้งสน.ห้วยขวางทั้งสำนักงานเขตเขาหูตาไม่ค่อยดีกันมั้งเนาะชาวบ้านยังบอกเลยว่าห้วยขวางวันนี้จะเป็นไชน่าทาวน์อยู่แล้วไม่เป็นไชน่าทาวน์หรอกจะเป็นไชน่าซิตี้ไปแล้วตอนนี้สน.ห้วยขวางบอกลุยจัดระเบียบทุนจีนขายของไม่มีอย.ตอนนี้สั่งเช็คบัตรประชาชนลูกจ้างพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้กำกับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ตอนนี้รักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ห้วยขวาง กำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับสำนักงานจัดหางานนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปราบปรามฝ่ายสืบสวนสน.ห้วยขวางกรมธุรกิจการค้าเจ้าหน้าที่อย.และสคบร่วมกันประชุมกำหนดเป้าหมายร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่อาจเข้าขายผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ห้วยขวางก่อนตรวจซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนที่จะไปตรวจสอบร้านอื่นๆคือจะว่าไปแล้วเนี่ยก็น่าระดมกำลังตรวจทุกพื้นที่เลยแหละร้านแรกที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจเนี่ยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจีนอยู่ฝั่งตรงข้ามซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ7พนักงานหญิงไทย2คนอ้างว่าเพิ่งมาทำงานได้1เดือน เห็นเขาประกาศรับสมัครใน Facebook ก็มาเจอชายชาวจีนเป็นคนสัมภาษณ์งานได้ค่าจ้างเป็นเงินสดเดือนละ 22,000 ส่งยอดขายรายวันให้เจ้าของผ่านวีแชทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อย.ดำเนินการเก็บตัวอย่างสินค้าหลายประเภทไปตรวจสอบสารปนเปื้อนสินค้าหลายตัวไม่มีอย.ไม่มีสลากภาษาไทยกำกับพนักงานก็เป็นหญิงไทยอายุประมาณ50ปีไม่มีบัตรประชาชนคนไทยแถมพูดไทยไม่ชัดอ้างกับตำรวจว่าพ่อแม่เป็นคนจีนแต่เกิดที่เชียงใหม่แต่บัตรประชาชนที่ย้ายมาเนี่ยย้ายมาอยู่แขวงเพิ่มสินเขตสายไหม10กว่าปีละวกไปวนมาไม่เคยเจอเจ้าของเป็นหญิงไทยชื่อจุฑามาศเคยมีแต่แชทพูดคุยแล้วก็ลบทิ้งไปละคุยไปคุยมาบอกว่านายจ้างเป็นชาวจีนเพิ่งเจอกันมา1ครั้งวันที่มาจ่ายเงินเดือนรับเป็นเงินสดพอถามว่าไหนเคยเจอ1ครั้งรับเป็นเงินสดก็บอกไม่เคยเจอรับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีโอ้ยวกไปวนมาแบบนี้ไปสอบปากคำที่สน.ห้วยขวางเลยไปตรวจสอบบัตรประชาชนการได้สัญชาติไทยได้มาไงเนี่ยผู้ไทยยังไม่ค่อยชัดเลยร้องเพลงวันกระทงเป็นป่ะตรวจสอบเบื้องต้นร้านเนี่ยแจ้งเลิกกิจการไปแล้ว1ปีแต่มาดูทำไมยังเปิดอยู่ติดป้ายไว้หลังเคาน์เตอร์ชำระค่าโฆษณากับนิตยสารแห่งหนึ่งค่าโฆษณาเดือนละ 2,000 ตรวจสอบเว็บไซต์นิตยสารมันไม่ใช่เว็บไซต์ของนิตยสารมันเป็นเว็บพนันออนไลน์อีกร้านหนึ่งก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันอยู่ใกล้ๆซอยประชาอุทิศ22 มีหญิงไทยแสดงตัวเป็นเจ้าของมีหญิงชาวเมียนมาเป็นลูกจ้างหนึ่งคนแต่ใบอนุญาตแจ้งงานน่ะผิดกฎหมายเจ้าของร้านรับสารภาพว่าสั่งของมาจากจีนแล้วก็เพียงแค่ต้องการทำธุรกิจส่วนตัวเพราะเห็นคนจีนมาตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตย่านห้วยขวางกันหลายรายเป็นคนไทยก็เลยอยากขายของจีนบ้างร้านที่3เป็นร้านเสริมสวยอยู่ใกล้ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 6/1 หญิงไทยเป็นพนักงานชั้นล่างเปิดเป็นจุดทำเล็บทำผมชั้นที่2เป็นที่เก็บน้ำยาย้อมผมน้ำยาทาเล็บส่วนชั้น3มีเตียง3เตียงพร้อมเครื่องมือบำรุงหน้าไม่มีฉลากภาษาไทยพนักงานอ้างว่ามาทำงานได้2ปีบริการลูกค้าทำเล็บทำผมนวดหน้าไม่มีสารเสริมความงามใดๆทั้งสิ้นร้านที่4เป็นร้านขายสุราหญิงสาวอ้างว่ามาทำงานได้1เดือนค่าจ้างเดือนละ12,000มีใบอนุญาตประกอบการชัดเจนแต่ใบอนุญาตขายสุราหมดไปเมื่อวันที่9เมษาเธอได้บอกว่าต่อเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาโชว์เจ้าหน้าที่ยึดสุราบางส่วนไปตรวจสอบและให้นำใบอนุญาตขออนุญาตจำหน่ายสุรามาแสดงด้วยภายหลังการตรวจค้นพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปในฐานะผู้รักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ห้วยขวางก็เปิดเผยว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเฟส3ในการจัดระเบียบย่านห้วยขวาง2ร้านแรกเนี่ยมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารและยายึดของกลางได้กว่า1,000รายการเนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตร้านที่1เนี่ยลูกจ้างพูดจาวกไปวนมาไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาตัวไปสอบสวนที่สน.ห้วยขวางเพราะว่าพฤติกรรมน่าสงสัยรวมถึงการมีบัตรประชาชนลักษณะการพูดคุยไม่ใช่คนไทยแต่ทำไมมีบัตรประชาชนได้ต้องประสานไปยังกรมการปกครองว่าได้บัตรประชาชนและได้สัญชาติไทยมาได้อย่างไรส่วนร้านที่2เจ้าของเป็นหญิงไทยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเธอสั่งของมาจากจีนเอามาขายให้คนจีนเพราะว่าในละแวกนั้นน่ะมีร้านของคนจีนเยอะเธอก็พอที่จะมีกำลังก็เลยอยากจะเปิดบ้างก็ขายของของคนจีนบางอย่างมันก็เลยไม่มีสลากก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีส่วนร้านเสริมความงามเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติแต่เจ้าของร้านจะนำเอกสารมายื่นประกอบทีหลังนะคะการตรวจสอบครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการจัดระเบียบย่านห้วยขวางโดยเฉพาะการประกอบกิจการเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกว่าเป็นการประกอบกิจการระหว่างคุณสีขาวและชนเผ่าคุณสีขาวก็คือคนจีนนั่นแหละแล้วก็ชนเผ่านะคะแล้วก็ถ้ายังมีความคิดจะประกอบธุรกิจสีเทาก็ขอปิดไปได้เลยถ้าจะประกอบธุรกิจในภาคพื้นนี้ไม่ว่าจะเป็นบนดินหรืออาคารพาณิชย์ตำรวจจะจับให้ดูนี่ค่ะจนเขาจะเรียกว่าเป็นไชน่าซิตี้อยู่แล้วซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อบางแห่งชื่อป้ายเป็นภาษาจีนเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ในกรุงเทพนะเมืองใหญ่ๆแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งก็มีเหมือนกันปุ้มถึงได้บอกว่าคนจีนยุคนี้ไม่เหมือนอากงอาม่ายุคก่อนอากงอาม่ายุคก่อนมาด้วยความบริสุทธิ์ใจขายสินค้าไทยขายให้คนไทยเงินก็หมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าอาเฮียอาซ่อยุคปัจจุบันขายสินค้าจีนนำเข้ามาขายแล้วก็ส่งเงินกลับไปจีนฟอกในไทยรวยในไทยแต่ว่าเป็นสีเทาๆไม่เหมือนยุคอากงอาม่าประมาณนี้แหละก็เลยมีกลุ่มจีนเทาเยอะไปหมดธุรกิจก็เป็นสีเทาๆไม่มีป้ายฉลากเลี่ยงภาษีศุลกากรฟอกเงินอะไรประมาณนี้เจ้าหน้าที่ก็เห็นมั่งไม่เห็นมั่งจัดระเบียบแล้วชาวไทยก็อุ่นใจนี่ปุ้มมีข่าวนี้ สีสันสวยงามทีเดียวค่ะศรัทธาล้นเทวาลัยมหาการแห่สักการะขอพรร่วมพิธีอารตีไฟถวายองค์พระพิฆเนศที่ชลบุรีค่ะเทวาลัยมหากาลีอวตารจักรวาลชนนีนางสาวอัมพรแก้วแสงผู้ก่อตั้งเทวาลัยจัดงานเทศกาลคเนศจตุรถีประจำปี2569มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกเมืองพัทยาในอำเภอพนัสนิคมภูมิกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยารองนายกเมืองพัทยาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแขกผู้มีเกียรติและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีภายในงานมีการประกอบพิธีบูชาอารตีไฟถวายองค์พระพิฆเนศพร้อมบทสวดสรรเสริญตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูอารตีเป็นพิธีบูชาด้วยไฟหรือประทีปเป็นส่วนสำคัญของธรรมเนียมการบูชาเทพในศาสนาฮินดูท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักมีประชาชนและผู้ศรัทธาเดินทางมาร่วมสักการะขอพรองค์พระพิฆเนศอย่างต่อเนื่องสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีเป็นเทศกาลสำคัญของศาสนาฮินดูค่ะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติขององค์พระพิฆเนศโดยมีการสวดบูชาถวายเครื่องสักการะและประกอบพิธีอารตีตามธรรมเนียมความเชื่อทั้งนี้เทวาลัยมหากาลีอวตารจักรวาลชนนีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่14-18กันยายนวันนี้วันสุดท้ายแล้วช่วงค่ำวันที่17กันยายนเนี่ยจะมีพิธีบูชาอารตีไฟตอน 19:08 มีการแสดงจากทีมนักร้องจากประเทศอินเดียมาสร้างสีสันร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานและผู้มีจิตศรัทธาส่วนในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานก็จะมีพิธีบูชาอารตีไฟช่วงเช้าก่อน 11:00 นเตรียมอัญเชิญองค์พระพิฆเนศออกจากเทวาลัยจัดขบวนแห่รอบเมืองไปยังท่าเรือแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาเพื่อประกอบพิธีลอยน้ำส่งเสด็จปิดท้ายเทศกาลคเนศจตุรถีประจำปีค่ะพิธีลอยน้ำส่งเสด็จเนี่ยเรียกว่าวิสรชันวิสรชันเป็นธรรมเนียมตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูในการนำเทวรูปพระพิฆเนศไปยังแหล่งน้ำเมื่อสิ้นสุดเทศกาลส่งองค์พระพิฆเนศกลับสู่เทวโลกเป็นอันเสร็จพิธีกรรมประจำเทศกาลในแต่ละปีนี่ค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะก็จะแต่งกายตามแบบฉบับของชาวฮินดูคือมีผ้าโพกศีรษะนะคะมีผ้าคาดเขาเรียกอะไรคาดที่คอมีผ้าพาดคอนะครับผู้ชายก็จะเป็นเสื้อคอตั้งแขนยาวโพกผ้าที่ศีรษะกางเกงขายาวส่วนผู้หญิงก็จะเป็นชุดกระโปรงยาวมีผ้าคลุมไหล่สีสันสวยงามมากค่ะอันนี้เป็นประเพณีสวยสีสันสดใสถ่ายรูปมานี่แบบสวยงามมากค่ะดอกไม้ก็สวยไฟก็สวยแล้วก็มีข่าวนี้อันนี้เป็นหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดวัยรุ่นกว่า10คนบุกร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์กระหน่ำยิงหนุ่มวัย21เสียชีวิตใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งเป็นคำเดียวที่ได้ยินกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนขับกระบะแต่งซิ่งมา2คันบุกร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์กระหน่ำยิงหนุ่มวัย32ปีกดไป21นัดใครจะรอดเสียชีวิตอ่ะสิเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนเนี้ยท้องที่สน.หนองจอกค่ะมีชายถูกยิงด้วยอาวุธปืนภายในร้านบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ริมถนนเลียบวารีแขวงกระทุมรายเขตหนองจอกกรุงเทพเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมพุ่มกับสน.หนองจอกตำรวจฝ่ายสืบ สายตรวจหนองจอกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายสิงโตอายุ32ปีค่ะสวมเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนกระสุนเข้าศีรษะและตามร่างกาย21นัดคุณผู้ฟังนอนหงายจมกองเลือดจากการตรวจสอบบริเวณหน้าร้านพบปลอกกระสุนประมาณ20ปลอกกระจายเกลื่อนพื้นเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานสอบถามพยานได้ความว่าช่วงประมาณ5ทุ่มผู้เสียชีวิตก็มานั่งเล่นพูดคุยอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆและรุ่นน้อง3คนในร้านจากนั้นมีรถกระบะ2คันขับเข้ามาจอดริมถนน1คันเป็นกระบะ4ประตูแต่งซิ่งสีส้มไม่ทราบหมายเลขทะเบียนจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนเดินบุกเข้ามาในร้านและพูดเสียงดังเลยว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งก่อนใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่ร่างผู้เสียชีวิตนอนจมลงไปกับพื้นจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็วิ่งขึ้นรถกระบะ2คันแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปเลยผู้เสียชีวิตปกติก็จะพักอยู่ที่นี่แหละเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกับเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เคยมานั่งเล่นที่ร้าน 2-3 ครั้งแต่วัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยไม่รู้ยกพวกมายิงแล้วก็ไปตอนนี้กำลังสอบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายอุกอาจอุกฉกรรจ์เก่งกาจโชว์พลังไม่เกรงกลัวกฎหมายนี่ค่ะไม่พอใจใครก็ยกพวกมายิงแล้วก็ไปเนี่ยนะบ้านเมืองมีขื่อมีแปรไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานค่ะเตรียมติดตามดูภาพจากกล้องวงจรปิดหาเส้นทางการหลบหนีของแก๊งนี้กันต่อไปเรื่องราวความไม่เป็นมืออาชีพและความไม่ได้มาตรฐานในบริการของโรงพยาบาลมีให้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆตอนนี้น้องยูฟ่าหนูน้อยที่โดนผู้ช่วยพยาบาลเอากรรไกรตัดนิ้วเข้าให้นิ้วน้องขาดแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีพยายามต่อให้แล้วตอนนี้ดูอาการอยู่อาการโดยรวมทั่วไปน้องปกติค่ะดื่มนมกินอาหารได้นะคะคุณหมอยืนยันว่ากระบวนการผ่าตัดต่อนิ้วให้น้องเป็นไปด้วยดีอาการโดยรวมดูดีขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วค่ะสรุปว่าต่อติดแต่ว่าน้องจะสามารถใช้การได้เหมือนคนปกติหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องตามดูค่ะแต่ว่าอาการโดยรวมน้องดีขึ้นได้ยินแบบนี้ก็ดีใจต่อได้ไม่มีปัญหาแต่เรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ว่ากันอีกทีเมื่อวานนี้ก็มีการเจรจาคุยกับคุณพ่อมีการแจ้งว่าจะมีการดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือกันยังไงแต่ว่าทางด้านของครอบครัวของน้องก็ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับใครแจ้งเหอะขอทนายฝีมือดีฟ้องกันให้ระนาวกราวรูดกันไปเลยแต่ก็อีกแหละคุณผู้ฟังค่ะจะฟ้องกันขนาดนั้นก็ต้องหาทนายเก่งๆค่าทนาย6หลักนะบางคนตกใจ6หลักเลยเหรอใช่คดียิบยิบย่อยย่อยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บก็ต้องมี5หลักแล้วตอนเนี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นทนายอาสาล่ะไม่ต้องเสียเงินมีไหมก็มีค่ะแต่ว่าก็ต้องดูกันไปด้วยอีกฝากฝั่งหนึ่งก็เป็นภาครัฐไงคนไทยก็จะแบบว่าขึ้นลงขึ้นศาลมันวุ่นวายได้ไม่คุ้มเสียเขาเยียวยามาแล้วก็ พอใจก็จบไปไม่พอใจก็เจรจากันใหม่อะไรประมาณเนี้ยคนไทยก็จะแบบเนี้ยอารมณ์อร่วยไปใช่ต่อได้แต่นิ้วน้องจะใช้ได้เหมือนเดิมไหมวันดีคืนดีน้องเรียนเก่งมากสอบโรงเรียนเตรียมทหารได้น้องจะจับปืนยังไงตรวจร่างกายจะผ่านไหมอ่ะถ้าไม่มีปัญหาก็ดีไปอนาคตใครจะรู้สู้ฟ้องเรียกค่าเสียหายมันซะตั้งแต่ตอนนี้เลยอยากสะเพร่าดีนะชลบุรีค่ะรปภ.ล็อกล้อชายหนุ่มไปจอดรถช่องคนพิการเขามาส่งคุณพ่อคุณพ่อขาขาดต้องนั่งวีลแชร์มาจอดรถตรงที่คนพิการโดนล็อกล้อจะฟ้องให้เอาสิทธิ์อะไรมาล็อกเป็นตำรวจเหรอเป็นจร.เหรอมาล็อกล้อเขาอะโรงพยาบาลชลบุรีก็มาแถลงการกรณีภาพข่าวรถยนต์นำผู้พิการมาส่งโรงพยาบาลจะถูกล็อกล้อภาพปรากฏในสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นำผู้พิการมาส่งโรงพยาบาลแต่โดนล็อกล้อก่อให้เกิดความไม่สบายใจต่อผู้ที่พบเห็นและประชาชนที่มาโรงพยาบาลชลบุรีโรงพยาบาลก็เลยมาชี้แจงค่ะกรณีที่1พื้นที่เกิดเหตุไม่ใช่พื้นที่ของโรงพยาบาลชลบุรีเป็นที่จอดรถของมูลนิธิโรงพยาบาลเอกชนที่ประธานและกรรมการมูลนิธิไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในปัจจุบันจึงเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและโรงพยาบาลชลบุรีไม่มีส่วนในการบริหารจัดการข้อที่2การจัดสรรพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการของโรงพยาบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พิการโรงพยาบาลจัดสรรที่จอดรถไว้ให้เป็นเฉพาะด้านหน้าประตูทางเข้ามีรปภ.คอยอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือแล้วตอนที่เขามาจอดรปภ.ไปดูไหมอะรปภ.ไม่เห็นแล้วว่าเขาจอดที่จอดรถผู้พิการที่ไม่ใช่ที่ของโรงพยาบาลไม่ได้บอกอะใช่ไหมมาโรงพยาบาลไหมครับถ้ามาจอดด้านนี้นะครับมีเหรอเขาจะไม่ขยับแต่คำถามคือมีหรือเปล่าจากนั้นก็เป็นการดำเนินการแก้ไขและการประสานงานถึงแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในที่ของโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของผู้มารับบริการล่าสุดก็ประสานไปยังมูลนิธิที่เป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยร่วมพูดคุยเข้าใจและหารือแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตนี่ค่ะมีแบ่งเป็นที่จอดรถผู้พิการที่จอดรถผู้บริจาคโลหิตก็แบ่งชัดเจนนี่แหละบางทีก็ต้องชี้แจงนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเขาก็ไม่ทันได้มองเนาะเวลาหมดฟังข่าวกันอีกช่วงหนึ่งตอน11โมงนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณอิทธิพรช่วยควบคุมเสียงอย่าลืมนะคะโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025พบกัน11โมงสวัสดีค่ะ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอน วีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบ
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: หวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
9: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
10: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะเอกนิติเตรียมชงครม22กันยายนนี้พิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัดอีก2เดือนรูปแบบ60-40ลดภาระค่าครองชีพประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
14: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
13: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
14: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
15: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี